0: อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลม
1: ครับ
0: ๆแล้วก็พื้นดินเป็น
1: ขีดล่างแบน
0: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วยแล้วก
1: ็เหมือนขีดตรงกลางอย่างนี
0: ้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสระภาษาเกาหลีค่ะ
1: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับอาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
0: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะเป็นประโยคอันยองฮาเซโยเจ이름은원혜영입니다처음뵙겠습니다잘부탁드립니다만나서반갑습니다นี่ค่ะประโยค
1: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
0: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยค่ะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนๆก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนๆให้สนิทกันด้วยค่ะ
1: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะขนาดนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
0: ใช่ก็อันยองฮาเซโยเป็นคำสุภาพด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะ제이름은원혜영입니다วันเฮยองก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วก็เจอิรมันชื่อของดิฉันวันเฮยองวันเฮยองอิมมิดาอิมมิดาคือนะคะแล้วก็เจอิรมันวันเฮยองอิมดาชื่อของดิฉันคือวันเฮยองดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
1: ก็เป็นเจอิรมันตูนวรัชชื่ออิมนิดา
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค
1: ่เปลี่ยน
0: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
1: ครับ
0: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆ저는원혜영입니다ก็ใช้ได้ค่ะ
1: โอ้แปลเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: เหมือนกันว่าฉันชื่อ원혜영ค่ะ저는원혜영입니다อันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้제이름은원혜영입니다
1: เปลี่ยนเป็น저는
0: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
1: ก็
0: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ต่อไปชาลพุทธักตือริมนีดาชาลพุทธักตือริมนีดาคือว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
1: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ อันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
0: ชาลพุทธักตือริมนีดา
1: ชัลพุทักทูริมนีดา
0: อ๋อทูริมนีดา
1: ทูริมนีดา
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อชัลจะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดนึง
0: ใช่ค่ะ
1: ชัลพุทักทูริมนีดา
0: ทูริมนีดาอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังอย่างก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะคะแต่จะพยายามชัลพุทักทูริมนีดา
1: ชัลพุทักทีรุมนีดา
0: ใช่ก็ถูกต้องค่ะแกงนะคะ
1: ขอบคุณคร
0: ับแล้วอันสุดท้ายก็มันนาซอพังกับสุนีดา
1: อันนี้คุ้น
0: มันนาซอพังกับสุนีดาคืออินดีที่ได้รู้จักค่ะ
1: ครับใช่ต่างกับเมื่อสักครู่นี้ยังไงครับ
0: ชัลชัลพุทักทีริมนีดาชัลพุทักทีริมนีดาใช้เมื่อไรก็ได้ค่ะบางครั้งเราก็โขอะไรก็ชัลพุทักทีริมนีดาตัวเจอครั้งแรกใหอยากให้สนิทกับเขาก็แนะนำว่าชาลพุทักทีริมมิดาก็ใช้ได้หลายที่แต่ว่ามันนาซอบังกับสุนมิดาใช้ครั้งเดียวจะต้นที่จอครั้งแรกค่ะ
1: โอ้ถ้าเป็นมันนาซอพันกับสุนมิดาจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวที่เจอกันเท่านั้นเหมือนยีที่ได้รู้จักนะครับไนซูมิยู
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
0: อ๋อชออึมเพเกสุนมิดานะคะอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีตอนที่เจอครั้งแรกค่ะช่ออึมคือว่าครั้งแรกเพบเกสมีดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝักเนื้อด้วยการเบื้องกัน
1: แต่ว่าฝักเนื้อฝักตัวครั้งแรกเท่านั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดีที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
1: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทของวัฒนธรรมเกาหลีเขานะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชออึมเพ็บเก็ตซึมนิดา
0: ค่ะเดอะฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็ว่าชาลพุทธักตูริมมิดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าช่อมเบเกสเนกก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: น นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นในการเรียนภาษาเกาหลี

0: ของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try Out ฮันกุโกโรมาริโอ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อ

0: แนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อหลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
0: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
1: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
0: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความว่าดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตรงที่แนะนำตัวเองก็ต้องสุภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อ원혜영ค่ะ저는원혜영입니다
1: แล้วมันใช้ต่างกับ제이름은ยังไงครับอาจารย
0: ์제이름은ชื่อของดิฉันคือ원혜영입니다อันนี้เป็นประโยคเต็ม
1: ๆคือทางการกว่า
0: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้น
1: ๆ
0: 저는원혜영입니다ดิฉันชื่อ원혜영ค่ะอย่างเช่นที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหมคะผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช้เหมือนกัน저는원혜영입니다เช่นตุนก็
1: 저는ตุนคิมนิดา
0: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: ไปได้เลยนะครับ
0: ได้เลยการนิสุภาพด้วยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้วชอนึนกับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
0: อันนี้ทั้งสองใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึนเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าชอนึนเป็นคำศัพท์สุภาพค่ะอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้นานึนแต่ว่ากับผมหรือว่าดิฉันคือชอนึนค่ะ
1: ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นชอนึนนะครับ
0: ใช่ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ชอนึน원혜영입니다ดิฉันชื่อ원혜영ค่ะ
1: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานึนทีหลังนะครับ
0: ใช่ได้ค่ะ
1: ประโยคต่อไปเลยครับ
0: ค่ะแล้วฮังกุกซาลามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรก저는원혜영입니다แล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
1: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว
0: ใช่ค่ะฮังกุกซารามเยโยก็เป็นคนเกาหลีฮังกุกซารามอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทย
1: ครับ
0: ก็เทกุกซารามเยโย
1: เทกุกซารามีเยโย
0: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
1: เทกุกคือประเทศไทยถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะครับ
0: แล้วซารามคือคนเกาหลีฮันกุกซาราม
1: ฮันกุกซาราม
0: คนไทยก็
1: เทกุกซาราม
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็ต่อด้วยมีเยโย
0: เยโยใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามีเยโยเป็นคนไทย
1: ก็แทกุกซารามีเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซารามคือใช่ค่ะจุงกุก
1: จุงกุก
0: ซารามคนจีนนะคะก็เสียงสูงซึ้งหรือว่าตามไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จุงกุกก
1: ็
0: ได้ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นประเทศ
1: เวียดนาม
0: ก็เวียดนามซารามคนเวียดนามค่ะ
1: เวียดนามนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลย
0: ค่ะ
1: นามเหมือนกันนะฮะ
0: มาจากภาษาอังกฤษนะคะ
1: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามญี่ปุ่นซารามคือว่าคนญี่ปุ่นค่ะจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามฮังกุกซารามเทกุกซารามเวียดนามซารามใช้ได้เลย
1: ตัวอย่างคร่าวๆเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
0: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากเกาหลีฮังกุกเอโซวัตซอยฮังกุกเอโซจากเกาหลีวัตซอยมาแล้วก็มาจากเกาหลีค่ะ
1: ครับ 한국에서 왔어요.
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศเกาหลี한국에서왔어요เช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือเ
1: ทกู
0: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
1: เทกูเกโซวาโซโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นอิโบเนโซวาโซโยมาจากประเทศจีน중국에서왔어요แล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็선생님이에요ดิฉันเป็นอาจารย์저는선생님이에요แต่저는เมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ต้องพูด
1: ไม่ต้องใช้ซ้ำ
0: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์선생님이에요แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
1: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชีพอื่นๆนะครับ
0: อย่างเช่นคุณหมอก็ที่ฉันเป็นคุณหมออีซ่าเยโย
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเยโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงเลยครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
0: อ๋อไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์ซันเซิงนิมเยโยแต่เป็นคุณหมออีซ่าเยโยอันนี้เยโยกับเยโยมีสองแบบใช่ไหมคะ
1: อ
0: ันนี้แล้วแต่แพนชนะคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้าซันเซิงนิมนิมที่แพนชนะสุดท้ายคือนิมมีแพนชนะด้วยเอ้ยซาที่สุดท้ายก็ซาราไม่มีแพนชนะค่ะถ้ามีแพนชนะเยโยถ้าไม่มีแพนชนะเยโย
1: โอ้คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะเนี่ยก็เป็นเอโยเฉยๆ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับไม่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะคร
0: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
1: ไม่เกี่ยวนะคร
0: ับ เช่นเป็นคุณตำรวจก็กงชาตินะคะกงชาตมีตัวสะกดคือสไตล์นั้นกงชาติเยโยถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดจูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโยอ
1: าจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
0: พิธีกรคือซาเวจะนะคะซาเวจะไม่มีตัวสะกดถ้าไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ต
1: ั
0: วสะกดใช้เยโยซาเวจะเยโย
1: ซาเวจะเยโย
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: ก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
0: ก็저는ตูนเอเยโย
1: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับ저는ตูนเอเยโย
0: 저는태국사람이에요
1: 저는태국사람이에요
0: 사회자이에요
1: 사회자이에요
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
0: 저는학생이에요학생คือนักเรียน
1: เหมือนภาษาจีนเลย저는학생이에요
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
0: ประโยคสุดท้ายคือว่า다음에 또 만나요
1: 다음에 또 만나요
0: 다음에 คือคราวหน้า또 คือว่าอีกครั้งหนึ่ง 만나요 คือพบกัน다음에 또 만나요 พบกันใหม่คราวหน้านะคะ
1: 다음에 또 만나요 แล้วเจอกันใหม่นะเวลาจะแยกย้ายจากกัน
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้ท้าวแม่มันนายอ่ะหรือโตมันนายอ่ะก็ได้ค่ะ
1: โตมันนายโยก็ได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้สั้นมากเลย
0: ใช่มากใช่ได
1: ้แต่ว่าระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึงก
1: ็
0: ใช้ได้หมดค่ะ
1: ท้าวแม่โตมันนายโยหรือว่าโตมันนายโยก็ได้เลยนะครับวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง190พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ล่ะมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่แน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: หาคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่แม่แม่แม่แม่แม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละทีเดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ฮะแย่ แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
4: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
0: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
4: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
0: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
4: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
2: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหรออ
4: ืมใช่แล้วหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
2: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพ ราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
3: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นเน้นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
2: ขอโทษข
3: ้
2: าแค่คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
3: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
1: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
0: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
4: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
2: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
4: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวน

0: นไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอ๊หลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
2: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
0: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
3: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นาชูแอเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
4: ว้าวข้าเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้งามงามงามงามงามงามอร่อยมากเลยข้าเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
3: ช่วย
4: ไ
5: อ้เข็มทอง
3: เป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
5: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
3: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
6: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไป

ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อไหนผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลาดพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง190พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา

0: 18:25 ถึง10:40
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่อ้าวสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ

0: ค่ะแต่แม่กูแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
1: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
2: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
2: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
2: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
1: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังนะสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
1: ่โ
3: อสมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
1: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปีชาในด้านการ

ค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: Oi! Oi! ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพธิ์แน่เลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความ

0: ความได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
2: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
2: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
0: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
0: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
2: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
0: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
0: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
0: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
0: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
0: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่

0: เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
2: เย้ที่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
2: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
2: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีตอนเช้าเจ้าฟ้าฟ้าแหมงวงเงียเชียวนะแต่เอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะมาปลุกฟ้าฟ้าแต่เช้าเลยอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกีเอกีเอกีเอกี
0: ฮ่าฮ่าเรียนเสียงเสมือนเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดีเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

าทางจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: จ้าฟาฟาฮ่าดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามลุงไก่เขาดูดีไหม
1: จนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่แล้วนะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเคยมีประสบการณ์ที่เวลาว่างๆที่เรานั่งชมวิวมองท้องฟ้าแล้วเราอยากจะบรรยายความรู้สึกนั้นออกมาเป็นคำพูดไหมคะเคยมีไหมคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนเคยมีประสบการณ์นี้แล้วก็คุณครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเคยมีประสบการณ์ที่ประทับใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะแล้วอยากถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนอยากจะที่จะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นให้ผู้อื่นได้ทราบไหมอยากที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ทราบใช่ไหมคะทำไมถึงอยากแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ทราบคะอยากให้เพื่อนๆหรือผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวหรือความรู้สึกของเราที่เจอกับเหตุการณ์ต่างๆหรือสิ่งรอบตัวเราใช่ไหมคะซึ่งไม่ปล่อยให้ความคิดหรือคำพูดของเราลอยลมไปกับอากาศใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนทุกคนนะคะสามารถนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราจากเหตุการณ์ที่ประทับใจจากทิวทัศน์ที่เราชื่นชมนะคะแบ่งปันให้ผู้อื่นรับรู้ได้ผ่านการเขียนนั่นเองนะคะซึ่งงานเขียนของเรานะคะบางครั้งอาจจะเป็นพลังบวกให้กับผู้อ่านก็ได้นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างพลังบวกนะคะสร้างงานเขียนกับชั่วโมงร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะคะค่ะก็จะเป็นชั่วโมงของการนำความรู้เรื่องประโยคในภาษาไทยมาร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องพูดอธิบายลักษณะโครงสร้างของประโยคทั้ง3ชนิดได้นะคะแล้วก็เขียนเรียบเรียงเรื่องโดยใช้ประโยคทั้ง3ชนิดได้ถูกต้องนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญของการสร้างงานเขียนด้วยประโยคที่ถูกต้องนะคะทั้ง3ชนิดในการสื่อสารนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้เริ่มที่กิจกรรมข่าววันนี้ใช่ประโยคหรือไม่นะคะคุณครูจะมีพาดหัวข่าวมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณาว่าพาดหัวข่าวนี้ใช่ประโยคหรือไม่พร้อมไหมคะพร้อมแล้วเรามาอ่านข่าววันนี้ใช่ประโยคหรือไม่พาดหัวข่าวแรกนะคะนักเรียนทั่วประเทศสอบโอเน็ตพร้อมกันวันนี้อยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางข้อความนี้พาดหัวข่าวนี้เป็นประโยคหรือไม่คะเป็นไหมคะ
1: เป
2: ็นทำไมถึงเป็นประโยคคะนักเรียน
1: ม
2: ีประธานมีกริยาใช่ไหมคะแล้วก็สามารถสื่อความได้ใช่ไหมคะพาดหัวข่าวต่อไปเชิญชวนชิมช็อปมหกรรมโอท็อปศิลปชีพประทีปไทยนักเรียนคิดว่าพาดหัวข่าวนี้เป็นประโยคไหมคะเป็นไหมทำไมถึงไม่เป็นคะเป็นการเชิญชวนนักเรียนลองสังเกตการใช้ลักษณะของภาษาเชิญชวนชิมช็อปมหกรรมโอท็อปศิลปชีพไทยสามารถสื่อความได้ไหมสื่อสารได้ไหมคะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนมีความเข้าใจไหมกับพาดหัวข่าวนี้เข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจว่ามีการจัดมหกรรมโอท็อปแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนไปชิมช็อปใช่ไหมคะถือได้ว่าเป็นประโยคไหมคะเป็นไหมเป็นประโยคใช่ไหมคะค่ะอีกหนึ่งพาดหัวข่าวนะคะพาดหัวข่าวว่าฮีโร่วิวถึงไทยเช้านี้ข้อความพาดหัวข่าวนี้เป็นประโยคไหมคะเป็นไหมเป็นทำไมถึงเป็นเพราะสามารถสื่อความได้แล้วก็มีประธานแล้วก็มีกริยาใช่ไหมคะจะสังเกตเห็นว่าการพาดหัวข่าวนะคะแต่ละข่าวในชีวิตประจำวันของเราจากหนังสือพิมพ์ในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือออนไลน์หรือตามหน้าฟีดต่างๆในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยก็จะมีการใช้ลักษณะของประโยคในการพาดหัวข่าวที่สั้นใช่ไหมคะกระชับเพื่อดึงดูดผู้อ่านนะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าข้อความพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เป็นประโยคหรือไม่ข้อความพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เป็นประโยคหรือไม่ แล้วเด็กคิดว่าเป็นไหมคะปลายทางคิดว่าเป็นไหมคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะ1คนในการตอบคำถามนะคะสุจิตตราภาณเดชคิดว่าข้อความพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เป็นประโยคหรือไม่จากที่คุณครูหยิบยกมาให้นักเรียนได้อ่านเมื่อสักครู่ด้วยแล้วในชีวิตประจำวันที่นักเรียนเคยพบเจอนักเรียนคิดว่าเป็นประโยคไหมคะ
3: เป็นค่ะ
2: เป็นประโยคเพราะอะไรคะ
3: เพราะว่าสามารถสื่อความได้ค
2: ่ะเพราะสามารถสื่อความได้ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะคำถามชวนคิดคำถามต่อไปข้อความพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ดังกล่าวมีลักษณะอย่างไรจากที่คุณครูให้นักเรียนอ่านเมื่อสักครู่3พาดหัวข่าวใช่ไหมคะนักเรียนลองสังเกตซิว่าพาดหัวข่าวเมื่อสักครู่นี้มีลักษณะการใช้ภาษาที่เป็นอย่างไรมีตัวแทนตอบไหมคะปริญญาคะปริญญาคิดว่าข้อความพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ดังกล่าวที่ปริญญาร่วมกันพิจารณาเมื่อสักครู่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะมีการใช้ภาษาเป็นอย่างไรจากความเข้าใจในความคิดของปริญญาได้เลยปริญญาคิดว่าพาดหัวข่าวที่ปริญญาสังเกตเมื่อสักครู่ค่ะมีลักษณะการใช้ภาษาที่เป็นอย่างไรคะ
4: สั้นกระทับใจสั้นเข้าใจง่ายครับ
2: สั้นเข้าใจง่ายดึงดูดผู้อ่านไหมปริญญาคิดว่า
4: ดึงดูดครับ
2: ดึงดูดผู้อ่านขอบคุณค่ะข้อความพาดหัวข่าวดังกล่าวมีลักษณะอย่างไรก็จะมีลักษณะที่บางพาดหัวข่าวจะมีการละประธานใช่ไหมคะก็จะสามารถสื่อความได้นะคะจะสังเกตเห็นข้อความที่ครูนำมาให้นักเรียนพิจารณาหรือพาดหัวข่าวในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็จะมีการตัดทอนคำบางคำเพื่อให้มันสั้นกระชับแล้วก็ดึงดูดผู้อ่านนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการพาดหัวข่าวที่ชี้ให้เห็นว่าสาระสำคัญของข่าวนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นเองนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะขอทบทวนเรื่องของประโยคในภาษาไทยนะคะเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะนำเข้าสู่กิจกรรมอื่นๆในชั่วโมงนะคะค่ะกิจกรรมทบทวนประโยคในภาษาไทยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอเรียกถามนักเรียนในทีละประเด็นด้วยนะคะคำถามทบทวนคำถามแรกนะคะประโยคมีลักษณะอย่างไรจากการที่เราได้เรียนเรื่องประโยคในภาษาไทยไปแล้วหลายๆชั่วโมงใช่ไหมคะอยากจะถามนักเรียนว่าประโยคในภาษาไทยมีลักษณะเป็นอย่างไรจะเป็นประโยคได้จะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรคะพลอยประพัดพลอยประพัดคะประโยคมีลักษณะอย่างไรคะจากการที่เราได้เรียนแล้วประโยคเกิดจากองค์ประกอบใดบ้างตามความเข้าใจของพลอยประพัดได้เลยค่ะประโยคมีลักษณะเป็นอย่างไรคะประโยคคืออะไร
3: ประโยคคือคำหลายๆคำที่นำมารวมกันค่ะ
2: นำมารวมกันจะต้องเป็นส่วนประกอบที่มีอะไรกับอะไรบ้างคะพลอยประพัด
3: นามวลีกับกริยาวลีค
2: ่
3: ะ
2: นามวลีกับกริยาวลีมารวมกันคือโครงสร้างของประโยคใช่ไหมคะแสดงว่าโครงสร้างของประโยคจะต้องมีกี่ส่วนคะ
3: มี2ส่วนค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะประโยคในภาษาไทยนะคะประโยคก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ส่วนนะคะคือเกิดจากการนำคำมาประกอบเข้าด้วยกันจะมีด้วยกันทั้งหมด2 ส่วนนะคะก็คือนามวลีและกริยาวลีซึ่งนามวลีทำหน้าที่เป็นภาพประธานของประโยคกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาพแสดงของประโยคนั่นเองต่อไปค่ะคำถามทบทวนนะคะประโยคในภาษาไทยมีกี่ชนิดคะธนดลธนดลไม่มาโอเคนิธิคะนิธิประโยคในภาษาไทยมีกี่ชนิดคะเราได้เรียนไปแล้วนี่จะเป็นการทบทวนนักเรียนอีกหนึ่งครั้งนะคะต้นทางปลายทางบอกได้ไหมคะว่าประโยคในภาษาไทยมีกี่ชนิดมีกี่ชนิดคะ
5: 3ครับ
2: มีประโยคอะไรบ้างคะ
5: ประโยคสามัญประโยคซ้อนประโยครวม
2: เก่งมากค่ะขอบคุณค่ะคำถามต่อไปค่ะทบทวนประโยคสามัญมีลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างไรประโยคสามัญมีลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างไรณัฐวันณัฐวันคะประโยคสามัญมีลักษณะเป็นอย่างไรจากการที่เราได้เรียนแล้วประโยคเกิดจากโครงสร้างของประโยคก็คือนามวลีกับกริยาวลีใช่ไหมคะแล้วประโยคสามัญมีโครงสร้างเป็นอย่างไรคะ
6: ประโยคที่มีใจเดียว
2: ใจความเดียวค่ะ
6: ที่ประกอบนามวลีกริยาวลีไม่มีคำเชื่อมกริยาค่ะ
2: ค่ะ
6: หรือว่าคำเชื่อมประโยคค่ะ
2: ค่ะมีกี่ชนิดคะประโยคสามัญที่เราเรียนไปแล้ว
6: สองชนิดค่ะ
2: มีสองชนิดก็คือชนิดที่หนึ่งคือ
6: กริยาวลี
2: มีกริยาวลีเดียวใช่ไหมคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือ
6: กริยา
2: วลีหลายกริยาแต่ต้อง
6: ไม่มีคำเชื่อม
2: ไม่มีคำเชื่อมเก่งมากค่ะค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่ประกอบด้วยนามวลีกับกริยาวลีนะคะไม่มีคำเชื่อมกริยาหรือคำเชื่อมประโยคนะคะมีใจความเดียวนะคะซึ่งประโยคสามัญมีด้วยกันทั้งหมด2ชนิดนะคะก็คือประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวและประโยคสามัญที่มีหลายกริยาวลีเรียงกันโดยไม่มีคำเชื่อมกริยาวลีเหล่านั้นนะคะต่อไปค่ะคำถามทบทวนประโยคซ้อนมีลักษณะอย่างไรคะชนิดที่2ประโยคซ้อนมีลักษณะเป็นอย่างไรมีใครบอกได้บ้างทรีวัฒน์คะทรีวัฒน์ทบทวนหน่อยค่ะประโยคซ้อนมีลักษณะเป็นอย่างไรคะทรีวัฒน์ค่ะประโยคซ้อนมีโครงสร้างก็คือเกิดจากประโยคอะไรกับอะไรคะ
5: ประโยคย่อยบวกกับประโยคย่อยครับ
2: ประโยคซ้อน
5: ประโยคหลักกับประโยคย่อย
2: ประโยคหลักกับประโยคย่อยประโยคหลักเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรคะมุขยะประโยคประโยคย่อยเรียกอีกอย่างนึงว่า
5: อนุประโยค
2: อนุประโยคจะเอามารวมกันได้ต้องมีอะไรคะ
5: คำเชื่อมครับ
2: มีคำเชื่อมนะคะมีด้วยกันกี่ประเภทคะประโยคซ้อน
5: 3ประเภทครับ
2: 3ประเภทค่ะขอบคุณค่ะค่ะประโยคซ้อนนะคะก็จะเกิดจากประโยคหลักที่เรียกอีกอย่างนึงว่ามุขยะประโยคบวกกับประโยคย่อยเรียกอีกอย่างนึงว่าอนุประโยคนะคะซึ่งจะมีคำเชื่อมอยู่หน้าประโยคย่อยนะคะซึ่งประโยคซ้อนจะแบ่งออกด้วยการทั้งหมด3ชนิดชนิดที่1นะคะก็คือประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยคก็จะเกิดจากประโยคหลักบวกกับประโยคย่อยแล้วก็มีคำเชื่อมหน้าอนุประโยคก็คือคำว่าว่าที่ที่ว่าแล้วก็ให้ต่อไปค่ะประโยคซ้อนที่มีคูณานุประโยคนะคะก็จะเกิดจากประโยคหลักบวกกับประโยคย่อยซึ่ง

คำเชื่อมหน้าประโยคย่อยอนุประโยคที่มีคุณานุประโยคก็คือคำว่าที่คำว่าซึ่งคำว่าอันนะคะแล้วก็ประเภทที่3นะคะประโยคซ้อนที่มีวิเศษณานุประโยคก็คือเกิดจากประโยคหลักและประโยคย่อยมา

0: ค่ะคำถามทบทวนคำถามต่อไปประโยครวมมีลักษณะเป็นอย่างไรคะประโยครวมปลายทางบอกได้ไหมคะว่าประโยครวมมีลักษณะเป็นอย่างไรวัชรพลคะวัชรพลประโยครวมมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ประโยครวมคือประโยคย่อยตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปรวมกันครับ
0: รวมกันจะรวมกันอย่างเดียวได้ไหมต้องมีอะไรมาทําให้รวมกันได้คะ
1: คําเชื่อมครับ
0: คําเชื่อมคําเชื่อมสมภาคได้แก่คําว่าอะไรบ้าง
1: แต่
0: และ
1: หรือ
0: เก่งมากค่ะขอบคุณค่ะประโยครวมก็คือเกิดจากประโยคย่อยรวมกันกับประโยคย่อยซึ่งประโยคย่อยที่เอามารวมกันจะเกิดจากประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนมารวมกันก็ได้นะคะโดยมีคำเชื่อมสมภาคทำหน้าที่เชื่อมประโยคย่อยที่มารวมกันก็คือคำว่าและแต่หรือนั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือประโยคในภาษาไทยนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะจะเป็นกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนนำข้อความที่กำหนดให้มาเรียงให้เป็นประโยคให้ถูกต้องพร้อมระบุชนิดของประโยคนะคะแล้วก็บันทึกผลลงในใบกิจกรรมเรื่องเรียงร้อยถ้อยความนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนในการนำเสนอผลการเรียงประโยคนะคะก็จะมีใบกิจกรรมนะคะด้วยกัน2ชุดบางคนจะได้ชุดที่1บางคนจะได้ชุดที่2นะคะก็จะมีข้อความที่คุณครูไม่ได้เรียงให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันเรียงให้เรียบร้อยให้ถูกต้องเมื่อนักเรียนเรียงแล้วให้นักเรียนบอกด้วยนะคะว่าประโยคที่นักเรียนเรียงนั้นเป็นประโยคชนิดใดเริ่มที่แถบข้อความแรกนะคะที่คุณครูไม่ได้เรียงก็จะมีคำว่ารู้จักการดำเนินวิถีชีวิตถ้าคนไทยชีวิตก็จะมีความสุขแล้วก็ที่พอเพียงก็จะสังเกตว่าไม่ได้เรียงให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียงให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีชุดละ5แถบข้อความใช่ไหมคะชุดที่1 5ข้อความชุดที่2 5ข้อความนักเรียนคนใดได้ชุดไหนก็ให้นักเรียนทำชุดนั้นให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะนักเรียนเรียงแล้วให้นักเรียนระบุด้วยนะคะว่าประโยคนั้นเป็นประโยคชนิดใดนะคะประโยคสามัญประโยคซ้อนหรือประโยครวมนะคะ

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการเรียงร้อยถ้อยความนะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียงข้อความที่คุณครูไม่ได้เรียงให้แล้วก็ให้นักเรียนเรียงให้เป็นประโยคแล้วก็ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะระบุว่าที่นักเรียนเรียงนั้นเป็นประโยคชนิดใดจากการทบทวนนะคะว่าโครงสร้างของประโยคเป็นอย่างไรแล้วก็นำมา

0: ตอบในใบกิจกรรมนี้นะคะเรามาเฉลยร่วมกันเลยนะคะอ่ะกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความประโยคแรกนะคะเรียงได้ว่าประโยคอะไรคะช่วยกันตอบดังๆได้เลยค่ะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเป็นประโยคอะไรคะนักเรียนเป็นประโยคสอนนะคะต่อไปแถบข้อความต่อไปค่ะคนที่ได้ชุดที่1ช่วยกันตอบดังๆด้วยนะคะประโยคต่อไปนักเรียนเรียงได้ว่าอย่างไรคะ
1: คนที่ขาดความรับผิดชอบมักสร้างปัญหาให้สังคม
0: เป็นประโยคอะไรคะประโยคสอนถูกต้องนะคะจะเกิดจากประโยคหลักก็คือคนมักสร้างปัญหาให้สังคมใช่ไหมคะก็คือประโยคย่อยก็คือที่ขาดความรับผิดชอบนั่นเองต่อไปค่ะ
1: ฝนตกจึงทำให้การจราจรติดข
0: ั
1: ด
0: ได้ประโยคฝนตกจึงทำให้การจราจรติดขัดเป็นประโยคอะไรคะประโยครวมนะคะต่อไปค่ะ
1: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ช่วย
0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ช่วยกันเก็บขยะเพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคสอนบอกจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะสังเกตที่คำว่าเพื่อเป็นคำเชื่อมต่อไปค่ะประโยคต่อไปเรียงได้ว่าถูกต้องค่ะการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใสเป็นประโยครวมเก่งมากค่ะต่อไปค่ะข้อความต่อไปคือของชุดที่2แล้วใช่ไหมคะนักเรียนที่ได้ชุดที่2ช่วยกันตอบดังๆค่ะถ้าไม่ได้เดี๋ยวครูจะขอเรียกตัวแทนในการตอบนะคะหนึ่งสองสามประโยคนี้เรียงได้ว่า
1: ใครเป็นนักร้องยอดนิยม
0: ถูกต้องนะคะใครเป็นนักร้องยอดนิยมของเมืองไทยเป็นประโยคสามัญต่อไปค่ะเป็นประโยคอะไรคะ
1: ประโยคสอน
0: ปัญหาราคาน้ำมันเป็นเรื่องที่สร้างความหนักใจให้แก่รัฐบาลนะคะต่อไปค่ะเรียงได้ว่าแถบต่อไปเลยค่ะใช่หรือไม่คอมกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนในยุคโลกของข่าวสารนะคะเป็นประโยคสามัญต่อไปต่อไปค่ะถูกต้องหรือไม่การออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะคะจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะข้อความสุดท้ายเรียงได้ว่าอย่างไรคะ

ป็นประโยครวมเป็นประโยครวมสังเกตที่คําว่าและเป็นคําเชื่อมนะคะหากนักเรียนตั้งใจเรียนและขยันอ่านหนังสือจะทําให้ประสบความสําเร็จในการศึกษานะคะถือว่านักเรียนเรียงประโยคได้ถูกต้องแล้วก็บอกชนิดระบุของประโยคได้ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะสืบเสาะเลาะหาประโยคนะคะก็จะนำความรู้เรื่องประโยคนั่นเองมาสืบเสาะเลาะหาประโยคนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะค้นหาประโยคทั้ง3ชนิดจากเรื่องพันไม้ที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อนะคะแล้วบันทึกลงในใบกิจกรรมสืบเสาะเลาะหาประโยคนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนำเสนอผลการหาประโยคทั้ง3ชนิดจากเรื่องพันไม้ที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อนะคะคุณครูก็จะมีบทอ่านมาให้นักเรียน

ั้นๆนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านนะคะก็จะเป็นพันไม้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะก็จะเกี่ยวกับดอกรักนั่นเองนะคะซึ่งมาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทยนะคะพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะก็นอกเหนือจากนักเรียนจะหาประโยคได้แล้วนักเรียนก็จะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพันไม้ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมและประเพณีความเชื่อของไทยเราด้วยนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนหาแล้วให้นักเรียนบันทึกลงไปในกรอบข้อความประโยคสามัญประโยคซ้อนและประโยครวมนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าในงานเขียนแต่ละงานเขียนก็จะมีการใช้ประโยคทั้ง3ชนิดนะคะก็ให้นักเรียนช่วยกันภายในกลุ่มนะคะช่วยกันหาว่าเรื่องที่คุณครูให้นักเรียนอ่านนั้นมีประโยคสามัญประโยคซ้อนประโยครวมอะไรบ้างนะคะ

0: ่ะเดี๋ยวกลุ่มที่จะนำเสนอนะคะใบกิจกรรมสืบสอบล้อหาประโยคก็จะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5นั่นเองนะคะว่าเจอประโยคสามัญประโยคซ้อนประโยครวมอะไรบ้างนะคะขอเชิญตัวแทนนำเสนอได้เลยค่ะจากเรื่องพันไม้ที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อนักเรียนร่วมการสืบสอบล้อหาประโยคค้นพบประโยคสามัญที่ว่าประโยคอะไรบ้างคะ
1: ประโยคสามัญ นะคะเช่นประโยคที่ว่าชนชาติไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองค่ะ ประโยคซ้อนนะคะเช่นเมื่อแก่ฝักจะแตกและปล่อยเมล็ดไปตามลมค่ะ ประโยครวมนะคะเช่นเรื่องของไม้มงคลและไม้ต้องห้ามนานาชนิดจึงยังคงสืบทอดต่อยังคงสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วขอบคุณค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีทั้ง3ชนิดเลยในการสร้างงานเขียนแต่ละงานเขียนใช่ไหมคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ก็จะให้นักเรียนนำความรู้จากเรื่องประโยคแล้วก็นำความรู้จากการที่เราเห็นงานเขียนนะคะก็นำมาใช้ในกิจกรรมนี้นะคะก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเรียบเรียงเรื่องจากภาพที่กำหนดให้โดยใช้ประโยคทั้ง3ชนิดในการเรียบเรียงข้อความนะคะเรื่องราวชนิดละ3ประโยคนะคะโดยมีความยาวไม่ต่ำกว่า12บรรทัดนะคะพร้อมตั้งชื่อเรื่องแล้วบันทึกลงไปในใบกิจกรรมร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนนั่นเองค่ะ

ค่ะก็เวลาที่เหลือนี้ก็จะให้นักเรียนร่วมกันช่วยกันนะคะแต่งเรื่องราวร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นะคะจากภาพนี้นะคะโดยใช้ประโยคสามัญอย่างน้อย2ประโยคประโยคซ้อนอย่างน้อย2ประโยคแล้วก็ประโยครวมน้อย2ประโยคนะคะเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวพร้อมตั้งชื่อเรื่องใหม่นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มทำได้เลยค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการร่วมกันระดมความคิดเรียบเรียงเรื่องราวร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ด้วยการใช้ประโยคในภาษาไทยทั้ง3ชนิดนะคะก็คือประโยคสามัญประโยคซ้อนแล้วก็ประโยครวมนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอผลงานที่นักเรียนช่วยการระดมความคิดเรียบเรียงร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์จากการที่คุณครูเดินสำรวจดู

0: แต่ละกลุ่มก็จะเห็นว่านักเรียนได้แต่งเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นะคะจากภาพที่คุณครูกำหนดไว้ให้นะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในเวลาที่เหลือนี้นะคะว่านักเรียนแต่งได้มากน้อยเพียงใดหากยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเรามีเวลาสั้นๆนะคะก็จะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านแต่เขาจะขอเรื่องราวที่นักเรียนแต่งในชั่วโมงนี้ก่อนนะคะว่าได้เรื่องราวว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะค่ะจากการที่เราร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์หนูตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าอะไรคะ
1: โลกอนาคตอันกว้างไกลครับ
0: มีการใช้ประโยคที่เรียบเรียงไว้ได้ว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ในอนาคตเมืองแห่งเทคโนโลยีจะเต็มไปด้วยความสะดวกสบายและนวัตกรรมล้ำสมัยหุ่นยนต์จะเดินเคียงข้างมนุษย์เหมือนเป็นเพื่อนร่วมโลกแม้ว่าเป็นเทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกลแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคนก็ยังสำคัญอยู่เสมอเมื่อรถยนต์บินได้เริ่มใช้งานคนจำนวนมากจึงเลือกเดินทางด้วยความรวดเร็วมากขึ้นผู้คนสวมชุดอัจฉริยะและหุ่นยนต์ก็ทำงานร่วมกับมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพมีทั้งยานพาหนะลอยฟ้าและรถไฟความเร็วสูงที่ช่วยในการเดินทางไม่ติดขัดครับ
0: ก็ถือได้ว่าสร้างสรรค์นะคะสอดคล้องกับรูปภาพที่คุณครูให้เดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนอีก1กลุ่มนะคะในการนำเสนอเรื่องราวที่ได้เรียบเรียงเอาไว้นะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่5นั่นเองค่ะค่ะร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นักเรียนตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าอย่างไรคะ
2: เรื่องเมืองอนาคตแห่งความฝันค่ะ
0: ค่ะ
2: ในโลกอนาคตเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนอย่างสิ้นเชิงอาคารทุกหลังใช้พลังงานแสงอาทิตย์และต้นไม้ถูกปลูกไว้บนหลังคาเพื่อลดมลพิษผู้คนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถยนต์ลอยฟ้าแม้ว่าการใช้หุ่นยนต์จะเพิ่มมากขึ้นทุกปีแต่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก็ยังคงมีความสำคัญเมื่อเด็กนักเรียนไปโรงเรียนพวกเขาจะได้เรียนรู้ผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ปรับตามระดับความเข้าใจของแต่ละคนหุ่นยนต์บางตัวสามารถดูแลผู้สูงอายุได้เพราะมันมีความสามารถในการจดจำและตอบสนองต่อความรู้สึกของมนุษย์ผู้คนออกกำลังกายกับหุ่นยนต์ฝึกสอนและพวกเขายังสามารถท่องโลกเสมือนจริงเพื่อผ่อนคลาย
0: โอ้โหถือได้ว่าสร้างสรรค์เลยทีเดียวนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนทั้งสองกลุ่มด้วยนะคะค่ะนักเรียนก็สามารถนำกลับไปเรียบเรียงให้เรียบร้อยเป็นการบ้านนะคะก็จะเห็นได้ว่าจากที่ตัวแทนนักเรียนได้นำเสนอก็จะสอดคล้องกับรูปภาพซึ่งรูปภาพนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับยุคสมัยปัจจุบันแล้วก็อนาคตนั่นเองนะคะค่ะร้อยเรียงเรื่องราวสร้างสรรค์นะคะในวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าการเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆในการนำเสนอผ่านงานเขียนหรือการพูดนะคะก็จะถือได้ว่าต้องใช้ประโยคในการสื่อสารทั้งสิ้นใช่ไหมคะค่ะคำถามท้ายบทเรียนนะคะในวันนี้อยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนคิดว่าการศึกษาเรื่องประโยคในภาษาไทยมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราหรือไม่อย่างไรมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราหรือไม่อย่างไรคะสราวุธคุณครูเชื่อว่านักเรียนคิดว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างแน่นอน 100% ใช่ไหมคะค่ะมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรคะสราวุธ
1: มีความสำคัญครับเราสามารถใช้ประโยคได้ถูกต้องและสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องเพื่อให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้องครับ
0: ค่ะเราใช้ประโยคในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆนะคะผ่านการเขียนผ่านการพูดด้วยใช้ประโยคที่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกรับรู้ถึงความรู้ของเราผ่านประโยคนั่นเองการเรียนรู้ประโยคก็จะทำให้เราสื่อสารได้ถูกต้องโครงสร้างของประโยคแล้วก็การสื่อสารนั้นก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะประโยคเป็นข้อความที่สื่อสารเรื่องราวทำให้รู้ว่าผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการบอกเล่าเรื่องอะไรนะคะประโยคประกอบไปด้วยวลี2 ส่วนเรียกว่านามวลีทำหน้าที่เป็นภาพประธานและกริยาวลีทำหน้าที่

0: ที่เป็นภาคแสดงนะคะการศึกษาเรื่องประโยคจะช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคและนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเรียนรู้หลักการเขียนเรียงความนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องสรุปสารงานเขียนเรียงความใบกิจกรรมเรื่องวินิจเรียงความใบความรู้เรื่องการเขียนเรียงความนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนำความรู้เรื่องประโยคไปสร้างสรรค์ผลงานให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วคุณครูจะรอติดตามชมผลงานของนักเรียนแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มาจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของหญ้าในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทัน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลเพียงในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งนึงโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกลเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับครับและเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเราจะเรียนกันในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานครั้งที่2ครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คืออธิบายปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับการตั้งสมมติฐานโดยคิดหาคำตอบล่วงหน้าก่อนการทำการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานโดยใช้การสังเกตและประสบการณ์เดิมนะครับการกำหนดตัวแปรและควบคุมตัวแปรโดยกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมให้คงที่ให้สอดคล้องกับสมมติฐานของการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานครับความอยากรู้อยากเห็นโดยกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรมสมรรถนะที่ต้องเกิดในชั่วโมงนี้นะครับก็คือออกแบบการทดลองและประเมินความเหมาะสมของการทดลองเพื่อหาคำตอบหรือตรวจสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานโดยคำนึงถึงความแม่นของข้อมูลความเที่ยงของข้อมูลและความปลอดภัยและดำเนินการตามที่ออกแบบนะครับนักเรียนครับจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้ออกแบบการทดลองและทำการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานแล้วถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้พร้อมกันนะครับแรงเสียดทานนะครับเป็นแรงที่ขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวของวัตถุ2ชิ้นและวันนี้นะครับเราจะมาแลกเปลี่ยนเปรียบเทียบการทดลองเพื่อลงข้อสรุปว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางนะครับดูคำถามในสไลด์นี้ให้ดีนะครับจากนั้นเราจะให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับว่าจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นมีการศึกษาปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับเดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับเตรียมตัวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเลยนะครับโดยให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1นะครับก็คือเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานแล้วเราจะมาแลกเปลี่ยนกันเลยครับว่าจากชั่วโมงที่ผ่านมากลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4จนไปถึงกลุ่มที่6นั้นมีการศึกษาปัจจัยใดนักเรียนสามารถนะครับลุกไปสอบถามข้อมูลของแต่ละกลุ่มนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนแล้วก็คุยกันโดยเป็นลำดับขั้นตอนนะครับแต่ว่าคุณครูจะไม่ได้ให้ลุกทั้งกลุ่มนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเชิญนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนได้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแล้วว่าสมาชิกของแต่ละกลุ่มนะครับมีการทำกิจกรรมในรูปแบบไหนนะครับมีการศึกษาปัจจัยใดที่มีผลต่อแรงเสียดทานเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับว่าเพื่อนต้นทางนะครับจะมานำเสนอนะครับว่าหลังจากทำกิจกรรมแล้วผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังนะครับตัวอย่างเพื่อนต้นทางนำเสนอพร้อมกันเลยครับครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับเพื่อนต้นทางนะครับหลังจากทำกิจกรรมแล้วเขาได้มีการศึกษานะครับในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานเนี่ยว่าผลการทำกิจกรรมของกลุ่มนี้นะครับจะเป็นอย่างไรถ้านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มนำเสนอได้เลยครับเชิญครับ
1: คำถามของการทดลองนะครับลักษณะผิวสัมผัสมีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานหรือไม่สมมติฐานลักษณะผิวสัมผัสมีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานตัวแปรต้นวัตถุมีลักษณะผิวที่แตกต่างกันตัวแปรตามขนาดของแรงเสียดทานสถิตสูงสุดและแรงเสียดทานจนตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่แผ่นไม้ถุงทรายเครื่องชั่งสปริงชุดเดิมและคนออกแรงครับกระทำคนเดิมคนที่อ่านค่าของแรงเป็นคนเดิมครับ
0: ครับและอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้ในการทำการทดลองมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวนำเสนอให้กับเพื่อนปลายทางฟังเลยครับ
2: อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับ1เครื่องชั่งสปริง1อันครับ2ถุงทรายมวล500กรัมครับ3ถุงครับ3แผ่นไม้ขนาดประมาณ11 cm คูณ15 cm 1แผ่นครับ4ถุงพลาสติก1ใบครับ5กระดาษทราย1แผ่นครับ
0: ครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็มีเครื่องชั่งสปริง1อันถุงทรายมวล500กรัมนะครับแผ่นไม้ขนาด11เซนติเมตรนะครับแล้วก็15เซนติเมตรถุงพลาสติก1ใบแล้วก็กระดาษทราย1แผ่นนะครับนักเรียนนี่ก็เป็นอุปกรณ์ของกลุ่มของเพื่อนที่นำเสนอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการทดลองนะครับที่สมาชิกกลุ่มนะครับได้มีการออกแบบนะครับมีวิธีการทดลองอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทดลองของกลุ่มที่1กันเลยครับ
1: วิธีการทดลองนะครับ1ใช้เครื่องสปริงลากถุง

0: ลุกฟูกและบันทึกผลครับ4สังเกตและบันทึกผลจากการทำกิจกรรมครับ
1: ครับนี่ก็เป็นวิธีการทดลองนะครับของกลุ่มนะครับครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนต้นทางนะครับหลังจากทำกิจกรรมแล้วนักเรียนกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของกลุ่มที่1พร้อมกันเลยครับเชิญครับ
2: คำถามของการทดลองลักษณะผิวสัมผัสมีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานหรือไม่สมมุติฐานลักษณะผิวสัมผัสมีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานตัวแปรต้นวัตถุที่มีลักษณะผิวที่แตกต่างกันตัวแปรตามขนาดของแรงเสียดทานสถิตสูงสุดและแรงเสียดทานจนตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่แผ่นไม้ถุงทรายเครื่องชั่งสปริงชุดเดิมและคนออกแรงกระทำคนเดิมคนที่อ่านค่าของแรงเป็นคนเดิม
1: ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่เพื่อนนะครับได้มีการตั้งคำถามการทดลองของกิจกรรมแล้วมีสมมติฐานของกลุ่มตัวเองมีการตัวแปรต้นตัวแปรควบคุมนะครับและตัวแปรตามแล้วเนี่ยอุปกรณ์ของกลุ่มนี้นะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ
3: ครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับ 1. เครื่องชั่งสปริง1อันครับ 2. ถุงทรายมวล500กรัมครับ3ถุงข้อ3นะครับแผ่นไม้ขนาดประมาณ11เซนติเมตรคูณ15เซนติเมตร1แผ่นครับ4ถุงพลาสติก1ใบครับ5กระดาษทราย1แผ่นครับ
1: ครับหลังจากอุปกรณ์ของกลุ่มเราเนี่ยมีการเตรียมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการทำกิจกรรมของกลุ่มนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับเชิญครับ
2: วิธีการทดลองนะคะ 1. ใช้เครื่องชั่งสปริงลากถุงทรายไปบนพลาสติกแล้วบันทึกผล 2. เปลี่ยนเป็นพื้นผิวอื่นๆกระดาษทรายแล้วบันทึกผล 3. ลากถุงทรายบนกระดาษลูกฟูกแล้วบันทึกผล 4. สังเกตและบันทึกผลการทำกิจกรรมค่ะ
1: ครับผมทีนี้นักเรียนครับผลการทำกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนเนี่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันเลยเป็นยังไงบ้างไหนลองเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังเลยครับ
3: ชนิดของพื้นผิวนะครับ
1: แรงเสียดทานสถิตสูงสุดได้กี่นิวตันนักเรียน
3: 4นิวตันครับ
1: แรงเสียดทานจนล่ะครับ
3: 3.5 นิวตันคร
1: ับ ครับต่อไปครับชนิดพื้นผิวที่เป็นกระดาษลูกฟูกล่ะครับ
3: 3นิวตันครับ
1: ครับ
3: แรงเสียดทานจน 2.5 นิวตันครับ
1: ครับ
3: พลาสติกแรงเสียดทานสถิตสูงสุดครับ2นิวตันครับแรงเสียดทานจน 1.5 นิวตันครับ
1: ครับผมเชิญสรุปผลการทำกิจกรรมเลยครับ
2: สรุปผลการทำกิจกรรมนะคะจากการทดลองพบว่าวัสดุที่มีพื้นผิวแตกต่างกันจะส่งผลให้ขนาดของแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นแตกต่างกันพื้นผิวขรุขระจะมีแรงเสียดทานมากกว่าพื้นผิวเรียบค่ะ
1: โอเคปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มหนึ่งเลยครับนักเรียนกลุ่มแรกนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวอย่างของเพื่อนกลุ่มที่2นะครับจะมีการพิสูจน์นะครับว่าปัจจัยใดมีผลต่อแรงเสียดทานเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากการทำกิจกรรมแล้วผลงานนะครับหรือว่าผลการทำกิจกรรมของเพื่อนกลุ่มที่2นะครับเป็นอย่างไรหลังจากการนำเสนอของกลุ่มแรกไปแล้วคุณครูก็หวังว่านักเรียนปลายทางนะครับจะได้ความรู้ในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนต้นทางนะครับกลุ่มต่อไปจะมานำเสนอเนี่ยจะเป็นปัจจัยใดนะครับเชิญครับครับนักเรียนครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับดีมากแล้วเพื่อนต้นทางล่ะเดี๋ยวพร้อมหรือยังถ้าหากพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนต้นทางนำเสนอไปพร้อมกันเลยครับเชิญครับ
4: คำถามนะคะน้ำหนักของวัตถุที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานหรือไม่อย่างไรสมมติฐานนะคะน้ำหนักของวัตถุมีผลต่อขนาดแรงเสียดทานค่ะทั้งแรงเสียดทานสถิตสูงสุดและแรงเสียดทานจนค่ะตัวแปรนะคะน้ำหนักกองของวัตถุตัวแปรตามนะคะขนาดของแรงเสียดทานสถิตสูงสุดและแรงเสียดทานจนตัวแปรควบคุมให้คงที่นะคะแผ่นไม้

0: ลักษณะพื้นผิวสัมผัสคู่เดิมเครื่องชั่งสปริงชุดเดิมและคนออกแรงกระทำคนเดิมคนที่อ่านค่าของแรงเป็นคนเดิมค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์พร้อมกันเลยครับนักเรียน
2: อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับ1ชั่งสปริง1อัน2ถุงทรายมวล500กรัม3ถุง3แผ่นไม้ขนาด11ซมคูณ15ซม1แผ่นครับ
1: ครับต่อไปครับเป็นวิธีการทดลองนะครับเชิญครับ
0: วิธีการทดลองนะคะ1ชั่งน้ำหนักของถุงทราย1ถุงบันทึกค่าน้ำหนัก2ดึงแผ่นไม้ที่มีถุงทราย1ถุงวางทับอยู่ให้เริ่มจะเคลื่อนที่บันทึกค่าของแรงโดยแรงที่ใช้ดึงเมื่อวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่จะเท่ากับแรงเสียดทานสถิตสูงสุด3ทำ3โดยดึงแผ่นไม้ให้เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วคงที่บันทึกค่าของแรงโดยแรงที่ใช้ดึงเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่จะเท่ากับแรงเสียดทานโซน4ทำ3ข้อ1ถึง3โดยเพิ่มจำนวนถุงทรายเป็น2ถุงและ3ถุงตามลำดับ
1: ครับดีมากเลยนะครับนักเรียนครับและผลการทำกิจกรรมเนี่ยของเราสอดคล้องกับสมมติฐานไหมครับ
2: สอดคล้องคร
1: ับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลเป็นอย่างไรนะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังเลยครับนักเรียน
2: น้ำหนักของวัตถุ 5.00 กรัม
1: นิวตัน
2: ขออภัยครับ 5.00 นิวตันขนาดของแรงเสียดทานสถิตสูงสุดคือ 2.0 นิวตันขนาดของแรงเสียดทานจน 1.0 นิวตันครับน้ำหนักของวัตถุ 10.0 นิวตันขนาดของแรงเสียดทานสถิตสูงสุดคือ 3.5 นิวตันครับขนาดของแรงเสียดทานจนคือ 2.5 นิวตันครับน้ำหนักของวัตถุ 14.50 นิวตันขนาดของแรงเสียดทานสถิตสูงสุดคือ5นิวตันครับขนาดของแรงเสียดทานจนคือ 4.0 นิวตันครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูสรุปผลการทำกิจกรรมกันเลยนะครับ
2: น้ำหนักของวัตถุมีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานทั้งแรงเสียดทานสถิตสูงสุดและแรงเสียดทานจนโดยน้ำหนักของวัตถุมากขึ้นขนาดของแรงเสียดทานจะเพิ่มขึ้นทั้งแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนครับ
1: ปรบมือให้กับกลุ่มที่สองด้วยครับนักเรียนครับเชิญกลับไปนั่งที่ได้เลยครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับเราก็ฟังเพื่อน2กลุ่มนะครับนำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องเรียนต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสรุปผลการทำกิจกรรมหรือจากการที่ฟังเพื่อน2กลุ่มนำเสนอนะครับโดยสรุปเป็นภาษาของตนเองเพื่อเป็นการสรุปผลการนำเสนอในวันนี้นะครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้มีการศึกษาไปแล้วนะครับว่าเพื่อนนะครับมีการนำเสนอปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานมีปัจจัยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนต้นทางสรุปให้เราฟังจากการฟังการนำเสนอครับเชิญครับ
1: แรงเสียดทานจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นพื้นผิวของคู่สัมผัสส่วนขนาดพื้นผิวสัมผัสไม่มีผลต่อขนาดแรงเสียดทานโดยส่วนใหญ่ลักษณะผิวของคู่สัมผัสที่หยาบและขรุขระจะมีแรงเสียดทานมากกว่าผิวสัมผัสที่เรียบและลื่นค่ะ
0: ครับครับนักเรียน

ครับสรุปจากการนำเสนอนะครับแรงเสียดทานจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นลักษณะผิวของคู่สัมผัสส่วนขนาดพื้นผิวที่สัมผัสไม่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานโดยส่วนใหญ่ลักษณะของผิวคู่สัมผัสที่หยาบและขรุขระจะมีแรงเสียดทานมากกว่าผิวสัมผัสที่ลื่นและเรียบนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับใช้เครื่องชั่งนะครับสปริงที่วางนะครับใช้เครื่องชั่งสปริงดึงแผ่นไม้ที่วางทับนะครับถุงทรายนะครับ1ถุงสังเกตค่าของแรงที่อ่านได้เมื่อแผ่นไม้เริ่มเคลื่อนที่เอาล่ะตอนนี้แต่ละกลุ่มนะครับมีถุงทรายอยู่แล้วใช่ไหมครับมีถุงทรายแล้วให้นักเรียนใช้ถุงทราย1ถุงครับถ้าหากว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับไม่มีแผ่นไม้นะครับเดินไปหยิบแผ่นไม้ที่ด้านข้างห้องได้เลยครับเชิญครับ

นักเรียนได้แผ่นไม้แล้วถูกต้องไหมครับเอาล่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับใช้เครื่องช่างสปริงดึงแผ่นไม้แผ่นไม้นะครับต้องมีถุงทรายอยู่นะครับ1ถุงเอาล่ะจัดพื้นที่นะครับอย่าเพิ่งดึงนะเอาล่ะพร้อมดึงหรือยังนักเรียนจัดพื้นที่ให้ดีอ้าวลองดึงนักเรียนดึงเลยครับลองดึงได้เลย

อ่ะค่อยๆดึงครับตั้งนี้อ่ะลองดึงอ่ะค่อยๆดึงเลยครับสังเกตค่าที่อ่านได้เป็นอย่างไรกลุ่ม1อ่านค่าได้เท่าไหร่ครับกี่นิวตัน1นิวตันกลุ่มพอตเตอร์ได้กี่นิวตันลูก1นิวตันกลุ่ม6ได้กี่นิวตันครับกลุ่ม5แล้วก็กลุ่ม6กี่นิวตันลูกโอเคดีมากครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนดึงแผ่นไม้แบบปกติไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครั้งที่2นะครับครูจะให้นักเรียนออกแรงกดถุงทรายในแนวดิ่งพร้อมกับดึงถุงทรายให้เคลื่อนที่สังเกตค่าของแรงที่อ่านได้เมื่อแผ่นไม้เริ่มจะเคลื่อนที่ถ้าพร้อมแล้วต้องออกแรงกดไปที่ถุงทรายใช่ไหมครับแล้วก็ออกแรงดึงนะอ้าวลองดูใช้มือกดนะครับออกแรงกดถุงทรายนะครับแล้วก็ลองดึงนะครับไม่ต้องกดแรงมากนะครับเอาถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ

ครับนักเรียนออกแรงกดแล้วเป็นไงเวลาเราดึงตาช่างสปริงเป็นยังไงครับนักเรียนมากขึ้นใช่ไหมครับโอเคนะครับคุณครูมีคำถามครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวตอบพร้อมกันนะครับคำถามถามว่าค่าของแรงที่อ่านได้เมื่อออกแรงดึงแผ่นไม้และเมื่อออกแรงดึงแผ่นไม้ขนาดที่กดถุงทรายนะครับคำถามข้อแรกคือนะครับดึงแผ่นไม้ให้เริ่มเคลื่อนที่ในครั้งที่1เนี่ยแรงใดมีแรงใดออกแรงกระทำต่อแผ่นไม้บ้างนักเรียนลองช่วยกันนะครับว่ามีแรงอะไรกระทำต่อแผ่นไม้บ้างเมื่อออกแรงดึงแผ่นไม้ให้เริ่มจะเคลื่อนที่ในครั้งที่1แรงใดที่กระทำต่อแผ่นไม้บ้างจดก่อนมันมีหลายแรงนะลองจดก่อนมีกี่แรงนักเรียน

0: คำถามคือเมื่อออกแรงดึงแผ่นไม้ให้เริ่มเคลื่อนที่นะครับเมื่อออกแรงดึงแผ่นไม้ให้เริ่มเคลื่อนที่ในครั้งที่1แรงใดที่กระทำต่อแผ่นไม้บ้างมีกี่แรงลองช่วยกันในข้อมูลเอาใครอยากบอกคุณครูว่ามีแรงใดบ้างมีไหมครับเชิญได้เลยนักเรียนครับใครอยากบอกบอกได้เลยนะครับเชิญเลยมีกี่แรงโอเคกลุ่มเท่าไหร่ครับกลุ่ม3กลุ่ม3อยากบอกกลุ่ม3ตอบได้เลยใช่ไหมครับ
1: แรงดึงและแรงเสียดทานครับ
0: มีแรงดึงแล้วก็แรงเสียดทานนะเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนักเรียนนะครับสิ่งที่เพื่อนตอบมานะครับมีแรงดึงแล้วก็แรงเสียดทานถูกต้องแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นนักเรียนมาดูเลยครับมีแรงดึงมีแรงเสียดทานมีน้ำหนักของถุงทรายและมีแรงที่พื้นกระทำต่อแผ่นไม้ในแนวตั้งฉากนั่นเองนะครับก็ตามภาพเลยนะครับนักเรียนมีถึง4แรงด้วยกันนะครับ

0: คำถามต่อไปนะครับขณะที่แผ่นไม้เริ่มจะเคลื่อนที่แรงรับยังคงเท่ากับศูนย์จะมีแรงใดที่มีขนาดเท่ากันและทิศทางตรงกันข้ามบ้างคำถามนะครับมีแรงใดที่มีขนาดเท่ากันและทิศทางตรงกันข้ามมี2คำตอบใน1คำถามใช่ไหมครับคิดว่ามีแรงอะไรบ้างใครอยากตอบใครอยากตอบมีไหมตอบได้เลยนะครับขณะที่แผ่นไม้เริ่มจะเคลื่อนที่นะครับแรงรับยังคงเท่ากับศูนย์จะมีแรงใดที่มีขนาดเท่ากันคำถามคือแรงใดมีขนาดเท่ากันและขนาดเท่ากันนั้นทิศทางตรงกันข้ามมีแรงใดบ้างมี2คำตอบเชิญครับกลุ่มที่5นะครับเชิญครับ
1: แรงดึงและแรงเสียดทานค่ะ
0: แรงดึงและแรงเสียดทานทิศทางตรงกันข้ามกันไหม
1: ตรงกันข้ามค่ะ
0: แล้วมีอีกไหมครับลองปรึกษาเพื่อนในกลุ่มมันมีอีกอันนี้เป็นแรงที่เท่ากันแล้วก็ตรงกันข้ามในแนวราบใช่ไหมครับเหลือแนวดิ่งแนวดิ่งมีอีกไหมเปิดเอกสารดูได้นะเผื่อตอบผิดนะครับ
1: แรงที่ผลักจากด้านบน
0: กับอะไรครับ
1: กับแรงที่กระทำต่อพื้นไม้ในแนวตั้งฉากค่ะ
0: เอาล่ะเพื่อนตอบมาแล้วนะเดี๋ยวคุณครูขอขยายความนะครับนักเรียนครับแรงที่มีขนาดเท่ากันและมีทิศทางตรงกันข้ามก็คือแรงดึงกับแรงเสียดทานเนี่ยขนาดเท่ากันแล้วก็ทิศทางตรงกันข้ามในแนวราบและน้ำหนักของถุงทรายกับแรงที่พื้นกระทำต่อแผ่นไม้ในแนวตั้งฉากก็คือเป็นแนวดิ่งเมื่อกี้เพื่อนตอบมาก็ถือว่าถูกต้องคุณครูขยายความให้นะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนักเรียน

ต่อไปอีกคำถามครับขณะที่แผ่นไม้เริ่มจะเคลื่อนที่แรงรับยังคงเท่ากับ0จะมีแรงใดที่มีขนาดเท่ากันและมีทิศทางตรงกันข้ามบ้างอันเดิมไหมคำตอบเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมนะครับดีมากเลยนะครับ

นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูใบความรู้ที่1 นะครับเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับว่ามีปัจจัยใดบ้างให้นักเรียนนะครับ

0: ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้มีการศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยครับปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนั้นมีปัจจัยอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนต้นทางสรุปบทเรียนให้เราฟังพร้อมกันเลยครับเชิญครับ
1: ลักษณะผิวของคู่สัมผัสและแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวตั้งฉากมีผลต่อแรงเสียดทานค
0: ่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับครับสรุปบทเรียนนะครับลักษณะผิวของคู่สัมผัสและแรงที่ผิวกระทำต่อวัตถุในแนวตั้งฉากเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับบทเรียนครั้งต่อไปครับเรื่องแรงเสียดทานในชีวิตประจำวันสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบงานที่1เรื่องการเพิ่มลดแรงเสียดทานใบความรู้ที่1เรื่องการเพิ่มลดแรงเสียดทานครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับสุนัขและการฝึกสุนัขเบื้องต้นที่บ้านอย่างง่ายๆทีนี้เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับแล้วเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยเราดูยังไงนะคะดูได้ตั้งแต่จากภาษากายของเขานะคะเช่นอะไรบ้างดูจากหน้าตานะคะตาของเขาเนี่ยก็จะพยายามสบตากับเราหูเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมานะคะเวลาที่เขาอยากจะคุยกับเราหางก็อาจจะแกว่งกระดิกหางให้นะคะยิ่งกระดิกหางเร็วเนี่ยแสดงว่าเขายิ่งดีใจที่จะเจอเราทีนี้ถ้าเวลาที่เขากลัวเนี่ยเราจะเห็นอาการยังไงได้บ้างนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าสีหน้าของเขาเนี่ยจะทำสีหน้าค่อนข้างกังวลหูก็ลู่ไปข้างหลังม่านตาของเขาอาจจะขยายนะคะแล้วก็เห็นตาขาวค่อนข้างเยอะแล้วหางของเขาเนี่ยก็จะสอดเข้ามาข้างใต้เหมือนหางจุกก้นแล้วก็เขาก็จะพยายามถอยหลังออกมาจากเราเพราะนี่ก็จะเป็นการบอกง่ายๆว่าสุนัขเนี่ยเขากลัวเราหรือว่ากลัวสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมาของเราเครียดนะคะจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าบางตัวก็จะหอบค่อนข้างมากทั้งๆที่ไม่ได้ไปออกกำลังกายที่ไหนมาเลยบางตัวก็จะน้ำลายหยดติ๊งติ๊งติ๊งบางครั้งเนี่ยทั้งๆที่ไม่ได้ง่วงนอนเนี่ยเขาก็หาวนะคะหาวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้อดนอนมาจากไหนแล้วก็บางตัวเนี่ยก็อาจจะพยายามเลียจมูกนะคะเหมือนกำลังหิวเลยทั้งๆที่

สถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะหิวทีนี้บางตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากเข้าห้องน้ำเราจะเริ่มเห็นว่าเขาเนี่ยเดินกระวนกระวายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมาที่รักสะอาดนะคะเขาจะไปขับถ่ายในบริเวณที่ไม่ใช่ที่นอนของเขาบางตัวเนี่ยถ้าเขาเราฝึกให้เขาออกไปขับถ่ายนอกบ้านเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะไปยืนรอที่ประตูละแล้วก็ทำท่ากระวนกระวายหรือว่าบางตัวเนี่ยเขาจะเริ่มเดินวนเป็นวงกลมอันนั้นก็คือเป็นสัญญาณแล้วล่ะว่าเราจะต้องรีบพาเขาไปที่สนามหญ้าโดยเร็วทีนี้การที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเราก็ต้องฝึกมารยาทขั้นพื้นฐานให้กับน้องหมาของเราวิธีการฝึกเนี่ยทำได้ง่ายๆโดยการบอกว่าเราอยากให้เขาทำอะไรแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำได้ถูกต้องทำได้ยังไงบ้างเราก็อาจจะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยของเราเนี่ยก็อุปกรณ์อย่างเช่นการใช้คลิกเกอร์นะคะคลิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ส่งสัญญาณว่าน้องหมาทำถูกต้องแล้วนะคะวิธีการฝึกง่ายๆก็คือแค่คลิกแล้วก็ให้รางวัลก่อนช่วงแรกให้เขารู้ว่าพอคลิกปุ๊บเนี่ยจะมีรางวัลตามมานะคะพอเขาเข้าใจว่าคลิกแล้วจะได้รางวัลนะคะเราก็จะเริ่มคำสั่งง่ายๆซึ่งเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคำสั่งเรียกชื่อแล้วให้หันมามองเจ้าของเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขากำลังจะกระโดดไปหาหมาตัวอื่นเนี่ยเราถ้าเราห้ามไว้ได้ทันโดยการเรียกชื่อเขาเนี่ยเราหันมามองเราก่อนเขาก็จะได้ไม่กระโจนหรือวิ่งหนีหายไปนะคะทีนี้คำสั่งวิธีนี้ทำได้ง่ายๆเช่นเรียกชื่อก่อนแชมป์พอเขามองหน้าปุ๊บเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลค่ะแชมป์เก่งมากทีนี้คำสั่งอื่นๆที่ทำได้ง่ายๆนะคะเช่นคำสั่งให้นั่งคำสั่งนั่งเนี่ยเราก็ค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาพอเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการให้เขาหมอบเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะแล้วก็ให้รางวัลแก่เขาเก่งมากลูกเวลาที่เราคลิกแล้วเราก็ใช้การสัมผัสแล้วก็ชมเขาด้วยนะคะว่าทำได้ถูกต้องแล้วทีนี้คำสั่งต่อไปเนี่ยเป็นคำสั่งที่เขาค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันก็คือการสั่งให้หมอบคอยนะคะทำได้อย่างไรก็คือเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขานะคะเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาทีนี้เนี่ยพอเราใช้คลิกเกอร์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คลิกเกอร์ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อแค่คำว่าเก่งมากเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แล้วแล้วก็ให้รางวัลเมื่อเขาทำถูกโดยการใช้คำพูดแชมป์หมอบเก่งมากให้รางวัลนะคะแชมป์นั่งเก่งมากโอ้ยเก่งที่สุดเลยเป็นวิธีที่สื่อสารกับหมาได้ง่ายอันนี้คือวิธีที่เราฝึกโดยการให้รางวัลนะคะมันจะมีข้อดีกว่าการใช้โซ่กระตุกก็คือว่าการใช้โซ่กระตุกนะคะนอกจากเป็นการบังคับให้ทำโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มใจแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสั่งเขาเนี่ยเราจะต้องใส่โซ่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็บังคับให้เขาทำแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะอยู่ห่างจากเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เขาสามารถที่จะทำตามที่เราต้องการด้วยความเต็มใจแล้วก็สนุกทั้งเจ้าของแล้วก็หมาด้วยที่เราพูดกันไปแล้วนะคะก็เป็นวิธีการฝึกหมาเบื้องต้นอย่างง่ายๆให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขในสังคมแล้วก็อยู่โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านของเราพี่แชมป์ครับเช็คแฮนด์เก่งมากครับเก่งที่สุดเลยครับ

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสะท้อนเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกอะเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขาว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสะท้อนเนี
0: ่
1: ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในภาพรวมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องแรงเสียดทานในชีวิตประจำวันครับครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนต้องเสนอแนะวิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานที่เป็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน2ความอยากรู้อยากเห็นโดยกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรมสมรรถนะที่ต้องเกิดในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีการอธิบายเชื่อมโยงผลของแรงเสียดทานที่มีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราจะไปทบทวนคำถามพร้อมกันสักนิดหนึ่งหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้ให้นักเรียนเนี่ยดูภาพของกรมทางหลวงที่มีการทาสีแดงลงไปบนพื้นถนนนักเรียนยังจำได้ไหมครับ
1: จำได
2: ้จำได้ถ้าจำได้เดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้ไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนจากสถานการณ์ที่กรมทางหลวงทาสีแดงทับลงบนถนนบริเวณโค้งอันตรายเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำถ้าสีที่ทานั้นช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงสีนั้นควรมีสมบัติในการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนนเพราะเหตุใดคำถามนี้นะครับ2คะแนนครับถ้านักเรียนคนไหนอยากตอบครับยกมือเชิญครับ
3: เพิ่มแรงเสียดทานทำให้ถนนไม่ลื่นรถไม่ถลายค่ะ
2: เอาล่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับนักเรียนนะครับคำตอบก็คือนะครับเพิ่มแรงเสียดทานเพราะทำให้ถนนไม่ลื่นรถไม่ถลายนะครับต้องทาสีแดงมันก็จะทำให้พื้นเนี่ยเป็นไงครับไม่ลื่นก็คือขรุขระนั่นเองนะต่อไปครับอีกหนึ่งคำถามครับทีนี้นักเรียนในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยนะครับมีกิจกรรมใดที่ต้องเพิ่มต้องลดแรงเสียดทานนักเรียนคิดว่ามีกิจกรรมใดบ้างมีไหมครับเวลาเราวิ่งแรงเสียดทานเราต้องเป็นยังไงปลายทางนะครับคุณครูอยากทราบว่านอกจากคำถามที่ครูถามแล้วที่เกี่ยวกับการเดินทางแล้วในชีวิตประจำวันของเราล่ะเราได้มีกิจกรรมใดบ้างที่มีแรงเสียดทานไปเกี่ยวข้องมีไหมครับมีอะไรบ้างนะครับ
1: เป
2: ิดขวดน้ำเดินมีอะไรอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีหลายอย่างเลยเพื่อนปลายทางบอกว่าก็มีหลายอย่างเหมือนกับเพื่อนต้นทางนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้ไปพร้อมกันครับนักเรียนคำถามถามว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยมีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องการเพิ่มแรงเสียดทานและกิจกรรมใดบ้างที่ต้องการลดแรงเสียดทานนักเรียนต้นทางเนี่ยยกตัวอย่างให้ครูฟังได้ไหมครับสักอย่างละ1ตัวอย่างได้ไหมครับกิจกรรมใดบ้างเพิ่มแรงเสียดทานกิจกรรมใดบ้างลดแรงเสียดทานใครอยากยกตัวอย่างนักเรียนยกมือได้เลยครับก็ได้คะแนนเหมือนเดิมนะครับว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้คะแนนนะครับมีคะแนนให้เหมือนเดิมครับกิจกรรมใดบ้างเพิ่มแรงเสียดทานกิจกรรมใดบ้างลดแรงเสียดทานเชิญครับเพิ่มแรงเสียดทานก่อนลองยกตัวอย่างหนึ่งกิจกรรมครับกิจกรรมนั้นคือกิจกรรมอะไรครับที่ต้องเพิ่มแรงเสียดทาน
4: กิจกรรมที่เพิ่มแรงเสียดทานคือกิจกรรมที่เราได้ใส่รองเท้าเพื่อรองเท้าที่มีหยักหรือยางเพื่อลดเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานในการเดินเพื่อให้ลื่นครับ
2: ครับดีมากครับและลดแรงเสียดทานล่ะ
4: ลดแรงเสียดทานก็อย่างเช่นการเข็นรถเข็นครับ
2: เข็นรถเข็นใช่ไหมครับรถเข็นต้องเป็นยังไงครับ
4: ต้องลื่นครับ
2: ต้องลื่นนะครับเอาล่ะก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเรียนครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในชีวิตประจำวัน

บ้านของเราเนี่ยมีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องการเพิ่มแรงเสียดทานลดแรงเสียดทานหรือกิจกรรมที่ต้องการใช้ความสามารถถูกต้องไหมครับก็ต้องมีการเพิ่มแรงเสียดทานนะเช่นการปีนเขาเคยไปปีนหน้าผาไหมครับที่มันเป็นหน้าผาปลอมของเด็กที่เขาต้องปีนตามสวนสนุกหรือสวนน้ำต่างๆก็จะมีกิจกรรมปีนหน้าผาใช่ไหมครับหรือเวลาเราเดินเราเล่นกีฬาต่างๆเนี่ยหรือเราปั่นจักรยานล้อจักรยานเนี่ยนะครับมีดอกยางมันเพิ่มหรือมันลดแรงเสียดทานจริงๆตรงเนี้ยเรื่องการเพิ่มการลดแรงเสียดทานเนี่ยมีหลายอย่างเลยที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราแต่เราอาจจะไม่ได้ไปสังเกตขนาดนั้นถูกต้องไหมครับถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูใบความรู้ที่1พร้อมกันเลยนะครับนักเรียนให้นักเรียนนะครับเปิดใบความรู้ที่1เรื่องการเพิ่มและลดแรงเสียดทานนะครับถ้านักเรียนเปิดใบความรู้มาแล้วให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับศึกษาใบความรู้ที่1การเพิ่มและลดแรงเสียดทานโดยประเด็นที่นักเรียนต้องศึกษานะครับเป็นใจความสำคัญที่ต้องอ่านนะครับก็คือนักเรียนต้องอ่านแล้วจับประเด็นในเรื่องการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานมีประโยชน์ต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือไม่อย่างไรนี่คือประเด็นแรกที่นักเรียนอ่านแล้วต้องจับใจความสำคัญในหัวข้อนี้ให้ได้หัวข้อที่2คือหลังจากอ่านใบงานขออภัยครับหลังจากอ่านใบความรู้แล้วนักเรียนต้องได้ความสำคัญของคำว่าการเพิ่มและการลดแรงเสียดทานทำได้อย่างไรโอเคไหมครับหมายความว่าอ่านใบความรู้แล้วต้องจับประเด็น2ประเด็นนี้ได้ถ้าพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางนะครับอ่านใบความรู้เลยครับเชิญครับ

ครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูใบความรู้ไปพร้อมกันนักเรียนปลายทางก็เปิดใบความรู้ไปพร้อมกับคุณครูได้เลยครับนักเรียนครับความรู้นะครับแรงเสียดทานจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันมากมายในบางสถานการณ์ต้องมีการเพิ่มแรงเสียดทานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมนั้นๆเช่นการทำให้ฝากวดน้ำเป็นร่องเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานเอาสังเกตที่ฝากวดน้ำจะเป็นร่องๆจริงไหมครับเพิ่มแรงเสียดทานเพื่อให้เราเปิดง่ายนะครับซึ่งก็คือนิ้วและฝาเมื่อเราจับขวดจะไม่ลื่นนะครับและสามารถหมุนฝาขวดออกจากปากขวดได้ง่ายก็ตามตัวอย่างใช่ไหมครับจะหมุนได้ง่ายเลยนะน้ำที่เราดื่มนี่แหละนะครับการทำให้พื้นรองเท้ามีรอยหยักเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างพื้นรองเท้าและพื้นที่ทาสีบนถนนนะครับเพื่อการลดถลายทำให้พื้นหรือการทำให้พื้นผิวถึงถุงมือหรือถุงเท้ามีปุ่มหรือรอยหยักเพื่อเพิ่มความสามารถในการจับหรือเดินนะครับแล้วไม่ลื่นเช่นถุงมือที่ทำกิจกรรมต่างๆถุงมือในการทำงานก่อสร้างในการทำงาน DIY หรือถุงมือที่ใช้ในการขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นไงครับเพิ่มแรงเสียดทานพื้นรองเท้าเป็นไงนักเรียนก็ต้องเพิ่มแรงเสียดทานใช่ไหมครับยึดเกาะต้องยึดเกาะในการเดินนะครับเดินจะได้ไม่ลื่นนะรวมไปถึงนะครับการใช้แผ่นกันลื่นที่มีพื้นผิวไม่เรียบปูพื้นห้องน้ำเพื่อการลื่นเมื่อเท้าของเราเปียกน้ำการทำให้ผิวไม้ขีดและแผ่นรองขีดขรุขระเพื่อให้เกิดการเสียดสีแล้วมีแรงเสียดทานมากพอจนทำให้เกิดความร้อนเดี๋ยวเรามาดูภาพกันเลยนักเรียนนี่เห็นไหมครับต้นทางแล้วก็ปลายทางเห็นไหมครับเป็นภาพฝาขวดน้ำจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะนักเรียนฝาจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับ

เป็นร่องเป็นร่องหรือพื้นรองเท้าเห็นไหมครับเออเป็นการกันลื่นนั่นเองหรือนี่เห็นไหมตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่ทาสีแดงเห็นไหมครับตรงพื้นถนนนะครับเนาะตรงนี้ทางนี้จะไปไหนเนี่ยนักเรียนถ้าตรงไปไปกาญจนบุรีเลี้ยวซ้ายไปไหนครับบ้านโป่ง

0: มือมีหลายสีนะสีส้มสีดำนะครับนี่นะครับไม้ขีดเห็นไหมครับไม้ขีดต่างๆนะทีนักเรียนครับในบางสถานการณ์ก็ต้องมีการลดแรงเสียดทานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมนั้นๆด้วยเช่นการเข็นวัตถุเพื่อให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นฝืดซึ่งทำได้ยากต้องใช้แรงมากดังนั้นการอะไรครับดังนั้นก็สามารถลดแรงเสียดทานได้โดยใช้ผ้ารองใต้วัตถุซึ่งเป็นการเปลี่ยนลักษณะผิวสัมผัสเพื่อให้เราเข็นวัตถุนะครับนั้นได้ง่ายและเป็นไงครับได้ง่ายขึ้นและออกแรงเป็นไงนักเรียนน้อยลงการใช้ระบบลูกปืนที่ช่วยลดแรงเสียดทานในการหมุนของเพลาการใช้น้ำมันหรือสารหล่อลื่นในเครื่องยนต์รถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์จะต้องมีการอะไรนักเรียนมีน้ำมันเครื่องก็ต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช่ไหมครับเมื่อน้ำมันเครื่องครบวงรอบของการเซอร์วิสรถคันนั้นถูกต้องไหมก็ต้องเปลี่ยนออกนะครับเพราะอะไรนักเรียนเหมือนแบบว่าสารหล่อลื่นมันลดลงใช่ไหมครับจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องออกนะหรือการใช้อะไรครับน้ำมันบริเวณเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อลดการเสียดสีนะซึ่งทำให้เกิดความร้อนหรือเกิดความเสียหายแก่เครื่องยนต์นะครับของเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้นๆการปล่อยให้น้ำไหลลงบนสไลเดอร์ในสวนน้ำตลอดเวลานักเรียนก็เคยเล่นแล้วใช่ไหมเคยไปสวนน้ำแล้วนะครับนักเรียนชอบเล่นสวนน้ำขณะที่ผู้เล่นถลายลงมานะครับเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างตัวเรากับพื้นสไลเดอร์นั่นเองนอกจากนี้ร่างกายของเรายังมีส่วนสำหรับลดแรงเสียดทานอีกด้วยข้อต่อของกระดูกมีน้ำอะไรครับน้ำไขข้อเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างกระดูกอ่อนไม่ให้กระดูกอ่อนเสียดสีกันจนเกิดการเจ็บปวดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพภาพนี้เป็นภาพอะไรนักเรียนลูกปืนลดแรงเสียดทานใช่ไหมครับต้องมีลูกปืนลดแรงเสียดทานภาพนี้เป็นภาพการเติมอะไรเนี่ยน้ำมันเครื่องจาระบีก็ลดแรงเสียดทานเหมือนกันครับนักเรียนนี่อันนี้ภาพที่สวนน้ำใช่ไหมครับต้องมีการปล่อยน้ำลงมาตลอดเวลานะหรืออะไรครับนักเรียนข้อต่อนะครับระหว่างกระดูกนะครับจะมีน้ำไขข้ออยู่ข้างในนะครับก็เพื่อลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นนะครับต่อไปครับนักเรียนนักเรียนศึกษาใบความรู้มาแล้วคุณครูฝากเก็บประเด็นกี่ประเด็นเมื่อสักครู่นี้2ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานมีประโยชน์ต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือไม่อย่างไรอีก1ประเด็นครับการเพิ่มและการลดแรงเสียดทานทำได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากอ่านใบความรู้แล้วนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยมีความเข้าใจหรือไม่คุณครูจะขอถามในคำถามนี้นะครับคำถามถามว่านะครับการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานมีประโยชน์ต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างไรผู้ที่จะตอบคำถามในข้อนี้นะครับเป็นหน้าที่ของเลขที่8ครับนักเรียนใครครับเชิญเตรียมตัวให้เวลาเตรียมตัวสักครู่เพื่อนๆสมาชิกกลุ่มช่วยกันได้เลยครับการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานมีประโยชน์ต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือไม่มีประโยชน์ไหมถ้ามีอย่างไรพูดให้คุณครูฟังครับครับมีประโยชน์มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมครับ
1: มีประโยชน์ครับ
0: ครับมีประโยชน์อย่างไรครับขยายความให้เพื่อนฟังด้วยครับ
1: เช่นการใส่รองเท้าพละครับมันจะมีการใส่รองเท้าพละการลื่นนะครับทำให้การลื่นได้ครับ
0: ส่วนไหนของรองเท้าที่การลื่นครับนักเรียน
1: พื้นรองเท้าครับ
0: พื้นรองเท้าอับรบมือให้กับเพื่อนเลยดีมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นนะครับก็แรงเสียดทานก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนักเรียนทั้งความต้องการและไม่ต้องการนะครับบางกิจกรรมก็ต้องการแรงเสียดทานเพื่อป้องกันการลื่นหรือหลุดนะครับจากการจับบางกิจกรรมก็ไม่ได้ต้องการแรงเสียดทานเพราะทำให้ออกแรงมากขึ้นหรือทำให้ผิวสัมผัสมีการเสียดสีชำรุดเสียหาย

0: อีกหนึ่งคำถามครับการเพิ่มและลดแรงเสียดทานทำได้อย่างไรบ้างคำถามถามว่าการเพิ่มและลดแรงเสียดทานทำได้อย่างไรบ้างคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ให้กลุ่ม6นะครับส่งตัวแทนตอบครับให้เวลาคิดสักครู่นะครับคำถามถามว่าการเพิ่มและการลดแรงเสียดทานทำได้อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วยกมือให้สัญญาณได้เลยนะครับเชิญเลยครับนักเรียน
1: คือการเปลี่ยนลักษณะผิวสัมผัสด้วยการเพิ่มรอยหยักค่ะบนฝาขวดน้ำค่ะ
0: ครับอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานใช่ไหมครับแล้วตัวอย่างการลดแรงเสียดทานล่ะครับ
1: คือการใส่น้ำมันหล่อลื่นเข้าไปในเครื่องยนต์ค่ะ
0: โอเคถ้านักเรียนสรุปใจความสำคัญให้ครูฟังก็คือการเพิ่มแรงเสียดทานเนี่ยพื้นผิวต้องเรียบขึ้นหรือขรุขระขึ้นช่วยขยายความตรงนี้ได้ไหมครับเมื่อสักครู่นี้เป็นการยกตัวอย่างแต่คุณครูอยากให้บอกว่าการเพิ่มและการลดแรงเสียดทานทำได้อย่างไรบ้างขอให้พูดเป็นภาพกว้างๆครับนักเรียน
1: การเพิ่มแรงเสียดทานทำได้ด้วยการทำให้พื้นผิวมีลักษณะขรุขระขึ้นค่ะส่วนการลดแรงเสียดทานทำให้พื้นผิวเรียบลงค่ะ
0: เรียบนะครับเรียบลงหรือว่าเรียบขึ้นนักเรียน
1: เรียบขึ้นค่ะ
0: เรียบขึ้นนั่นเองนะครับปรบมือให้กับเพื่อนเลยนะครับครับก็คือการเพิ่มแรงเสียดทานก็พูดง่ายๆเลยก็คือครับเป็นการเปลี่ยนลักษณะผิวสัมผัสด้วยการเพิ่มรอยหยักหรือทำให้ขรุขระขึ้นนะครับส่วนการลดแรงเสียดทานก็เช่นการเปลี่ยนผิวสัมผัสให้เรียบขึ้นหรือการใช้ล้อหรือลูกปืนเพื่อให้เป็นไงครับการหมุนเนี่ยลดการเสียดสีหรือการใช้น้ำมันหล่อลื่นนั่นเองนะครับ

วันนี้นะครับคุณครูมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทำนะครับเพื่อจะได้รู้ว่านักเรียนนั้นนะครับเรียนเข้าใจเรื่องแรงเสียดทานเรื่องการเพิ่มหรือการลดแรงเสียดทานหรือไม่ก็ให้นักเรียนนะครับใบงานที่1เรื่องการเพิ่มลดแรงเสียดทานเลยครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็ให้สมาชิกในกลุ่มนะครับช่วยกันทำใบงานได้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่1ไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนครับแบบฝึกหัดข้อแรกอาทิตย์บรรจุผลผลิตลงในกล่องกระดาษและนำกล่องกระดาษวางซ้อนทับกันบนท้ายรถบรรทุกซึ่งเขาไม่ต้องการให้สินค้าถลายตกลงมาขณะที่รถเคลื่อนที่ควรเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานอย่างไรนักเรียนต้นทางกลุ่มแรกเราจะเพิ่มหรือว่าเราจะลดแรงเสียดทานครับถ้าเพิ่มหรือลดเนี่ยทำอย่างไรอ่ะช่วยตอบคำถามข้อแรกเลยครับเชิญครับกลุ่มที่1ยกมือเชิญครับ
1: ควรเพิ่มแรงเสียดทานครับโดยการมัดเชือกในแนวตั้งฉากเพื่อเพิ่มแรงกดลงบนกล่องกระดาษครับ
0: ดีมากเลยครับนักเรียนปรบมือเราก็จะมีการมัดเชือกใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มแรงกดจากเชือกลงมาทำให้กล่องไม่ลื่นนั่นเองต่อไปข้อ2ครับนักเรียนข้อ2เนี่ยอาทิตย์ยกกล่องกระดาษลงจากรถแล้วผลักกล่องกระดาษนะครับไปบนพื้นปูนซีเมนต์เพื่อเคลื่อนย้ายกล่องนะครับเขาไม่ต้องการออกแรงมากควรเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานอย่างไรคำตอบของข้อ2อยากให้กลุ่ม2อธิบายให้เราฟังเชิญครับกลุ่ม2เชิญครับ
2: ควรลดแรงเสียดทานครับโดยนำผ้ามารองที่ใต้วัตถุหรือนำวัตถุไปอยู่บนรถเข็นครับ
0: ครับดีมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนนักเรียนก็คือทำยังไงนะนักเรียนนำผ้ามารองใช่ไหมครับหรือว่าก็เปลี่ยนจากการดันที่พื้นเนี่ยยกใส่รถเข็นซะใช่ไหมก็จะง่ายขึ้นนะครับต่อไปข้อ3ครับข้อ3แน่นอนครับต้องเป็นหน้าที่ของกลุ่มไหนครับนักเรียนกลุ่ม3อาทิตย์ต้องการออกแบบให้ขวดพลาสติกนะครับดังภาพสามารถหยิบจับได้ง่ายและหมุนฝาขวดเปิดได้ง่ายขึ้นอาทิตย์ควรเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานอย่างไรกลุ่ม3มีข้อมูลสำหรับข้อนี้หรือยังครับ
3: ม
0: ี
3: แล้ว
0: มีแล้วลองบอกคุณครูได้เลย
3: เพิ่มแรงเสียดทานค่ะโดยเพิ่มรอยหยักบนฝาและบนขวดค่ะเพื่อให้สะดวกกับการจับและสามารถเปิดได้ง่ายมากขึ้นค่ะ
0: ครับปรบมือให้กับเพื่อนเลยครับนักเรียนก็คือเราจะเพิ่มอะไรนะครับนักเรียนเพิ่มรอยหยักตรงฝาแล้วก็อาจจะทำให้ขวดเป็นไงครับพื้นผิวขรุขระมากขึ้นนะครับต่อไปเรามาดูข้อ4พร้อมกันเลยครับนักเรียนข้อ4นะครับเนื่องจากในประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วเราทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังเปลี่ยนแปลงนี้โดยเฉพาะการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเช่นสุขภาพค่าใช้จ่ายและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมซึ่งปัจจุบันผู้สูงอายุจำนวนมากอาศัยอยู่ตามลำพังหากบ้านของนักเรียนมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่และต้องการปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำใหม่จำเป็นต้องเลือกกระเบื้องที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุโดยพิจารณาลักษณะผิวที่เหมาะสมกับห้องน้ำป้องกันการลื่นล้มนักเรียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกกระเบื้องโดยเฉพาะค่าความต้านทานการลื่น PTV และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานซึ่งเป็นค่าคงที่บอกความปลอดภัยของกระเบื้องขนาดพื้นแห้งและพื้นเปียกดังตารางที่แสดงนะครับนักเรียนดูอัตราส่วนระหว่างค่า COF กับค่า PTV นะครับของพื้นแห้งและพื้นเปียกมีชนิดกระเบื้อง A B C และ D โดยอัตราส่วนของ COF และ PTV มีค่าตั้งแต่36นะครับถือว่ามีความปลอดภัยตามกฎหมายจากข้อมูลในตารางนักเรียนจะเลือกกระเบื้องชนิดใดสำหรับการปูพื้นกระเบื้องในห้องน้ำให้เหมาะกับผู้สูงอายุในการใช้งานเพราะเหตุใดถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเหลือ3กลุ่มใช่ไหมครับ3กลุ่มเตรียมตัวสำหรับข้อ4ได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลือกนะครับว่าเป็นกลุ่มใดเพื่อนเพื่อนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3อยากให้กลุ่มไหนตอบข้อ4
4: กลุ่ม4
0: กลุ่ม4เหรอลูกหรือกลุ่ม6
4: 4
0: กลุ่ม6กลุ่ม6นะครับเดี๋ยวกลุ่ม6เตรียมตัว เตรียมตัวก่อนได้นะครับยังไม่ต้องรีบนะครับอ้าวกลุ่ม6โอเคกลุ่ม6พร้อมแล้วนะครับกลุ่ม6เชิญตอบได้เลยครับ
4: ชนิด4ครับเพราะมีค่า PTV ในพื้นเปียกมากกว่าชนิดอื่นๆครับ
0: ครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับเพื่อนตอบมาแล้วว่าเป็นกระเบื้องชนิด C นะครับนั่นเองนะครับเพราะว่ามีตัวเลขของเป็นไงครับที่เขากำหนดนะครับก็คือตัวเลขอะไรนักเรียนนี่อัตราส่วนของ COF ต่อ PTV นะครับก็คือตัวเลขมากก็แปลว่ากระเบื้องนี้กันลื่นได้ดีนะครับต่อไปครับหลังจากเราตอบคำถามในข้อที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับสรุปความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้เป็นภาษาของตนเองให้ตัวเองเกิดความเข้าใจสักครู่เดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนพร้อมกันครับแน่นอนครับหลังจากสรุปนะครับคุณครูขอสุ่มนะครับแต่ยังไม่บอกว่าจะสุ่มหมายเลขไหนสรุปก่อนครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันเลยนะครับตัวแทนนักเรียนที่เป็นตัวแทนสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับคือเลขที่1ครับเชิญครับ
1: การเพิ่มและลดแรงเสียดทานเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางครับและหลายอย่างมากด้วยครับ
0: ครับมีตัวอย่างไหมครับ
1: เปิดฝาขวดน้ำเลยครับ
0: ครับโอเคปรบมือให้กับเพื่อนนะครับครับนักเรียนนะครับความรู้เรื่องนะครับการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ทำได้หลายวิธีด้วยการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนั่นเองนะครับก็เช่นการเปลี่ยนผิวสัมผัสด้วยการเปลี่ยนลักษณะความขรุขระของพื้นผิวหรือวัสดุการเปลี่ยนแรงที่กดลงบนพื้นและการใช้ลูกปืนหรือล้อซึ่งกิจกรรมบางอย่างก็ต้องการเพิ่มแรงเสียดทานและกิจกรรมบางอย่างก็ต้องลดแรงเสียดทานนั่นเองนะครับ

0: บทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือจะเป็นเรื่องความดันของเหลวครั้งที่1สิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับคือใบกิจกรรมเรื่องความดันของเหลวขึ้นกับอะไรใบงานที่1เรื่องความดันของเหลวขึ้นกับอะไรใบความรู้ที่1อุบัติเหตุเรือดำน้ำสำรวจทะเลลึกไททันนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้น
1: ๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้ว
0: ตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวถูกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
2: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
3: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
2: 哇太好了你看一下你要 turn around wow 哦哇
3: 很闪亮很漂亮
2: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้

ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ

0: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวับนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม

0: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสี่ยอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสี่ย
0: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมาน่ะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
0: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ยช่วยกันมองหาสินู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
2: อาตอมฉันขอโทษนะ
0: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
0: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
3: ่
0: ะ
3: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
0: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินซุดตัว
0: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: แผ่นดินซุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
3: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินซุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการซุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนซุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพ่อมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินซุดตัวนะ
0: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินซุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินซุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินซุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินซุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการซุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินซุดได้ด้วยเช่นกัน
0: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินซุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินซุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการซุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินซุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
7: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินซุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินซุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการซุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
7: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินซุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการซุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการซุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7แอบขึ้นเรือของพวกเรามาด้วย

0: องจัดการไอ้พวกเนี้ยใช่ๆต้องจัดการ
1: ถูกมัดอย่างเนี้ยจะทำอะไรได้ล่ะ
2: อย่างนี้พวกเราก็ไปไม่ทันแน่ๆ
3: ไม่หรอก
1: เราต้องหนีให้ได
4: ้แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: 7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในรังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นอ่ะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดรังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายรังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์ลิขผันแปลงกายแยกย้ายกายา

0: ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
1: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
2: ให้ฉันลองดูนะ

0: ออกจากลังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้ขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะเจาะยางซะเลยอยู่ในรถนั่นละล้างออกมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ
3: ห้องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุก

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังด้วย

ดช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเว

0: ถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกรงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีนับหนึ่ง
1: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้ตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวแต่เช้าเร็วกว่าทุกวันจะออกไปไหนหรอ
1: วันนี้โรงเรียนจะพานับหนึ่งไปทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติเลยต้องรีบเตรียมตัวกว่าปกติทุกวันจ้ะเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันเพื่อน
3: ๆน่าสนุกจังเลยเยลโล่ขอไปด้วยได้ไหม
1: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปทัศนศึกษากับน้ำหนึ่งด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
0: 1 2 3 Let's go

0: ตอนนี้กี่โมงแล้วนะ
1: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูนาฬิกาด้วยนะว่ากี่โมงแล้วทุกคนตอบพร้อมกันนะตอนนี้เวลา8นาฬิกา30นาที
0: เก่งมากทุกคนเดี๋ยวเยลโล่ทวนวิธีการดูนาฬิกาให้นะก่อนอื่นเพื่อนๆมาดูที่หน้าปัดนาฬิกากันก่อนเข็มสั้นของนาฬิกาเป็นตัวชี้ชั่วโมงเมื่อเข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่จะใช้เวลา1ชั่วโมงหรือ60นาทีส่วนเข็มยาวใช้บอกนาทีเมื่อเข็มยาวเดินไป1ช่องเล็กเท่ากับ1นาทีเข็มยาวเดินไป1ช่องใหญ่เท่ากับ5นาทีแล้วถ้าเดินครบรอบจะเท่ากับ1ชั่วโมงหรือ60นาทีเท่ากับที่เข็มสั้นเดิน1ช่องใหญ่เลยเมื่อกี้นับ1ดูนาฬิกาเวลา8นาฬิกา30นาทีเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างเลข8และเลข9และเข็มยาวชี้ที่เลข6นั่นเองสำหรับนาฬิกาดิจิตอลก็อ่านได้ง่ายขึ้นตัวเลข2ตัวหน้าบอกชั่วโมงส่วนตัวเลข2ตัวหลังบอกนาที
2: วันนี้เรามาทัศนศึกษากันที่อุทยานธรรมชาติวิทยาศิริรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับสากลแห่งแรกในประเทศไทยรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรจากตำรายาที่หายากมากกว่า900ชนิดเดี๋ยวครูจะแจกตารางกำหนดการของวันนี้ให้ทุกคนนะคะ
0: นับหนึ่งและเพื่อนๆลองดูตารางกิจกรรมซิว่ากิจกรรมแรกคืออะไรและเริ่มเวลาเท่าไหร่พร้อมทั้งบอกด้วยนะว่าเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ที่เลขอะไร
1: กิจกรรมแรกคือกิจกรรมดูนกเริ่มเวลา9นาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลข9ส่วนเข็มยาวชี้ที่เลข12
0: กิจกรรมสุดท้ายทำยาดมสมุนไพรตอนเวลาเท่าไหร่นะ
1: กิจกรรมทำยาดมสมุนไพรเวลา10นาฬิกา15นาทีเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข10และเลข11เข็มยาวชี้ที่เลข3
0: เก่งมากเลยทุกคนตอนนี้ก็ใกล้เวลา9นาฬิกาแล้วเราไปดูนกกันดีกว่า
2: เดี๋ยวคุณครูจะแจกอาหารว่างนะคะก่อนรับประทานอาหารว่างเราต้องทำอะไรก่อน
1: ต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดค่ะ
0: เมื่อสักครู่นับหนึ่งและเพื่อนๆใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพรเท่าไหร่นะ
1: เรามาเริ่มสำรวจสวนสมุนไพรตอนเวลา9นาฬิกา30นาทีตอนนี้10นาฬิกาแสดงว่านับหนึ่งต้องนับเวลาย้อนถอยหลังไปนั่นก็คือ10นาฬิกาลบ9นาฬิกา30นาทีเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ

0: นับหนึ่งเริ่มสำรวจสวนสมุนไพรเวลา9นาฬิกา30นาทีสำรวจเสร็จเวลา10นาฬิกาเพราะฉะนั้นนับหนึ่งใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพร30นาที
1: เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกัดรูปโลโก้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลยเดี๋ยวเราไปล้างมือให้สะอาดแล้วมารับประทานอาหารว่างกันจะได้ไปทำกิจกรรมอื่นๆต่อนะ
0: มากเลยได้มาทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ก็ร่างของยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวไทยน้องหลุนโซโล่เมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมร่างของฮาลุนโซโล่ที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนั้นก็มาถึงประเทศไทยแล้วนะครับพร้อมกับพาสปอร์ตที่ถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและก็สิ่งของอื่นๆนั้นทางการจอร์เจียยังคงเก็บเอาไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการและขณะนี้ทางครอบครัวของ

0: น้องฮารุณเองก็ได้นำร่างไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่นำร่างของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮารุณโซโล่ยูทูบเบอร์ชาวไทยที่พบว่าเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 4:58 นาทีโดยมีครอบครัวและนางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกการรับร่างที่บริเวณคลังสินค้าจากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติๆเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนต่อมา 8:00 นครับรถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างของฮารุณออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องของเอกสารผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของน้องฮารุณอยู่ภายในรถ Toyota Alphard สีขาวหมายเลขทะเบียน5ขอไข่ทอพูเท่า661กรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาทางนี้ครับพาสปอร์ตของฮารุณนั้นถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นๆนั้นทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการหากการตรวจสอบแล้วเสร็จก็จะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตต่อไปในทันที
1: และก่อนที่ร่างของฮารุณโซโลจะมาถึงที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีไวยวุฒิผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าทางญาติเนี่ยได้มีการร้องขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำเมื่อชันสูตรเสร็จก็จะมีการพูดคุยกับญาติในเรื่องของข้อสรุปอื่นๆเพิ่มเติมอีกทั้งเรื่องของผลการชันสูตรอาจจะต้องขออนุญาตญาติก่อนที่จะมีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนสำหรับการชันสูตรค่ะจะมีการตรวจสอบให้รอบคอบในทุกประเด็นหากญาติต้องการหลักฐานที่เกิดขึ้นที่จอร์เจียทางกระทรวงยุติธรรมก็จะมีการประสานงานให้ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะยังไม่ทราบว่าศพของฮารุณเนี่ยได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะว่ายังไม่ได้เห็นศพหรือเอกสารที่เกี่ยวกับศพแต่อย่างใดด้านการชันสูตรก็ต้องมีการเริ่มใหม่ทั้งหมดค่ะก็คือดูตามสภาพร่างกายปัจจุบันเป็นหลักเริ่มจากCT สแกนแต่ว่าอุปสรรคก็คือร่างเนี่ยมีการเปลี่ยนสภาพเนื่องจากเสียชีวิตมานานแล้วก็ไม่ทราบได้ว่าจอร์เจียเนี่ยมีการเก็บรักษาร่างไว้ดีเพียงใดค่ะ
2: เดี๋ยวพอมาถึงแล้วน่าจะทราบครับเดี๋ยวก็จะได้ดูร่างพร้อมๆกับทางญาติด้วยนะครับ
3: คือตอนนี้ทางคุณหมอยังไม่เห็น
2: ยังไม่เห็นอะไรเลยครับยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดครับ
3: แล้วซึ่งการผ่าชันสูตรที่เราจะอ้างอิงจากผลชันสูตรเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยหาสาเหตุเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
2: ถ้าเกิดว่าตามข้อมูลที่ได้ตอนนี้นะครับเรายังไม่มีผลการชันสูตรจากทางจอร์เจียนะครับอาจจะต้องเริ่มใหม่เลยแต่ว่าเริ่มใหม่ของเราเนี่ยก็จะดูตามสภาพของร่างเป็นหลักนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้กระบวนการในเรื่องของการตรวจโดยใช้ CT สแกนก่อนเพื่อจะดูความสมบูรณ์หรือว่าประเด็นต่างๆที่เขาได้ทำไปแล้วนะครับนะครับ
3: ระยะเวลาของร่างเองที่ผ่านระยะเวลามานานเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าชันสูตรใช่ไหม
2: ยังไม่แน่ใจที่จะตอบตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าในเรื่องของการเก็บรักษาร่างไว้เนี่ยเขาเก็บรักษาไว้ได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาต
4: คือว่าทางจอร์เจียมีการชันสูตรบ้าง
2: ตรงนี้ผมยังไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าพยายามที่จะหาพยายามที่จะติดต่อแต่ว่าเนื่องจากว่าเครือข่ายในเรื่องของเครือข่ายทางด้านนิติเวชของเราเนี่ยเราใกล้ที่สุดเลยเราก็มีแค่ตุรกี
1: ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะก่อนที่ร่างของฮารุณจะเดินทางมาถึงค่ะทีนี้พี่ชายซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของฮารุณนะคะอย่างนายสมศักดิ์บุตรศรีหรือว่ามอสค่ะเปิดเผยบอกว่าต้องการให้ทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียดโดยเฉพาะค่ะตรวจหาสารพิษในร่างกายแล้วก็หัวใจรวมทั้งสาเหตุของการเสียชีวิตในประเด็นอื่นๆที่ผ่านมาทางการของประเทศจอร์เจียยังไม่ได้ให้คำตอบหรือว่าแจ้งอะไรเกี่ยวกับผลการชันสูตรกับทางครอบครัวมีก็เพียงแต่ใบบรรณบัตรและแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนเอาไว้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นอวัยวะส่วนใดค่ะทางนี้หากผลการชันสูตรออกมาเป็นที่ปรากฏแล้วทางครอบครัวต้องการให้นำผลการชันสูตรของทั้งสองประเทศเนี่ยมาเทียบเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องของสารพิษภายในร่างกายที่ทางครอบครัวก็ยังมีความกังวล

0: เพราะว่าที่ผ่านมาการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่มีบาดแผลภายนอกด้วยส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตกันก่อนว่านี้นะคะบอกว่าเป็นการไหลตายหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากผลพิสูจน์ออกมาว่าเป็นการทำร้ายร่างกายทางครอบครัวก็ขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับฮาลุนค่ะ
1: มันมีการกระทำเกิดขึ้นเนี่ยทางญาติเองมีแนวคิดถึงไหมว่าจะเอาผลของเมืองไทยที่พิสูจน์ได้ไปเทียบเคียงกับของจอร์เจียแล้วมีการดำเนินคดีกันในภายหลัง
2: ก็ต้องเทียบก็ต้องทำอยู่แล้วครับก็ต้องหาคนเป็นทำให้น้องด้วยถ้าเกิดมีการทำร้ายร่างกายหรืออะไรประมาณนี
1: ้อ๋อทางญาติเองก็ติดใจว่าน้องอรุณเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากปกติ
2: ถ้าอาการป่วยทางเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับน้องอาจจะป่วยไม่ได้บอกเราหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายต้องหาข้อพิสูจน์อีกทีหนึ่ง
3: อะไรที่ทำให้เราเชื่อเหมือนว่าน้องเรามีสารพิษในร่างกายครับ
2: เขาแจ้งเบื้องต้นว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือบาดแผลประมาณนี้ก็เลยคิดว่าลองเช็คตรงนี้ดูจะดี
4: วันนี้มอเซลล่าน้องกลับเลยหลังจากมีการชันสูตรเสร็จ
2: วันนี้น่าจะยังน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับ
5: ได้กับเล็ก
4: อยากจะบอกอะไรครับคนไทยทั้งประเทศไหมหลังจากที่ล่าน้องมาถึงที่ประเทศไทยเรา
2: ก็ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยให้น้องได้กลับบ้าน
0: ทั้งนี้นะคะผลการชนสูตรคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะนำร่างของฮาลุนเนี่ยกลับไปที่กาฬสินธุ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาส่วนกำหนดการเรื่องของชาปนกิจนะคะทางครอบครัวขอพูดคุยกันหลังจากนี้ส่วนคุณย่าค่ะตอนนี้ก็กำลังใจดีฝากเพียงว่าให้เรียกน้องกลับบ้านด้วย
6: ส่วนความคืบหน้าในคดีสะเทือนขวัญกับฆาตกรอำพรางศพ2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยนั้นนะครับตอนนี้ตำรวจก็เตรียมสแกนจุดพบศพซ้ำเพื่อหาหลักฐานในคดีขณะเดียวกันครับในวันนี้แม่ของ2พี่น้องชาวรัสเซียมีการจัดพิธีไว้อาลัยให้กับลูกสาวและลูกชายรวมถึงครอบครัวของพ่อแม่ลูกชาวไทยด้วยโดยคุณแม่ของน้องไดอน่าและน้องโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียครับได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของลูกทั้ง2คนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งทั้งคู่นั้นมีสีหน้ายิ้มแย้มและสดใสสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ที่ติดตามข่าวเป็นอย่างมากพร้อมกับแจ้งกำหนดการจัดพิธีไว้อาลัยณจุดที่พบร่างของน้องเวลา10นาฬิกาวันนี้เพื่อร่วมกันระลึกถึงเด็กๆและก็ครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยที่ต้องจากไปเพราะความโหดร้ายของฆาตกรขณะที่ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเข้าไปตัดหญ้าแล้วก็ปรับพื้นที่บริเวณจุดที่พบศพพ่อแม่ลูกเพื่อเตรียมนำเครื่องสแกนมาตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหลังจากนายป๋องและนายธง2ผู้ต้องหาให้การชี้จุดไม่ตรงกันจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบสำนวนคดีซึ่งพบเสื้อขวดน้ำแล้วก็กล่องข้าวตกอยู่ในป่าแต่ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด
0: ส่วนที่มีการพาดพิงถึงตำรวจค่ะจนมีกระแสข่าวบอกว่าตำรวจสน.ห้วยใหญ่ได้ทำการปลดรูป2ตำรวจออกจากบอร์ดแสดงรายชื่อนั้นทีมข่าวได้ไปตรวจสอบก็พบว่ามีรูปตำรวจหายไป2รูปจริงๆค่ะแต่ก็ได้รับคำชี้แจงบอกว่าเป็นตำรวจที่ย้ายออกไปหน่วยงานอื่นก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวกับคดีนี้แต่อย่างใดผู้สื่อข่าวยังได้ไปพูดคุยกับทางตำรวจสภ.ห้วยใหญ่นายเหนือนะคะที่ถูกกล่าวถึงในกระแสข่าวว่านายป๋องเนี่ยเป็นสายให้เจ้าตัวก็ปฏิเสธบอกว่าไม่เคยเรียกใช้งานนายป๋องแล้วก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะตรงกันข้ามเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เคยจับกุมนายป๋องถึง2คดีโดยคดีแรกนะคะก็มีการกักขังหญิงสาวในบ้านพักช่วงกลางปี2561แต่ว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์ดำเนินคดีอ้างบอกว่าเป็นคนรักกันนายป๋องจึงได้รับการปล่อยตัวค่ะ
6: ขณะที่คดีที่2ครับคือคดีพยายามฆ่าและอาวุธปืนถูกดำเนินคดีและเข้าเรือนจำในช่วงปลายปี2561จนผ่านไป8ปีนายป๋องโทรศัพท์มาหาบอกว่าได้เบอร์จากตำรวจที่เคยให้กับพ่อของนายป๋องเมื่อหลายปีก่อนซึ่งหลังจากวางสายได้แจ้งชุดสืบสวนให้จัดทำประวัติเป็นบุคคลเฝ้าระวังทันทีเพราะเห็นว่าเป็นบุคคลอันตรายและเกรงว่าจะกลับมาก่อเหตุซ้ำล่าสุดโทรหาในป๋องตอนตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดี2พี่น้องรัสเซียตามคำสั่งของทีมสืบสวนเพื่อติดตามตัวแต่ว่าติดต่อไม่ได้เพราะปิดเครื่องซึ่งได้ชี้แจงกับผู้บังคับ

0: ัญชาพร้อมกับย้ำนะครับว่าไม่เคยใช้ในป๋องเป็นสายข่าวและก็ไม่เคยมีผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นหนึ่งในผู้จับกุมรวมทั้งเป็นพยานในคดีด้วย
1: หลังจากเมื่อวานนี้นะคะได้เกิดเหตุเสือเนี่ยทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตนะคะทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีการสั่งการให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะเข้าไปดำเนินการจับเสือโคร่งเพื่อที่จะนำมาตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับขนเสือที่พบอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเพื่อที่จะระบุตัวเสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะจุดที่เกิดเหตุนะคะอยู่ที่บริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ค่ะในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีก็ไปพบร่างนายสักกรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถูกลากไปกับลำธารห้วยขาแข้งประมาณ1กิโลเมตรสภาพศพเนี่ยถูกเสือกัดกินอยู่หลายแห่งตามร่างกายขณะที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ที่ผู้เสียชีวิตมานอนพักแล้วก็คอยมาดูแลนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์นอนด้านหลังเนี่ยนะคะก็ไปพบเนี่ยแหละค่ะมุ้งสีเขียวค่ะคุณผู้ชมคะมุ้งสีเขียวที่อยู่ในป่าเนี่ยแหละค่ะคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะนอนอยู่ก่อนที่เสือเนี่ยจะลากไปแล้วก็ยังมีชุดเครื่องแบบแล้วก็ที่นอนของผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่เดิมด้วยนางชยาพรอมรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยนะคะว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยนายสักกรินทร์ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ว่าในระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเป็นหุบเขานายสักกรินทร์เป็นพนักงานราชการนะคะจะมีหน้าที่หลักๆ ก็คือคอยดูแลนักท่องเที่ยวให้ความรู้กับผู้ที่มานอนกลางเต็นท์รวมถึงให้ความรู้กับเยาวชนที่มาเข้าค่ายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถค่ะซึ่งหลังจากนี้จะมีการติดตั้งกล้องเพื่อดูพฤติกรรมของสัตว์ว่าเป็นเสือชนิดไหนแต่ว่าบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีกล้องติดเอาไว้นะคะก็เลยต้องเฝ้าดูจากกล้องอื่นที่ใกล้เคียงกันค่ะ
2: สาเหตุที่ชัดแจ้ง 100% เนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนทางทีมตำรวจแล้วก็ทีมสาธารณสุขเพราะว่าเราต้องส่งไปพิสูจน์ที่นิติเวชที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะคะแล้วสำหรับเหตุการณ์อันนั้นคือสาเหตุสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเราพบร่องรอยว่าเสียชีวิตในบริเวณที่เขาทำงานในสายงานของเขาเนี่ยแล้วก็พบร่องรอยจริงว่าลักษณะของการโดนสัตว์ทำร้ายแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเสือค่ะ
3: คาดว่าน่าจะเป็นเสือ
2: น่าจะเป็นเสือค่ะลักษณะร่องรอยการลากหรือร่องรอยของลักษณะบาดแผลที่พบก็น่าจะเป็นสัตว์ประเภทเสือ
1: นายอัตพลเจริญชันสาที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยนะคะว่าบริเวณรอบสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะมีเสือโคร่งเนี่ยอาศัยอยู่ประมาณ 2-5 ตัวนะคะจึงให้สั่งการให้ทางสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจับเสือโคร่งเพื่อนำมาตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับขนของเสือที่พบอยู่ในจุดที่เกิดเหตุพร้อมกับยอมรับนะคะว่าเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีรายงานด้วยนะคะว่าคือไปพบนี่แหละเสือโคร่งเนี่ยวิ่งไล่รถยนต์ของทีมวิจัยอยู่ในพื้นที่ค่ะแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเสือตัวเดียวกับที่ก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้หรือไม่ค่ะ
0: ดูเรื่องของปราบปรามยาเสพติดนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ16ล้านบาทยกระดับความร่วมมือกับ3ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามร่วมกันสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาตินางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม16ล้านบาทตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ดึงงบประมาณดังกล่าวนั้นจะใช้สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมถึงปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังคงน่าเป็นห่วงและมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ สำหรับการดำเนินงานจะมุ่งเน้นใน3ด้านหลักก็คือการสกัดกั้นและการปราบปรามยาเสพติดการป้องกันและบำบัดรักษาควบคู่กับการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวชายแดนรวมถึงการพัฒนาศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอด

0: ภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศทั้งนี้งบประมาณนั้นจะนำไปสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมในพื้นที่เสี่ยงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจสารเคมีและยาเสพติดการพัฒนาระบบตรวจพิสูจน์และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสกัดกั้นและการหยุดยั้งยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ประเทศไทย
1: ตำรวจไซเบอร์ค่ะได้บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์กลางเมืองแม่สอดนะคะเข้าไปจับกุมแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์เครือข่ายเว็บพนันเป็นจำนวนมากค่ะพลตำรวจตรีกิตตัดบำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4หรือว่าสอท4ค่ะสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากที่สืบทราบว่าเป็นสถานที่ใช้บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์ซึ่งจากการตรวจค้นก็ไปพบอายุชายนะคะอายุ23ปีเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบเว็บพนันออนไลน์พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็เอกสารรายละเอียดโปรโมชั่นของเว็บพนันไว้เป็นของกลางด้วยผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพบอกว่ารับจ้างเป็นแอดมินดูแลระบบเว็บพนันค่ะผัดเปลี่ยนเวรกันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทำมานานแล้วกว่า5เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อที่จะติดตามผู้ร่วมขบวนการรายอื่นมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: แต่ว่าในเรื่องของเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ณขณะนี้ก็ยังคงมีให้เห็นกันทุกวันนะครับไปดูเคสล่าสุดกันครับเป็นเคสที่จังหวัดสงขลาตำรวจสปอสภาค9บุกช่วยหนุ่มวัย18ปีอันนี้ถูกมิจฉาชีพอ้างว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วก็หลอกว่าเกี่ยวข้องกับคดีเปิดซิมการ์ดให้กับกลุ่มผู้กระทำผิดให้โอนเงินให้2ล้านบาทเพื่อมีความบริสุทธิ์ใจจนสุดท้ายเนี่ยน้องโอนเงินไปจนครบ2ล้านบาทแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หยุดครับให้น้องเปิดห้องพักด้วยห้ามติดต่อใครแล้ววิดีโอคอลอย่างต่อเนื่องพยายามให้โอนเงินเพิ่มมาอีกแต่ว่าสุดท้ายนั้นตำรวจก็บุกไปช่วยไว้ได้ทันขณะที่เข้าไปที่ห้องพักต้องยืนยันนะว่าเป็นตำรวจจริงด้วยครับเรียกว่ากว่าตำรวจจะเข้าไปได้ต้องพยายามยืนยันตัวว่านี่คือตำรวจจริงนะนี่คือตำรวจจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่น้องคุยด้วยเนี่ยเป็นมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วบอกว่าอย่าหลงเชื่อคนอื่นสุดท้ายเนี่ยนั่นคือบรรยากาศที่ตำรวจเข้าไปในห้องพักได้เป็นบรรยากาศช่วงที่ตำรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค9ครับนำโดยพันตำรวจเอกจักราวุฒิบุญเรืองรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9บุกเข้าไปช่วยน้องเอต้องบอกว่าอันนี้เป็นขอเป็นนามสมมุตินะครับวัย18ปีภายในห้องพักภูริเฮาส์ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องยืนยันว่าเป็นตำรวจจริงๆเพราะขณะนั้นน้องเองเนี่ยกำลังวิดีโอคอลกับมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจแต่พอเห็นตำรวจจริงมาเนี่ยก็รีบปิดการสนทนาและลบบัญชีแอปพลิเคชัน LINE ทันทีเคสนี้ครับน้องผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพให้หลอกโอนเงินเนี่ยไปถึง2ล้านบาทซึ่งก่อนที่ตำรวจจะมาถึงได้โอนไปแล้วนะครบแล้วทั้ง2ล้านบาทเนี่ยโดยน้องไปอ้างกับพ่อแม่ว่าได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนดังกล่าวพ่อแม่ก็เชื่อครับเลยโอนเงินมาให้จากนั้นน้องก็ทยอยโอนให้คนร้ายครั้งละ 500,000 บาทรวม4ครั้งเป็น2ล้านบาทจากนั้นคนร้ายสั่งให้น้องเปิดห้องพักตัดการติดต่อพ่อแม่ญาติและเพื่อนๆพยายามหลอกให้หาเงินมาเพิ่มอีก5ล้านบาทโดยช่วงที่น้องเปิดห้องพักนั้นเจ้าหน้าที่ของสปอสตำรวจภูธรภาค9เองก็ได้รับการติดต่อจากพ่อแม่ของน้องนะครับว่าน้องเนี่ยน่าจะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเจ้าหน้าที่จึงพยายามติดตามจนพบว่ามาเปิดห้องพักที่นี่และช่วยเหลือได้ทันก่อนที่จะโอนเงินไปเพิ่มอีกทางเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาดำเนินคดีต่อไป

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่อ้าวสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: หอแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือน

0: งินถุงแดงยังไงล่ะ
1: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
0: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
1: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
0: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม่
3: สมัยรัชกาลที่5
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
1: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังค์เป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายไปจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่คุณปู่มาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สว
0: ัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะซึ่งนะคะเนื้อหาของเราในวันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาที่ต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรคะเราทำใบงานแล้วใช่ไหมคะใบงานอะไรเอ่ยการวางแผนการดำเนินงานจัดป้ายนิเทศใช่ไหมคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะในด้านของจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะของเรื่องการจัดเตรียมป้ายนิเทศนะคะจริงๆแล้วนะคะเราเรียนทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะชั่วโมงแรกนะคะเราศึกษากันเรียบร้อยแล้วแล้วนักเรียนก็ทำนะคะใบงานในเรื่องของการจัดเตรียมป้ายนิเทศเรียบร้อยแล้วนะคะด้านความรู้ความเข้าใจนะคะในของจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนจะต้องบอกลักษณะของป้ายนิเทศที่ดีนะคะด้านทักษะกระบวนการนะคะจัดทำป้ายนิเทศตามลักษณะป้ายนิเทศที่ดีวันนี้นะคะเราจะได้จัดทำป้ายนิเทศนะคะด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะบอกความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการวางแผนร่วมมือการดำเนินงานกลุ่มผ่านการทำป้ายนิเทศคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะรักชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็ฝ่ายเรียนรู้นักเรียนคะสมรรถนะนะคะที่จะเกิดกับนักเรียนนะคะก็คือในเรื่องของการจัดทําป้ายนิเทศตามลักษณะป้ายนิเทศที่ดีนะคะบอกความสําคัญและประโยชน์ของการวางแผนร่วมมือการดําเนินงานกลุ่มผ่านการทําป้ายนิเทศนั่นเองนะคะนักเรียนคะก่อนอื่นนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะครูให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมกลุ่มใช่ไหมคะก็คือในเรื่องของใบงานที่8การวางแผนการจัดทำป้ายนิเทศใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอนะคะในเรื่องของการวางแผนนะคะการจัดป้ายนิเทศที่ดีกันนะคะทั้งหมด10กลุ่มนะคะคุณครูปลายทางดำเนินการได้เลยนะคะต้นทางคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันนำเสนอการออกแบบป้ายนิเทศนะคะเรียนเชิญตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มทั้งหมด10กลุ่มได้เลยค่ะเชิญค่ะออกมาเตรียมนำเสนอเลยค่ะเริ่มจากกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่2ค่ะลูกมาเลยเชิญครับเชิญทุกกลุ่มเลยค่ะ10กลุ่มมาเลยลูกกลุ่มที่2อ่ะกลุ่มที่1ขยับหน่อยลูกกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ลูกต่อเลย
3: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่ม1นะครับหัวข้อที่ได้คือสมเด็จพระมรามาธิบดีที่1การสถาปนากรุงศรีอยุธยาครับการจัดทำป้ายนิเทศที่ได้จะทำในเนื้อหามีสาเหตุการเลือกทำเลที่ตั้งกระบวนการสถาปนาและการวางผังเมืองครับและผลกระทบต่อการสถาปนาเมืองครับและมีรูปประกอบ 1-3 รูปครับในส่วนที่2แบบตรวจสอบนะครับมีองค์ประกอบครบ7องค์ประกอบครับหน้าที่การรับผิดชอบนะครับการออกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับหัวข้อหลักหัวข้อรองเป็นเด็กหญิงและสุภาชวนพินครับการจัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดทำป้ายนิเทศครับเป็นเด็กชายสิทธิโชคเกษตรกุลทรัพย์
2: คร
3: ับการจัดเตรียมภาพประกอบเป็นเด็กชายประกรณ์พฤกษาอลักษ์ครับจัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการจัดป้ายนิเทศเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นหน้าที่ของเด็กชายสิทธิโชคเกษตรกุลทรัพย์
2: คร
3: ับ จัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอป้ายนิเทศเป็นหน้าที่ของเด็กชายประกรณ์พฤกษาอลักษ์ครับ
2: ครับผมอันนี้ก็คือในเรื่องนะคะกลุ่มที่1 นะคะสมเด็จพระรามาธิบดีนะคะในเรื่องของการสถาปนากรุงศรีอยุธยานะคะถือว่ากลุ่มแรกนี้ค่ะมีการวางแผนดำเนินการจัดป้ายนิเทศแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบได้อย่างดีเลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่2ค่ะ
1: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่มที่2นะครับหัวข้อที่ได้รับคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินครับผมได้มีการแบ่งหัวข้อย่อยเป็นทั้งหมด4หัวข้อครับได้แก่1การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน2การปรับปรุงระบบการปกครอง3การจัดระเบียบระบบศักดินาและตำแหน่งขุนนาง4ผลของการปฏิรูปครับผมได้มีการจัดเรียงรูปทั้งหมด3รูปครับและมีแหล่งที่มาครับ
2: มีจัดวางมีรูป3รูปแล้วก็มีแหล่งที่มาอ้างอิงอ่ะต่อค
1: ่
2: ะ
1: แบบตรวจสอบคือผมมีองค์ประกอบทั้งหมด7องค์ประกอบครบครับหน้าที่ที่รับผิดชอบคือออกแบบตัวอักษรและเหมาะสมกับหัวข้อหลักหัวข้อรองคือเด็กหญิงณัฐวรรณเจียมดีครับ2ครับจัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดทําป้ายนิเทศได้แก่เด็กชายสราวุธศรีนุชครับ3ครับจัดเตรียมภาพประกอบได้แก่เด็กชายสราวุธศรีนุชครับ4ครับจัดเตรียมวัสดุในการจัดทำป้ายนิเทศเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นต้นได้แก่เด็กหญิงฟ้านัชชาครับ4 5ครับจัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอคือเด็กหญิงฟ้านัชชาสินปานีครับ
2: ถือว่ากลุ่มที่2นะคะมีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบทุกคนนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาจากกลุ่ม3นะคะหัวข้อที่ได้คือพระบรมไตรโลกนาถกฎหมายศักดินาค่ะของหนูมีทั้งหมด3ส่วนนะคะนั่นก็คือมีกฎหมายศักดินามีข้อดีของระบบศักดินาและมีข้อเสียของระบบศักดินาค่ะและมีรูปอีก2รูปและมีแหล่งที่มาค่ะ
2: มีทั้งข้อดีข้อเสียใช่มั้ยคะของกฎหมายศักดินาค่ะ
4: แล้วก็ตอนที่2ของแบบตรวจสอบนะคะของหนูมีครบทั้ง7หัวข้อเลยค่ะในการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบนะคะ1ออกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับหัวข้อหลักหัวข้อรองคือเด็กหญิงภัทรวดีพุทธแย้ม2จัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดทำป้ายนิเทศคือเด็กหญิงภัทรวดีพุทธแย้ม3จัดเตรียมภาพประกอบคือเด็กชายนิธิจงเจริญ4จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการจัดป้ายนิเทศเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นต้นคือเด็กหญิงวรวรรณชาววิทยังกูลค่ะ5จัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอป้ายนิเทศคือเด็กหญิงวรวรรณชาววิทยังกูลค่ะ
2: ก็คือทุกคนในกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
2: โอเคค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะเชิญครับ
5: หัวข้อที่ผมได้นะครับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ครับผมแบ่งหัวข้อเป็น4ข้อย่อยครับเหตุการณ์สาเหตุการฟื้นฟู
2: มีรูปภาพไหมคะของผม
5: มีรูปภาพอีก2รูปครับ
2: มีรูปภาพ2รูปใช่ไหมโอเค
5: องค์ประกอบ7ข้อครบครับหน้าที่รับผิดชอบ1ออกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับหัวข้อหลักหัวข้อรองเป็นเด็กหญิงปิยภัทรเพชรสุขใสครับส่วนข้อ2จัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดทำป้ายนิเทศก็เด็กหญิงปิยภัทรเพชรสุขใสครับจัดเตรียมภาพประกอบนักเด็กชายณัฐนนท์เกษตรพุทธสุขครับ4จะเตรียมวัสดุ

0: ที่ใช้ในการจัดประเทศเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นต้นเป็นเด็กหญิงเบียร์พัดเพชรสุขใสครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับ5จัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอประเทศเป็นเด็กชายประสิทธิ์กองกับพันครับ
1: ครับคือทุกคนในกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ครับโอเคต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะเชิญค่ะ
2: หัวข้อเรื่องนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพครับผมแบ่งเป็น3หัวข้อย่อยครับมีภูมิหลังของเหตุการณ์การประกาศอิสรภาพและผลกระทบและความสำคัญครับจะมีรูปภาพ2รูปครับแล้วก็มีแหล่งที่มาครับ
1: มีรูปภาพ2รูปมีแหล่งที่มาแล้วก็แบ่งออกเป็น3หัวข้อใช่มั้ยคะ
2: แบบทดสอบครบทั้ง7ครับ
1: แบบตรวจสอบนะคะครบทั้ง7เลยใช่มั้ยคะมีทุกอย่างใช่มั้ยคะโอเคค่ะ
2: หน้าที่การรับผิดชอบนะครับ1ครับออกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับหัวข้อหลักและหัวข้อรองครับคือเด็กชายชโนไทยของบัวครับ2ครับการจัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดทำป้ายนิเทศนะครับคือเด็กชายชโนไทยของบัวครับเด็กชายวัชรพลปิ่นทองแล้วก็เด็กหญิงจิตตาภาลวดเร็วครับ3ครับจัดเตรียมภาพประกอบครับเด็กหญิงสุจิตภารวดเร็วแล้วก็เด็กชายวัชรพลปิ่นทองครับ4ครับจัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการจัดป้ายนิเทศครับเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นต้นครับคือเด็กหญิงสุจิตภารวดเร็วครับ5ครับจัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอป้ายนิเทศครับคือเด็กชายวัชรพลปิ่นทองครับ
1: ค่ะกลุ่มนี้ก็คือในเรื่องของการจัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลเนี่ยจะร่วมกันทั้งหมดในกลุ่มเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่6ค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่ม6นะครับหัวข้อแรกที่ได้คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสงครามยุทธาธีได้แบ่งหัวข้อย่อยเป็น4หัวข้อครับ1สาเหตุ2เหตุการณ์3เหตุผลที่ชนะ4ผลดีจากสงครามรูปภาพประกอบผมได้เตรียม2รูปครับแล้วก็มีแหล่งที่มาครับ
1: แบ่งหัวข้อย่อยออกเป็น4หัวข้อย่อยใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปภาพประกอบ2รูปนะคะแล้วก็อ้างอิงแหล่งที่มานะคะอ่ะค
3: ่
1: ะ
3: องค์ประกอบครบทั้ง7หัวข้อครับ
1: อ๋อแบบตรวจสอบนี่คือมีครบทั้ง7หัวข้อโอเคค่ะ
3: หน้าที่รับผิดชอบนะครับ1ออกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับหัวข้อหลักหัวข้อรองเด็กชายวริศฟูสิทธิทรัพย์ 2. จัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดทำป้ายนิเทศเด็กชายปริญญานาคสัง 3. จัดเตรียมภาพประกอบเด็กชายวริศฟูสิทธิทรัพย์ 4. จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการจัดป้ายนิเทศเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นต้นเด็กชายวริศฟูสิทธิทรัพย์และเด็กชายธลีวัฒน์มากหมู่ 5.จัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอป้ายนิเทศเด็กชายวริศฟูสิทธิทรัพย์และเด็กชายปริญญานาคสัง
1: กลุ่มนี้จะใช้นะคะบุคลากรใช่ไหมในการจัดเตรียมอุปกรณ์ใช่ไหมคะแบ่งกันจัดเตรียมอุปกรณ์มาใช่ไหมครับใช่ไหมคะโอเคสองคนจัดเตรียมอุปกรณ์แต่ว่าทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบเหมือนกันใช่ไหมคะโอเคค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่7ค่ะเชิญค่ะ
4: สวัสดีค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่7นะคะหัวข้อเรื่องสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้านต่างประเทศเจ้าพระยาโกษาปานหัวข้อของกลุ่มแบ่งเป็น4หัวข้อย่อยค่ะ1การเล่าเหตุการณ์2จุดประสงค์การเดินทาง3หลักการเปลี่ยนแปลง4การเรียบเรียงค่ะมีรูปภาพประกอบ 1-2 รูปค่ะในตอนที่2แบบตรวจสอบทั้ง7ข้อมีครบทั้ง7ข้อค่ะหน้าที่การรับผิดชอบ
1: แบบตรวจสอบเนาะครบทั้งหมด7หัวข้อนะคะ
4: ค่ะหน้าที่รับผิดชอบ1ออกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับหัวข้อหลักและหัวข้อรองเด็กหญิงณภัสสรมังสาค่ะ2จัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดทำป้ายนิเทศเด็กหญิงดาวิกาผู้กาดค่ะ3จัดเตรียมภาพประกอบเด็กหญิงกัญญาภาเชตรีค่ะ4จัดเตรียมวัสดุในการจัดป้ายนิเทศเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นต้นมีหน้าที่จัดเตรียมทุกคนค่ะ5จัดเตรียม

0: สื่อประกอบการนำเสนอปณิเทศถามทุกคนค่ะ
1: ก็คือกลุ่มนี้ก็คือจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกคนใช่ไหมคะรวมไปถึงจัดเตรียมสื่อประกอบทุกคนใช่ไหมคะโอเคค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่8ค่ะเชิญค่ะ

0: แบบตรวจสอบมีทั้งหมด7หัวข้อครบทุกอันครับ
1: ครับ
0: หน้าที่รับผิดชอบออกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับหัวข้อหลักหัวข้อรองเด็กชายภูรินัทอินทราทรงข้อที่2จัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดทําป้ายนิเทศเด็กชายภูรินัทอินทราทรงข้อที่3จัดเตรียมภาพประกอบเด็กชายกิตติชัยทะทองข้อที่4จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการจัดป้ายนิเทศเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นต้นเด็กชายกิตติชัยทัดทองและเด็กชายธนดลเสื่อมมะลิข้อที่5จัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอป้ายนิเทศเด็กชายธนดลเสื่อมมะลิครับ
1: ครับกลุ่มผมนี้คือมีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบทุกคนเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่9ค่ะ
2: ผมมาจากตัวแทนของกลุ่มที่9นะครับหัวข้อเรื่องคือพระเจ้าตากสินตอนก่อกู้เอกราชและปราบชุมนุมครับกลุ่มผมมีหัวข้อย่อยทั้งหมด4หัวข้อนะครับสถานการณ์หลังเสียกรุงอยุธยาพระเจ้าตากสินมหาราชก่อกู้เอกราชการปราบชุมนุมต่างๆและผลจากการก่อกู้การก่อกู้และรวมชาติครับกลุ่มผมมีรูปพระเจ้าตากสินทั้งหมด2รูปและแหล่งที่มาครับ
1: มีแบ่งออกเป็น4หัวข้อย่อยมีรูป2รูป
2: ใช่ไห
1: มคะแล้วก็มีการอ้างอิงแหล่งที่มา
2: ในตอนที่2ครับแบบตรวจสอบมีครบทั้ง7หัวข้อครับหน้าที่รับผิดชอบ1ออกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับหัวข้อหลักและหัวข้อรองและแก่เด็กชายวสปอร์ต2จัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดทําป้ายนิเทศและแก่เด็กหญิงปิยาภัทรนกขุนทองครับ3จัดเตรียมภาพประกอบได้แก่เด็กหญิงกวิศราขุนลุ่งเรืองครับ4จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการทําป้ายนิเทศเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นต้นได้แก่เด็กหญิงกวิศราขุนลุ่งเรือง5จัดเตรียมสื่อประกอบการนําเสนอป้ายนิเทศได้แก่เด็กหญิงปิยาภัทรนกขุนทองครับ
1: ก็คือทุกคนในกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบใช่มั้ยคะโอเคครับต่อไปนะคะกลุ่มที่10ค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูมาจากกลุ่ม10นะคะหัวข้อเรื่องคือชาวบ้านบางระจันนะคะมีหัวข้อย่อยอยู่3หัวข้อมีความเป็นมาเหตุการณ์ผลลัพธ์และความสำคัญแล้วก็มีรูปกับแหล่งที่มาค่ะ
1: มีหัวข้อย่อย3หัวข้อแล้วก็ประกอบด้วยรูปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีแหล่งที่มาค่ะ
3: ในส่วนที่2องค์ประกอบทั้งกลุ่ม10มีองค์ประกอบทั้ง7หัวข้อครบค่ะ
1: ค่ะแบบตรวจสอบก็คือมีครบทุกข้อใช่ไหมคะ
3: ใช
1: ่ค่ะ
3: หน้าที่รับผิดชอบนะคะออกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับหัวข้อหลักหัวข้อรองทิติกัญญาสัมภาค่ะจัดเตรียมเนื้อหาในข้อมูลในการทำป้ายนิเทศพลอยประพัดวงแก้วค่ะจัดเตรียมภาพประกอบประพัดสอดไกรเพชรค่ะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำป้ายนิเทศเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นต้นทิติกัญญาสัมภาค่ะจัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอป้ายนิเทศพลอยประพัดวงแก้วค่ะ
1: หนูเป็นคนจัดเตรียมสื่อในการนำเสนอใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: ค่ะอ่ะค่ะนักเรียนคะตบมือให้ตัวแทนกลุ่มทั้งหมด10กลุ่มเลยค่ะนักเรียนคะจากการนำเสนอของทั้ง10กลุ่มนะคะถือว่านักเรียนนะคะมีการบริหารจัดการในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบได้ดีเยี่ยมเลยนะคะคือทุกคนในกลุ่มนะคะมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรานะคะมีแบบประเมินป้ายนิเทศนะคะซึ่งแบบประเมินป้ายนิเทศนี้นะคะเดี๋ยวครูจะแจกให้ทุกกลุ่มเลยนะคะทุกกลุ่มนะคะจะต้องนะคะตรวจสอบนะคะว่าในแต่ละส่วนนะคะก็คือส่วนที่1ค่ะนักเรียนจะเป็นในเรื่องของส่วนของหัวข้อนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านต้องแก้ไขไหมนะคะส่วนหัวข้อนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะขนาดตัวอักษรเหมาะสมรูปแบบตัวอักษรเหมาะสมไหมนะคะส่วนที่2จะเป็นส่วนของเนื้อหานะคะก็คือขนาดตัวอักษรเหมาะสมรูปแบบตัวอักษรเหมาะสมนะคะรวมไปถึงเนื้อหาครบถ้วนนะคะส่วนที่3จะเป็นในเรื่องของภาพประกอบนะคะก็คือรูปภาพเนี่ยค่ะมีความสอดคล้องกับ เนื้อหาไหมนะคะรวมไปถึงมองถึงในเรื่องของขนาด

นะคะของภาพเหมาะสมไหมนะคะส่วนที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งแล้วก็ความสวยงามนะคะก็คือจะดูในเรื่องของสีพื้นหลังรวมไปถึงกรอบตกแต่งนะคะและส่วนที่5จะเป็นในเรื่องของการจัดวางนะคะองค์ประกอบนะคะว่ามีความเหมาะสมไหมนะคะส่วนที่6ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของสื่อนะคะในการนำเสนอผลงานนะคะแล้วก็ส่วนที่7นะคะส่วนสุดท้ายนะคะจะดูว่ามีอ้างอิงไหมจากแหล่งที่มาไหมนะคะนักเรียนคะให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มนะคะออกมารับแบบประเมินนะคะป้ายนิเทศนะคะแบบประเมินป้ายนิเทศนี้คือนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องประเมินเองนะคะคุณครูปลายทางดำเนินการแจกแบบประเมินป้ายนิเทศได้เลยนะคะต้นทางให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับหน่อยค่ะฮัลโหลรวมทั้งหมดจะมี12ข้อนะคะอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับผมเอาไปก่อนนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้รับแบบประเมินป้ายนิเทศเรียบร้อยแล้วนักเรียนคะนักเรียนมาดูเกณฑ์ตัดสินก่อนลูกมาดูเกณฑ์ตัดสินก่อนนะคะเกณฑ์ตัดสินนะคะนักเรียนจะมีทั้งหมด12ข้อใช่ไหมคะถ้านักเรียนได้ช่วงคะแนนครูจะนับเป็นข้อละ1คะแนนนะถ้าได้10ถึง12ข้อนะคะถือว่าระดับคุณภาพเนี่ยดีนะคะได้ระดับ3นะคะแต่ถ้านักเรียนได้6ช่วงคะแนน6ถึง9นะคะถือว่าระดับคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ก็คือ2นั่นเองนะคะแต่นะคะถ้านักเรียนประเมินป้ายนิเทศแล้วนะคะคะแนนของนักเรียนเนี่ยกลุ่มของนักเรียนเนี่ยต่ำกว่า5คะแนนถือว่าระดับคุณภาพของนักเรียนเนี่ยค่ะต้องเป็นไงคะต้องปรับปรุงนั่นเองนะคะทำได้ไหมคะนักเรียนมีคำถามไหมเกี่ยวกับแบบประเมินป้ายนิเทศไม่มีนะถ้าไม่มีนะคะเราเข้าสู่กิจกรรมของวันนี้กันนะคะกิจกรรมของวันนี้จะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะซึ่งนะคะในกิจกรรมนี้นะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะดำเนินการจัดเตรียมวัสดุในการทำป้ายนิเทศนะคะหากนักเรียนเนี่ยมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการทำงานเนี่ยค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนเนี่ยจดบันทึกลงในสมุดเรียนของนักเรียนนะคะและครูเนี่ยค่ะนักเรียนจะอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดทำป้ายนิเทศนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มนักเรียนนะคะซึ่งป้ายนิเทศที่ดีเนี่ยค่ะนักเรียนก็คือเป็นการแสดงนะคะหรือสื่อสารให้ผู้ชมเนี่ยได้รับรู้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คำว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็คือตรงกับหัวข้อที่นักเรียนได้รับผิดชอบนั่นเองใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยลักษณะของป้ายนิเทศที่ดีนักเรียนจะต้องเรียบง่ายนะคะชัดเจนรวมไปถึงจะต้องดึงดูดความสนใจนะคะจากผู้ชมนะคะให้ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือข้อมูลนะคะนักเรียนจะต้องกระชับนะคะถูกต้องนะคะและก็เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ได้ใจความนะคะผู้ชมเนี่ยค่ะจะได้รับประโยชน์นะคะตรงตามเป้าหมายนะคะโดยการวางแผนร่วมมือกันนะคะในการดำเนินงานกลุ่มนั่นเองนะคะนักเรียนคะในเรื่องของการอธิบายนะคะการจัดทำป้ายนิเทศนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีนะครูต่อนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบัติจัดเตรียมป้ายนิเทศนะคะเดี๋ยวครูจะเดินไปหานักเรียนทุกกลุ่มนะคะเพื่อให้คำแนะนำถ้ากลุ่มไหนนะคะจะสอบถามครูสามารถยกมือได้เลยนะคะแล้วก็ครูจะประเมินการทำงานกลุ่มของนักเรียนทุกกลุ่มนะคะจากนั้นนะคะการดำเนินงานนะคะถ้านักเรียนพบปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะคะหรือไม่เป็นอย่างไรเนี่ยสำเร็จตามแผนหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวครูให้นักเรียนบอกด้วยนะคะนักเรียนคะนักเรียนพร้อมที่จะจัดทำป้ายนิเทศเรียงเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะปลายทางคะครูปลายทางดำเนินการให้นักเรียนจัดทำป้ายนิเทศได้เลยนะคะต้นทางนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนลงมือจัดทำป้ายนิเทศได้เลยค่ะเชิญค่ะ

เรียนขาตอนนี้นะคะมีกลุ่มไหนบ้างที่พบปัญหาและก็อุปสรรคในการจัดทำป้ายนิเทศคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะมีอะไรบ้างก็บันทึกลงในสมุดนะบางกลุ่มนะคะครูก็ได้เดินไปให้คำแนะนำเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคะเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะเมื่อกี้นะคะครูได้แจกใช่ไหมคะแจกอะไรเอ่ยแบบประเมินใช่ไหมคะครูจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายนิเทศตามเกณฑ์การประเมินนะคะตอนนี้นะคะหลายกลุ่มนะคะทำป้ายนิเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูให้นักเรียนตรวจสอบนะคะความเรียบร้อยนะคะของป้ายนิเทศก่อนนะคะนักเรียนคะตรวจสอบค่ะแต่ละกลุ่มตรวจสอบเลยเอาแบบประเมินขึ้นมาลูกเอาแบบประเมินขึ้นมาเอาแบบประเมินขึ้นมาเร็วคุณครูปลายทางดำเนินการนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายนิเทศตามเกณฑ์ได้เลยนะคะให้นักเรียนปลายทางตรวจสอบได้เลยนะคะลูกตรวจสอบลูกแล้วก็ประเมินลงไปเลยนะคะนักเรียนคะดูนะดูนะลูกดูในแบบประเมินป้ายนิเทศใช่ไหมในแบบประเมินป้ายนิเทศนะคะมันจะมีคำว่าผ่านไม่ผ่านแก้ไขใช่ไหมคะให้นักเรียนในกลุ่มอะค่ะช่วยกันวิเคราะห์ว่าหัวข้อยกตัวอย่างนะคะขนาดตัวอักษรเนี่ยเหมาะสมไหมถ้าสมมติว่าเหมาะสมก็ติ๊กผ่านถ้าไม่เหมาะสมก็ติ๊กไม่ผ่านแล้วก็แก้ไขต้องแก้ยังไงต้องปรับขนาดเป็นยังไงคะให้ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะได้เนาะถ้าได้ลงมือเลยค่ะลงมือประเมินเลย

0: เรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต้นทางทั้ง10กลุ่มนะคะทําแบบประเมินเรียบร้อยแล้วนักเรียนคะนักเรียนคะในชั่วโมงต่อไปนะคะก็คือจะเป็นชั่วโมงที่13และชั่วโมงที่14นะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอนะคะผลงานป้ายนิเทศนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะโดยที่ชั่วโมงที่13นะคะจะเป็นการฝึกซ้อมการนำเสนอและนำเสนอนะคะเราจะฝึกซ้อมการนำเสนอในชั่วโมงที่13นะคะเสร็จแล้วเราจะนำเสนอในชั่วโมงที่13เลยแล้วต่อด้วยการนำเสนอในชั่วโมงที่14ต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไหมคะเกี่ยวกับการนำเสนอมีไหมเอ่ยถ้านักเรียนไม่มีคำถามนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะฝึกซ้อมการนำเสนอผลงานและนำเสนอป้ายนิเทศนั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะก็คืออะไรเอ่ยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือป้ายนิเทศที่นักเรียนสร้างขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้การทำงานกลุ่มเป็นยังไงบ้างคะมีความสุขไหมเอ่ยมีความสุขอาจจะแบบถกเถียงกันเล็กน้อยใช่ไหมแต่ก็เป็นไปด้วยดีใช่ไหมงานก็สำเร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะนักเรียน
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนงานวัดแสนสนุกสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ที่วัดใกล้บ้านของแทนไทยมีงานประจำปีด้วยมีร้านค้าเยอะแยะเลย
1: ใช่เลยไม่โทรชอบมากร้านขายอาหารก็เยอะของเล่นก็มีให้เล่นมากมายเลยไม่โทรอยากเล่นม้าหมุนที่สุดเลย
0: ใช่ๆๆแทนไทยก็อยากเล่นแต่ม้าหมุนอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆมาช่วยแทนไทยกับไม้โทตามหาม้าหมุนกันหน่อยนะ
1: ไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เขากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังเล่นม้าหมุนหรือเปล่านะ
1: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไหว้พระ
0: ไหว้พระ
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: แล้วถ้าแทนไทยอยากไหว้พระบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างนะ
1: เพื่อนๆลองสังเกตสิว่าผู้คนที่มาไหว้พระเตรียมอะไรมาบ้างดอกไม้ธูปเทียน
0: ดอกไม้ธูปเทียน
1: ว้าวทุกคนเก่งมาก
0: งั้นเรามาไหว้พระพร้อมกันนะ
1: เราเดินไปต่อดีกว่านี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่านะ
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไก่ย่าง
1: ร้านขายไก่ย่างนะเอง
0: ใช่แล้วล่ะ
1: แล้วร้านข้างๆนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่า
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรขนมสายไหม
1: ร้านขายขนมสายไหมนี่เอง
0: ใช่แล้วน่าอร่อยนะเราซื้อแล้วเดินตามหาม้าหมุนกันต่อดีกว่าตรงนี้มีร้านอะไรนะหรือจะเป็นม้าหมุนที่เรากำลังตามหากัน
1: นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรลูกชิ้นปิ้ง
0: ร้านขายลูกชิ้นปิ้งแล้วอีกร้านที่อยู่ข้างๆกันมีป้ายเขียนว่าอะไรนะ
1: หวานเย็น
0: ร้านขายหวานเย็นยังไม่ใช่หมาหมุนที่เราตามหานี่นะ
1: นั่นสิงั้นช่วยกันตามหาม้าหมุนกันต่อนะทุกคน
0: นี่ใช่ม้าหมุนที่เรากำลังตามหาหรือเปล่านะ
1: นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรชิงช้าสวรรค
0: ์ชิงช้าสวรรค์เหรอเนี่ยแล้วอีกป้ายนึงล่ะอ่านว่าอะไรม้าหมุน
2: พวกเราเจอม้าหมุนแล้ว
1: เก่งมากพวกเราทุกคนทำได้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราเจอป้ายอะไรกันมาบ้างไหว้พระดอกไม้ธูปเทียนไก่ย่างขนมสายไหมลูกชิ้นปิ้งหวานเย็นชิงช้าสวรรค์ม้าหมุน
0: ทุกคนเก่งมากๆเลย แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา

0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้เธอต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเคยมีประสบการณ์ที่เวลาว่างๆที่เรานั่งชมวิวมองท้องฟ้าแล้วเราอยากจะบรรยายความรู้สึกนั้นออกมาเป็นคำพูดไหมคะเคยมีไหมคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนเคยมีประสบการณ์นี้แล้วก็คุณครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเคยมีประสบการณ์ที่ประทับใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะแล้วอยากถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนอยากจะที่จะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นให้ผู้อื่นได้ทราบไหมอยากที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ทราบใช่ไหมคะทำไมถึงอยากแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ทราบคะอยากให้เพื่อนๆหรือผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวหรือความรู้สึกของเราที่เจอกับเหตุการณ์ต่างๆหรือสิ่งรอบตัวเราใช่ไหมคะซึ่งไม่ปล่อยให้ความคิดหรือคำพูดของเราลอยลมไปกับอากาศใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนทุกคนนะคะสามารถนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราจากเหตุการณ์ที่ประทับใจจากทิวทัศน์ที่เราชื่นชมนะคะแบ่งปันให้ผู้อื่นรับรู้ได้ผ่านการเขียนนั่นเองนะคะซึ่งงานเขียนของเรานะคะบางครั้งอาจจะเป็นพลังบวกให้กับผู้อ่านก็ได้นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมา

0: สร้างพลังบวกนะคะสร้างงานเขียนกับชั่วโมงร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะคะค่ะก็จะเป็นชั่วโมงของการนำความรู้เรื่องประโยคในภาษาไทยมาร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องพูดอธิบายลักษณะโครงสร้างของประโยคทั้ง3ชนิดได้นะคะแล้วก็เขียนเรียบเรียงเรื่องโดยใช้ประโยคทั้ง3ชนิดได้ถูกต้องนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญของการสร้างงานเขียนด้วยประโยคที่ถูกต้องนะคะทั้ง3ชนิดในการสื่อสารนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้เริ่มที่กิจกรรมข่าววันนี้ใช่ประโยคหรือไม่นะคะคุณครูจะมีพาดหัวข่าวมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณาว่าพาดหัวข่าวนี้ใช่ประโยคหรือไม่พร้อมไหมคะพร้อมแล้วเรามาอ่านข่าววันนี้ใช่ประโยคหรือไม่พาดหัวข่าวแรกนะคะนักเรียนทั่วประเทศสอบโอเน็ตพร้อมกันวันนี้อยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าข้อความนี้พาดหัวข่าวนี้เป็นประโยคหรือไม่คะเป็นไหมคะ
1: เป
0: ็นทำไมถึงเป็นประโยคคะนักเรียนมีประธานมีกริยาใช่ไหมคะแล้วก็สามารถสื่อความได้ใช่ไหมคะพาดหัวข่าวต่อไปเชิญชวนชิมช็อปมหกรรมโอท็อปศิลปชีพประทีปไทยนักเรียนคิดว่าพาดหัวข่าวนี้เป็นประโยคไหมคะเป็นไหมทำไมถึงไม่เป็นคะเป็นการเชิญชวนนักเรียนลองสังเกตการใช้ลักษณะของภาษาเชิญชวนชิมช็อปมหกรรมโอท็อปศิลปชีพไทยสามารถสื่อความได้ไหมสื่อสารได้ไหมคะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนมีความเข้าใจไหมกับพาดหัวข่าวนี้เข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจว่ามีการจัดมหกรรมโอท็อปแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนไปชิมช็อปใช่ไหมคะถือได้ว่าเป็นประโยคไหมคะเป็นไหมเป็นประโยคใช่ไหมคะค่ะอีกหนึ่งพาดหัวข่าวนะคะพาดหัวข่าวว่าฮีโร่วิวถึงไทยเช้านี้ข้อความพาดหัวข่าวนี้เป็นประโยคไหมคะเป็นไหมเป็นทำไมถึงเป็นเพราะสามารถสื่อความได้แล้วก็มีประธานแล้วก็มีกริยาใช่ไหมคะจะสังเกตเห็นว่าการพาดหัวข่าวนะคะแต่ละข่าวในชีวิตประจำวันของเราจากหนังสือพิมพ์ในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือออนไลน์หรือตามหน้าฟีดต่างๆในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยก็จะมีการใช้ลักษณะของประโยคในการพาดหัวข่าวที่สั้นใช่ไหมคะกระชับเพื่อดึงดูดผู้อ่านนะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าข้อความพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เป็นประโยคหรือไม่ข้อความพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เป็นประโยคหรือไม่นักเรียนคิดว่าเป็นไหมคะปลายทางคิดว่าเป็นไหมคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะ1คนในการตอบคำถามนะคะสุจิตตราภานักเรียนคิดว่าข้อความพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เป็นประโยคหรือไม่จากที่ครูหยิบยกมาให้นักเรียนได้อ่านเมื่อสักครู่ด้วยแล้วในชีวิตประจำวันที่นักเรียนเคยพบเจอนักเรียนคิดว่าเป็นประโยคไหมคะ
2: เป็นค่ะ
0: เป็นประโยคเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าสามารถสื่อความได้ค
0: ่ะเพราะสามารถสื่อความได้ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะคำถามชวนคิดคำถามต่อไปข้อความพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ดังกล่าวมีลักษณะอย่างไรจากที่คุณครูให้นักเรียนอ่านเมื่อสักครู่3พาดหัวข่าวใช่ไหมคะนักเรียนลองสังเกตซิว่าพาดหัวข่าวเมื่อสักครู่นี้มีลักษณะการใช้ภาษาที่เป็นอย่างไรมีตัวแทนตอบไหมคะปริญญาคะปริญญาคิดว่าข้อความพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ดังกล่าวที่ปริญญาร่วมกันพิจารณาเมื่อสักครู่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะมีการใช้ภาษาเป็นอย่างไรจากความเข้าใจในความคิดของปริญญาได้เลยปริญญาคิดว่าพาดหัวข่าวที่ปริญญาสังเกตเมื่อสักครู่ค่ะมีลักษณะการใช้ภาษาที่เป็นอย่างไรคะ

0: สั้นไงครับใจสั้นเข้าใจง่ายครับ
1: สั้นเข้าใจง่ายดึงดูดผู้อ่านไหมปริญญาคิดว่า
0: ดึงดูดครับ
1: ดึงดูดผู้อ่านขอบคุณค่ะข้อความพาดหัวข่าวดังกล่าวมีลักษณะอย่างไรก็จะมีลักษณะที่บางพาดหัวข่าวจะมีการละประธานใช่ไหมคะก็จะสามารถสื่อความได้นะคะจะสังเกตเห็นว่าข้อความที่ครูนำมาให้นักเรียนพิจารณาหรือพาดหัวข่าวในชีวิตประจำวันเราเนี่ยก็จะมีการตัดทอนคำบางคำเพื่อให้มันสั้นกระชับแล้วก็ดึงดูดผู้อ่านนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการพาดหัวข่าวที่ชี้ให้เห็นว่าสาระสำคัญของข่าวนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นเองนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะขอทบทวนเรื่องของประโยคในภาษาไทยนะคะเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะนำเข้าสู่กิจกรรมอื่นๆในชั่วโมงนะคะค่ะกิจกรรมทบทวนประโยคในภาษาไทยนะคะเดี๋ยวครูจะขอเรียกถามนักเรียนในทีละประเด็นด้วยนะคะคำถามทบทวนคำถามแรกนะคะประโยคมีลักษณะอย่างไรจากการที่เราได้เรียนเรื่องประโยคในภาษาไทยไปแล้วหลายๆชั่วโมงใช่ไหมคะอยากจะถามนักเรียนว่าประโยคในภาษาไทยมีลักษณะเป็นอย่างไรจะเป็นประโยคได้จะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรคะพลอยประภัสพลอยประภัสคะประโยคมีลักษณะอย่างไรคะจากการที่เราได้เรียนแล้วประโยคเกิดจากองค์ประกอบใดบ้างตามความเข้าใจของพลอยประภัสได้เลยค่ะประโยคมีลักษณะเป็นอย่างไรคะประโยคคืออะไร
2: ประโยคคือคำหลายๆคำที่นำมารวมกันค่ะ
1: นำมารวมกันจะต้องเป็นส่วนประกอบที่มีอะไรกับอะไรบ้างคะพลอยประภัส
2: นามวลีกับกริยาวลีค
1: ่
2: ะ
1: นามวลีกับกริยาวลีมารวมกันคือโครงสร้างของประโยคใช่ไหมคะแสดงว่าโครงสร้างของประโยคจะต้องมีกี่ส่วนคะ
2: มี2ส่วนค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะประโยคในภาษาไทยนะคะประโยคก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ส่วนนะคะคือเกิดจากการนำคำมาประกอบเข้าด้วยกันจะมีด้วยกันทั้งหมด2ส่วนนะคะก็คือนามวลีและกริยาวลีซึ่งนามวลีทำหน้าที่เป็นภาพประธานของประโยคกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาพแสดงของประโยคนั่นเองต่อไปค่ะคำถามทบทวนนะคะประโยคในภาษาไทยมีกี่ชนิดคะธนดลธนดลไม่มาโอเคนิธิคะนิธิประโยคในภาษาไทยมีกี่ชนิดคะเราได้เรียนไปแล้วนี่จะเป็นการทบทวนนักเรียนอีกหนึ่งครั้งนะคะต้นทางปลายทางบอกได้ไหมคะว่าประโยคในภาษาไทยมีกี่ชนิดมีกี่ชนิดคะ
3: 3ครับ
1: มีประโยคอะไรบ้างคะ
3: ประโยคสามัญประโยคซ้อนประโยครวม
1: เก่งมากค่ะขอบคุณค่ะคำถามต่อไปค่ะทบทวนประโยคสามัญมีลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างไรประโยคสามัญมีลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างไรณัฐวรรณณัฐวรรณคะประโยคสามัญมีลักษณะเป็นอย่างไรจากการที่เราได้เรียนแล้วประโยคเกิดจากโครงสร้างของประโยคก็คือนามวลีกับกริยาวลีใช่ไหมคะแล้วประโยคสามัญมีโครงสร้างเป็นอย่างไรคะ
4: ประโยคที่มีใจเดียว
1: ใจความเดียวค่ะ
4: ที่ประกอบนามวลีกริยาวลีไม่มีคำเชื่อมกริยาค่ะ
1: ค่ะ
4: หรือว่าคำเชื่อมประโยคค่ะ
1: ค่ะมีกี่ชนิดคะประโยคสามัญที่เราเรียนไปแล้ว
4: 2ชนิดค่ะ
1: มี2ชนิดก็คือชนิดที่1คือ
4: กริยาวลี
1: มีกริยาวลีเดียวใช่มั้ยคะแล้วก็อีกชนิดนึงก็คือ
4: กริยา
1: วลีหลายกริยาแต่ต้อง
4: ไม่มีคำเชื่อม
1: ไม่มีคำเชื่อมเก่งมากค่ะค่ะประโยคสามารถนะคะก็คือประโยคที่ประกอบด้วยนามวลีกับกริยาวลีนะคะไม่มีคำเชื่อมกริยาหรือคำเชื่อมประโยคนะคะมีใจความเดียวนะคะซึ่งประโยคสามัญมีด้วยกันทั้งหมด2ชนิดนะคะก็คือประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวและประโยคสามัญที่มีหลายกริยาวลีเรียงกันโดยไม่มีคำเชื่อมกริยาวลีเหล่านั้นนะคะต่อไปค่ะ

0: คำถามทบทวนประโยคซ้อนมีลักษณะอย่างไรคะชนิดที่2ประโยคซ้อนมีลักษณะเป็นอย่างไรมีใครบอกได้บ้างทรีวัฒน์คะทรีวัฒน์ทบทวนหน่อยค่ะประโยคซ้อนมีลักษณะเป็นอย่างไรคะทรีวัฒน์ค่ะประโยคซ้อนมีโครงสร้างก็คือเกิดจากประโยคอะไรกับอะไรคะ
1: ประโยคย่อยบวกกับประโยคย่อยครับ
0: ประโยคซ้อน
1: ประโยคหลักกับประโยคย่อย
0: ประโยคหลักกับประโยคย่อยประโยคหลักนี่อีกอย่างนึงว่าอะไรคะมุขยะประโยคประโยคย่อยเรียกอีกอย่างนึงว่า
1: อนุประโยค
0: อนุประโยคจะเอามารวมกันได้ต้องมีอะไรคะ
1: คำเชื่อมครับ
0: มีคำเชื่อมนะคะมีด้วยกันกี่ประเภทคะประโยคซ้อน
1: 3ประเภทครับ
0: สามประเภทค่ะขอบคุณค่ะค่ะประโยคซ้อนนะคะก็จะเกิดจากประโยคหลักที่เรียกอีกอย่างนึงว่ามุขยะประโยคบวกกับประโยคย่อยเรียกอีกอย่างนึงว่าอนุประโยคนะคะซึ่งจะมีคำเชื่อมอยู่หน้าประโยคย่อยนะคะซึ่งประโยคซ้อนจะแบ่งออกด้วยการทั้งหมด3ชนิดชนิดที่1 นะคะก็คือประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยคก็จะเกิดจากประโยคหลักบวกกับประโยคย่อยแล้วก็มีคำเชื่อมหน้าอนุประโยคก็คือคำว่าว่าที่ที่ว่าแล้วก็ให้ต่อไปค่ะประโยคซ้อนที่มีคูณานุประโยคนะคะก็จะเกิดจากประโยคหลักบวกกับประโยคย่อยซึ่งคำเชื่อมหน้าประโยคย่อยอนุประโยคที่มีคูณานุประโยคก็คือคำว่าที่คำว่าซึ่งคำว่าอันนะคะแล้วก็ประเภทที่3นะคะประโยคซ้อนที่มีวิเศษณานุประโยคก็คือเกิดจากประโยคหลักและประโยคย่อยมาซ้อนกันใช่ไหมคะแล้วก็มีคำเชื่อมหน้าประโยคย่อยที่บ่งบอกถึงชนิดวิเศษณานุประโยคก็คือคำว่าเมื่อเพราะจนเพื่อถ้าหากว่าทั้งที่จนกระทั่งแบบนี้ก็คือเป็นประโยคซ้อนที่มีวิเศษณานุประโยคนั่นเองค่ะค่ะคำถามทบทวนคำถามต่อไปประโยครวมมีลักษณะเป็นอย่างไรคะประโยครวมปลายทางบอกได้ไหมคะว่าประโยครวมมีลักษณะเป็นอย่างไรวัชรพลคะวัชรพลประโยครวมมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
2: ประโยครวมคือประโยคย่อยตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปรวมกันครับ
0: รวมกันจะรวมกันอย่างเดียวได้ไหมต้องมีอะไรมาทําให้รวมกันได้คะ
2: คําเชื่อมครับ
0: คําเชื่อมคําเชื่อมสมภาคได้แก่คําว่าอะไรบ้าง
2: แต่
0: และ
2: หรือ
0: เก่งมากค่ะขอบคุณค่ะประโยครวมก็คือเกิดจากประโยคย่อยรวมกันกับประโยคย่อยซึ่งประโยคย่อยที่เอามารวมกันจะเกิดจากประโยค3หรือประโยคซ้อนมารวมกันก็ได้นะคะโดยมีคำเชื่อมสมภาคทำหน้าที่เชื่อมประโยคย่อยที่มารวมกันก็คือคำว่าและแต่หรือนั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือประโยคในภาษาไทยนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะจะเป็นกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนนำข้อความที่กำหนดให้มาเรียงให้เป็นประโยคให้ถูกต้องพร้อมระบุชนิดของประโยคนะคะแล้วก็บันทึกผลลงในใบกิจกรรมเรื่องเรียงร้อยถ้อยความนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนในการนำเสนอผลการเรียงประโยคนะคะก็จะมีใบกิจกรรมนะคะด้วยกัน2ชุดบางคนจะได้ชุดที่1บางคนจะได้ชุดที่2นะคะก็จะมีข้อความที่คุณครูไม่ได้เรียงให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันเรียงให้เรียบร้อยให้ถูกต้องเมื่อนักเรียนเรียงแล้วให้นักเรียนบอกด้วยนะคะว่าประโยคที่นักเรียนเรียงนั้นเป็นประโยคชนิดใด

เริ่มที่แถบข้อความแรกนะคะที่คุณครูไม่ได้เรียงก็จะมีคำว่ารู้จักการดำเนินวิถีชีวิตถ้าคนไทยชีวิตก็จะมีความสุขแล้วก็ที่พอเพียงก็จะสังเกต

นักเรียนเรียงแล้วให้นักเรียนระบุด้วยนะคะว่าประโยคนั้นเป็นประโยคชนิดใดนะคะประโยคสามัญประโยคซ้อนหรือประโยครวมนะคะ

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการเรียงร้อยถ้อยความนะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียงข้อความที่คุณครูไม่ได้เรียงให้แล้วก็ให้นักเรียนเรียงให้เป็นประโยคแล้วก็ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะระบุว่าที่นักเรียนเรียงนั้นเป็นประโยคชนิดใดจากการทบทวนนะคะว่าโครงสร้างของประโยคเป็นอย่างไรแล้วก็นำมาตอบในใบกิจกรรมนี้นะคะเรามาเฉลยร่วมกันเลยนะคะอ่ะกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความประโยคแรกนะคะเรียงได้ว่าประโยคอะไรคะช่วยกันตอบดังๆได้เลยค่ะ

0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเป็นประโยคอะไรคะนักเรียนเป็นประโยคสอนนะคะต่อไปแถบข้อความต่อไปค่ะคนที่ได้ชุดที่1ช่วยกันตอบดังๆด้วยนะคะประโยคต่อไปนักเรียนเรียงได้ว่าอย่างไรคะ
1: คนที่ขาดความรับผิดชอบมักสร้างปัญหาให้ส
0: ัง
1: คม
0: เป็นประโยคอะไรคะประโยคสอนถูกต้องนะคะจะเกิดจากประโยคหลักก็คือคนมักสร้างปัญหาให้สังคมใช่ไหมคะก็คือประโยคย่อยก็คือที่ขาดความรับผิดชอบนั่นเองต่อไปค่ะ
1: ฝนตกจึงทำให้การจราจรติดข
0: ั
1: ด
0: ได้ประโยคฝนตกจึงทำให้การจราจรติดขัดเป็นประโยคอะไรคะประโยครวมนะคะต่อไปค่ะ
1: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ช่วยกันเก็บขยะเพื่อลด
0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ช่วยกันเก็บขยะเพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคสอนบอกจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะสังเกตที่คำว่าเพื่อเป็นคำเชื่อมต่อไปค่ะประโยคต่อไปเรียงได้ว่า
1: การออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใส
0: ถูกต้องค่ะการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใสเป็นประโยคร วมเก่งมากค่ะต่อไปค่ะข้อความต่อไปคือของชุดที่2แล้วใช่ไหมคะนักเรียนที่ได้ชุดที่2ช่วยกันตอบดังๆค่ะถ้าไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะขอเรียกตัวแทนในการตอบนะคะ1 2 3ประโยคนี้เรียงได้ว่า
1: ใครเป็นนักร้องยอดนิยมของเมืองไทย
0: ถูกต้องนะคะใครเป็นนักร้องยอดนิยมของเมืองไทยเป็นประโยคสามัญต่อไปค่ะเป็นประโยคอะไรคะ
1: ประโยค
0: สอนปัญหาราคาน้ำมันเป็นเรื่องที่สร้างความหนักใจให้แก่รัฐบาลนะคะต่อไปค่ะเรียงได้ว่าแถบต่อไปเลยค่ะใช่หรือไม่คอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนในยุคโลกของข่าวสารเป็นประโยคสามัญต่อไปต่อไปค่ะถูกต้องหรือไม่การออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะคะจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะข้อความสุดท้ายเรียงได้ว่าอย่างไรคะ

ป็นประโยครวมเป็นประโยครวมสังเกตที่คำว่าและเป็นคำเชื่อมนะคะหากนักเรียนตั้งใจเรียนและขยันอ่านหนังสือจะทำให้ประสบความสำเร็จในการศึกษานะคะถือว่านักเรียนเรียงประโยคได้ถูกต้องแล้วก็บอกชนิดระบุของประโยคได้ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะสืบเสาะเลาะหาประโยคนะคะก็จะนำความรู้เรื่องประโยคนั่นเองมาสืบเสาะเลาะหาประโยคนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะค้นหาประโยคทั้ง3ชนิดจากเรื่องพันไม้ที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อนะคะแล้วบันทึกลงในใบกิจกรรมสืบเสาะเลาะหาประโยคนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนำเสนอผลการหาประโยคทั้ง3ชนิดจากเรื่องพันไม้ที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อนะคะคุณครูก็จะมีบทอ่านมาให้นักเรียนสั้นๆนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านนะคะก็จะเป็นพันไม้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะก็จะเกี่ยวกับดอกรักนั่นเองนะคะซึ่งมาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทยนะคะพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะก็นอกเหนือจากนักเรียนจะหาประโยคได้แล้วนักเรียนก็จะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพันไม้ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมและประเพณีความเชื่อของไทยเราด้วยนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนหาแล้วให้นักเรียนบันทึกลงไปในกรอบข้อความประโยคสามัญประโยคซ้อนและประโยครวมนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าในงานเขียนแต่ละงานเขียนก็จะมีการใช้ประโยคทั้ง3ชนิดนะคะก็ให้นักเรียนช่วยกันภายในกลุ่มนะคะช่วยกันหาว่าเรื่องที่คุณครูให้นักเรียนอ่านนั้นมีประโยคสามัญประโยคซ้อนประโยครวมอะไรบ้างนะคะ

0: อ่ะเดี๋ยวกลุ่มที่จะนำเสนอนะคะใบกิจกรรมสืบสอบล้อหาประโยคก็จะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5นั่นเองนะคะว่าเจอประโยคสามัญประโยคซ้อนประโยครวมอะไรบ้างนะคะอ่ะขอเชิญตัวแทนนำเสนอได้เลยค่ะจากเรื่องพันไม้ที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อนักเรียนร่วมการสืบสอบแล้วหาประโยคค้นพบประโยคสามัญที่ว่าประโยคอะไรบ้างคะ
1: ประโยคสามัญ นะคะเช่นประโยคที่ว่าชนชาติไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองค่ะประโยคซ้อนนะคะเช่นเมื่อแก่ฝักจะแตกและปล่อยเมล็ดไปตามลมค่ะประโยครวมนะคะเช่นเรื่องของไม้มงคลและไม้ต้องห้ามนานาชนิดจึงยังคงสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วขอบคุณค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีทั้ง3ชนิดเลยในการสร้างงานเขียนแต่ละงานเขียนใช่ไหมคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ก็จะให้นักเรียนนำความรู้จากเรื่องประโยคแล้วก็นำความรู้จากการที่เราเห็นงานเขียนนะคะก็นำมาใช้ในกิจกรรมนี้นะคะก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเรียบเรียงเรื่องจากภาพที่กำหนดให้โดยใช้ประโยคทั้ง3ชนิดในการเรียบเรียงข้อความนะคะเรื่องราวชนิดละ3ประโยคนะคะโดยมีความยาวไม่ต่ำกว่า12บรรทัดนะคะพร้อมตั้งชื่อเรื่องแล้วบันทึกลงไปในใบกิจกรรมร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนนั่นเองค่ะค่ะก็เวลาที่เหลือนี้ก็จะให้นักเรียนร่วมกันช่วยกันนะคะแต่งเรื่องราวร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นะคะจากภาพนี้นะคะโดยใช้ประโยคสามัญอย่างน้อย2ประโยคประโยคซ้อนอย่างน้อย2ประโยคแล้วก็ประโยครวมอย่างน้อย2ประโยคนะคะเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวพร้อมตั้งชื่อเรื่องนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการร่วมกันระดมความคิดเรียบเรียงเรื่องราวร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ด้วยการใช้ประโยคในภาษาไทยทั้ง3ชนิดนะคะก็คือประโยคสามัญประโยคซ้อนแล้วก็ประโยครวมนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอผลงานที่นักเรียนช่วยการระดมความคิดเรียบเรียงร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์จากการที่คุณครูเดินสำรวจดูแต่ละกลุ่มก็จะเห็นว่านักเรียนได้แต่งเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นะคะจากภาพที่คุณครูกำหนดไว้ให้นะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในเวลาที่เหลือนี้นะคะว่านักเรียนแต่งได้มากน้อยเพียงใดหากยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเรามีเวลาสั้นๆ นะคะก็จะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านแต่ก็จะขอเรื่องราวที่นักเรียนแต่งในชั่วโมงนี้ก่อนนะคะว่าได้เรื่องราวว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะค่ะค่ะจากการที่เราร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์หนูตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าอะไรคะ
1: โลกอนาคตอันกว้างไกลครับ
0: มีการใช้ประโยคที่เรียบเรียงไว้ได้ว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ในอนาคตเมืองแห่งเทคโนโลยีจะเต็มไปด้วยความสะดวกสบายและนวัตกรรมล้ำสมัยหุ่นยนต์จะเดินเคียงข้างมนุษย์เหมือนเป็นเพื่อนร่วมโลกแม้ว่าเป็นเทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกลแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคนก็ยังสำคัญอยู่เสมอเมื่อรถยนต์บินได้เริ่มใช้งานคนจำนวนมากจึงเลือกเดินทางด้วยความรวดเร็วมากขึ้นผู้คนสวมชุดอัจฉริยะและหุ่นยนต์ก็ทำงานร่วมกับมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพมีทั้งยานพาหนะลอยฟ้าและรถไฟความเร็วสูงที่ช่วยในการเดินทางไม่ติดขัดครับ
0: ก็ถือได้ว่าสร้างสรรค์นะคะสอดคล้องกับรูปภาพที่คุณครูให้เดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนอีก1กลุ่มนะคะในการนำเสนอเรื่องราวที่ได้เรียบเรียงเอาไว้นะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่5นั่นเองค่ะค่ะร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นักเรียนตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าอย่างไรคะ
2: เรื่องเมืองอนาคตแห่งความฝันค่ะ
0: ค่ะ
2: ในโลกอนาคตเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนอย่างสิ้นเชิงอาคารทุกหลังใช้พลังงานแสงอาทิตย์และต้นไม้ถูกปลูกไว้บนหลังคาเพื่อลดมลพิษผู้คนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถยนต์ลอยฟ้าแม้ว่าการใช้หุ่นยนต์จะเพิ่มมากขึ้นทุกปีแต่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก็ยังคงมีความสำคัญเมื่อเด็กนักเรียนไปโรงเรียนพวกเขาจะได้เรียนรู้ผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ปรับตามระดับความเข้าใจของแต่ละคนหุ่นยนต์บางตัวสามารถดูแลผู้สูงอายุได้เพราะมันมีความสามารถในการจดจำและตอบสนองต่อความรู้สึกของมนุษย์ผู้คนออกกำลังกายกับหุ่นยนต์ฝึกสอนและพวกเขายังสามารถท่องโลกเสมือนจริงเพื่อผ่อนคลาย
0: โอ้โหถือได้ว่าสร้างสรรค์เลยทีเดียวนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนทั้ง2กลุ่มด้วยนะคะค่ะนักเรียนก็สามารถนำกลับไปเรียบเรียงให้เรียบร้อยเป็นการบ้านนะคะก็จะเห็น

0: ได้ว่าจากที่ตัวแทนนักเรียนได้นำเสนอก็จะสอดคล้องกับรูปภาพซึ่งรูปภาพนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับยุคสมัยปัจจุบันแล้วก็อนาคตนั่นเองนะคะค่ะร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นะคะในวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าการเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆในการนำเสนอผ่านงานเขียนหรือการพูดนะคะก็จะถือได้ว่าต้องใช้ประโยคในการสื่อสารทั้งสิ้นใช่ไหมคะค่ะคำถามท้ายบทเรียนนะคะในวันนี้อยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนคิดว่าการศึกษาเรื่องประโยคในภาษาไทยมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราหรือไม่อย่างไรมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราหรือไม่อย่างไรคะสราวุธคุณครูเชื่อว่านักเรียนคิดว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างแน่นอน 100% ใช่ไหมคะค่ะมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรคะสราวุธ
1: มีความสำคัญครับเราสามารถใช้ประโยคได้ถูกต้องและสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องเพื่อให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้องครับ
0: ค่ะเราใช้ประโยคในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆนะคะผ่านการเขียนผ่านการพูดด้วยใช้ประโยคที่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกรับรู้ถึงความรู้ของเราผ่านประโยคนั่นเองการเรียนรู้ประโยคก็จะทำให้เราสื่อสารได้ถูกต้องโครงสร้างของประโยคแล้วก็การสื่อสารนั้นก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะประโยคเป็นข้อความที่สื่อสารเรื่องราวทำให้รู้ว่าผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการบอกเล่าเรื่องอะไรนะคะประโยคประกอบไปด้วยวลี2ส่วนเรียกว่านามวลีทำหน้าที่เป็นภาคประธานและกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงนะคะการศึกษาเรื่องประโยคจะช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคและนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเรียนรู้หลักการเขียนเรียงความนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องสรุปสารงานเขียนเรียงความใบกิจกรรมเรื่องวินิจเรียงความใบความรู้เรื่องการเขียนเรียงความนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนำความรู้เรื่องประโยคไปสร้างสรรค์ผลงานให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วคุณครูจะรอติดตามชมผลงานของนักเรียนแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้

นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเฉลยไขในเรื่องของวิธีการทายาป้ายยาหยอดยาสำหรับหมาของท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับง่ายๆเอาเรื่องของยาที่ใช้ทานะครับสมมุติว่าประเด็นของปัญหาเช่นโรคผิวหนังที่เกิดหรือขนร่วงแล้วคุณหมอสั่งให้ทายานะครับง่ายที่สุดเลยก็คือการทำความสะอาดบริเวณที่จะต้องทายาก่อนนะครับอาจจะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดซะก่อนนะครับเช็ดเสียแล้วก็รอให้แห้งนะครับเพื่อที่จะได้เศษสกปรกอะไรทั้งหลายมันหลุดไปแต่ถ้าเป็นหมาพันธุ์ขนยาวก็ยังไงก็ตามควรที่จะตัดให้ขนเหล่านี้มันสั้นลงซะก่อนยาจะได้แทรกซึมไปถึงผิวหนังยาทาผิวไม่ได้บอกให้ไปทาที่ขนนะครับหลายท่านรับไปก็ว่าหมอบอกให้ทาก็ทาอยู่บนขนนั่นแหละครับโรคผิวหนังก็เลยไม่หายสักทีนะครับหลักการก็เพียงแค่นั้นแหละครับทำความสะอาดผิวก่อนแล้วก็ทายาลงไปนะครับการทาก็ตามแล้วแต่คุณหมอสั่งทาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่ให้หมาไปเลียยาเหล่านั้นหลายคนถามว่าหมาเลียได้ไหมเอ้าถ้าเลียได้แล้วจะทาไปทำไมนะครับเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือยาที่ใช้ภายนอกเนี่ยไม่ได้เอาไว้กินนะครับก็จะมีการใส่กระด้งใส่คอลล่าอย่างที่เห็นเนี่ยเหมือนหมาใส่จานเรด้านะครับที่ท่านเห็นทั้งหลายแหละอันนั้นก็เป็นวิธีนึงที่เขาเลียไม่ได้คราวนี้อีกอันที่เป็นปัญหาบ่อยก็คือในเรื่องของการที่จะป้ายตาหยอดตาทั้งหลายเนี่ยจะทำอย่างไรในการป้ายตาหยอดตานั้นเนี่ยก็ไม่ต่างจากของคนหรอกครับหลักการก็คือยาให้ส่วนของปลายหลอดสัมผัสกับตาหรือผิวด้านข้างหรือเปลือกตาเพราะมันจะทำให้1เกิดการกระทบกระแทก2อาจจะทำให้ยาของเรานั้นเสียนะครับนี่ก็จะเป็นยาป้ายตานะครับเราก็จับหน้าเขาเชยขึ้นนะครับแล้วก็บีบยาแล้วก็ลูดไปเนี่ยแค่นี้เองครับอันนี้ถ้าจะหยอดตาก็เชยหน้าขึ้นมานิ้วก็เปิดแล้วหยอดลงไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็เช็ดเศษที่เหลือซะนะครับให้สะอาดอันนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือในการที่หยอดยาหูนะครับก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะหมาบ้านเราก็จะมีปัญหาของช่องหูอักเสบเนี่ยบ่อยมากปัญหาก็คือว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในรูหูจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีมันมีขี้หูมีน้ำหนองอะไรอยู่ฉะนั้นก็จะต้องทำความสะอาดช่องหูซะก่อนนะครับโดยใช้คอตตอนบัดนี่แหละครับที่บ้านทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้คอตตอนบัดเนี่ยค่อยๆเช็ดนะครับมองเข้าไปเอาเท่าที่ตาเห็นพอสำหรับท่านเช็ดเสียขี้หูออกไปหมดก่อนแล้วถึงจะหยอดยาเข้าไปในรูหูนะครับเอาให้ยานั้นจะได้ไปสัมผัสกับพื้นผิวในช่องหูได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้นะครับเนี่ยแล้วก็ครึ่งนิดหน่อยให้ยาเนี่ยมันก็ได้กระจายตัวนะครับนี่ก็เป็นการใส่ยาในช่องหูนะครับก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้หมานั้นคุ้นชินนะครับทั้ง3วิธีที่กล่าวไปในวันนี้นะครับเอาละครับพบกันในคราวหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ

เรื่องราวรามายณะที่เดินทางข้ามทะเลกลายเป็นนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นถูกสืบสานผ่านกาลเวลาโดยมีมนุษย์เป็นตัวแปรจนแตกแขนงเป็นสายใยความสัมพันธ์ยึดโยงอยู่กับสิ่งต่างๆรอบตัวในหลากมิติไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนที่อยู่ร่วมตลอดจนการปกครองที่มีกษัตริย์และรัฐเป็นผู้ค้ำจุนหนุนนำความสัมพันธ์เหล่านี้ก่อเกิดเป็นการสืบสารและส่งสารคำสอนที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องราวรามายณะจากรุ่นสู่รุ่นจากรัฐสู่ประชาชนจากคนถึงคน

0: สืบสานและส่งสารนาฏกรรมรามายณะเรื่องราวของรามายณะที่ผันผ่านกาลเวลากลายมาเป็นยามะซะดอแห่งเมืองพญาปงกลายเป็นสายใยสารสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชนสายใยที่ว่าไม่ได้มีอยู่เพียงระนาบเดียวแต่ยังยึดโยงไปในหลากมิติกลายเป็นสายใยความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นในบ้านโกซออูเป็นทั้งพ่อลูกและสามีส่วนนอกบ้านก็รับหน้าที่เป็นทั้งผู้ดูแลสำนักงานคณะละครยามะซะดอควบไปกับการสวมบทบาทนักแสดงในบทหย่าวนะหรือยักษ์ทศกัณฐ์พร้อมทำงานประจำหาเลี้ยงครอบครัวในธุรกิจรถตู้รับส่งประจำเมืองแต่ไม่ว่าจะนอกบ้านหรือในบ้านชีวิตของโกซออูดูเหมือนจะไม่อาจแยกออกจากเรื่องราวของยามะซะดอได้เพราะทั้งพ่อและลูกชายของเขาก็ผูกพันอยู่กับยามะซะดอกันทุกคนด้วยสายใยแห่งครอบครัวกลายเป็นตัวกลางผู้ส่งสารแห่งยามะซะดอกว่า4ชั่วคนแล้วที่ครอบครัวของโกซออูได้โลดแล่นอยู่บนเวทียามะซะดอนี
1: ้โอ้พูเยรอชีพูอ่ะชีอพูอ่ะดาใบแม้ได้พี่รอที่ยกเดะญาเยโลไม่ห่มကိုစိုက်ပါပေါ့အဲစိုက်ပါဒီမှာပါဝင်တယ်အဲအဲ့မှာပါဝင်ထားတဲ့အတွက်သူနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အဲနောက်အပိုင်းသားပေါ့အဲဒီ group လေးမှာရှိနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါသနာလည်းပါတယ်နောက်ဒီမှာအားလုံးရဲ့ညီကိုမောင်တို့မှာတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကဒီမှာပဲရှိကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒီဂုံပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုကဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီရာမဇတ်ကိုစပြီးတော့ကတာပေါ့လေရမဇတ်ကိုစကားတဲ့နှစ်ကဆိုရင်ဖြင့်အခုဆိုရင်50ရမမင်းသားဖြစ်တိဥဆောင်လာဒါမှကျွန်တော်ဒီညမှာနေတဲ့တွေ့ရမဇတ်ကတော့ခလေးဘွားတော့မလွတ်ကင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရမမင်းသားဖြစ်တိဥဆောင်လာတာဒီနေ့ဆိုရင်နှစ်50ပြည့်ပြီ50ပြည့်
0: แต่วันที่โกซออูลืมตาดูโลกยามะซะดอก็เสมือนเป็นสายสะดือเส้นที่สองในชีวิตพอย่างเข้าวัยรุ่นเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในโลกแห่งยามะซะดอแต่สำหรับโกซออูยักษ์ไม่ได้เป็นแค่บทบาทหนึ่งในเรื่องราวแต่เป็นที่พึ่งทางใจเมื่อความยากลำบากทำให้ชีวิตนั้นยุ่งยากเขาจะตั้งจิตอธิษฐานทำความดีถือศีลละเนื้อสัตว์และขอพรให้ยักษ์เป็นผู้นำทางให้ผ่านพ้นอุปสรรคเริ่มต้นจากแสงสีดนตรีและความอึกกระทึกที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาชมยามะซะดอแต่เมื่อการแสดงจบลงความคิดของใครหลายคนยังวนเวียนถึงเรื่องราวที่เพิ่งดูผ่านไปสำหรับใครบางคนยามะซะดอกลายเป็นเวทีที่สอนเรื่องราวการใช้ชีวิตตามทำนองครองธรรม
1: ยามะโอบาลุใจเลยสรโอดีไปเนี่ยเราโบบาเล่แท้เตียบ่เลยดีหายอยู่สินเสร็จทิ้งทิ้งลาเราตื้อได้ด้วยไอ้ฉิงคาก็คลีบัวอนิเนี่ยก็หนุ่มเหงใบอนิเนี่ยก็บายมูเปาะลุเออแล้วอะกูจะชี้ไปยောက်ลาได้ยามะซัจจีโอซะบีก่ลาได้คามาดียามะซัจจีโอသိပ်ပြီးတော့ချင်းမြတ်နိုးတယ်။ရမဇတ်ကြီးကိုတံပိုးထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုအလွန်တရာမှနည်းနည်းတဲ့ဇာလံကြီးဖြစ်တယ်။စိုက်အိမ်ဖွဲ့တာတွေဟိုနေကျွန်တော်တို့မြမရင်ချင်းမှုနဲ့ပြန်လဲလှုပ်ထားတော့လေ။ဟိုအလွန်တရာမှကြီးလို့ကောင်းတယ်။ဟိုနေပညာဘေးကနေမြောက်အိပ်ပါတယ်။ဟာသားဖာရင်ညီကိုမောင်နှမရင်ဟာညီကိုအရင်မဟုတ်ပေမဲ့ညီကိုအရင်လို့ချစ်ကြတာ။ညီကိုအရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒစိမ့်နေလို့ဖြစ်ကြတာ။အဲဒီဇာလံမှာအများကြီးပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအားလုံးကိုရှေ့တဲ့ဟိုပြထားတဲ့သဘောတွေရှိရောအာရမနဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားတဲ့နေရာမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာအဲ
0: ခန်ဖီลูกชายของโกซออูหลานชายของอูเมโอนเริ่มฝึกฝนการแสดงยามะซะดอตั้งแต่เด็กๆเพราะคนในครอบครัว ล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงมาหลายต่อหลายรุ่นจนตอนนี้ได้แสดงเป็นตัวยักษ์เหมือนพ่อแม้ปัจจุบันข้านผีจะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแต่ก็ไม่เคยลืมเลือนที่จะแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่หล่อหลอมให้เขาเป็นเขาในวันนี
2: ้ที่ยามายนามากาจารอที่ไซเบอร์บลูริวปฐมาวงศ์สากาที่ว่าเราก็ว่าคนนั้นเช่นนั้นเราก็ทราบอยู่กัน
3: ไอ้ตัวเด็กเราเราจีบอะไรตัวคนนั้นเช่นนั้น

0: တော့ရှိမယ်ဟိုလောက်ပဲရှိမယ်ဆက်အဲ16နှစ်73နှစ်14နှစ်ပေါ့အဲဂျားလောက်ပဲရှိအောင်ပဲကားတာရှိရောရှိရယ်ကိုပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်မသေးရဲ့အချိန်ထိရောဒီအောင်တည်တန်းသွားစေခြင်းလဲကျွန်တော်နောက်ွယ်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တည်တန်းစေခြင်းလဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်တော်ရှိဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာဖျာပုံမျိုးနယ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီရမဆက်ဆိုတာသိပြီးရတယ်အချို့လူတွေပေါ့ဟိုကျွန်တော်တနေဟုတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရောက်ဘူးပါတယ်ဟိုမော်လမြိုင်ဘက်တွေပါရောက်ဘူးတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာမင်းကြာဆိုဘယ်ရလာဖျာပုံအောင်ဆိုရင်ဟာရမဆက်ကြောင်းကိုတည်ကြလားအဲဒါမျိုးလေးမေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာပေါ့အဲ့ကိုကဒါဒီမှာနေကြပြီဓမြင့်တနေဟုတ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်မေးတဲ့ပုံစံတွေကိုကိုသိရတယ်ဒါကြောင့်ကိုရမဆက်ကဘလောက်ပြီးတော့ကြီးကျယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ထားမှာပေါ့လေခံစားမိတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးကိုမပြောက်ပြက်စေချင်ဘူး။ရာဖြာပုံမျိုးဆိုတာနဲ့ရာမဆောက်ကိုတတ်မိတိကျရဲ့ပုံစံမျိုးဒါကြီးကိုပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။နောက်မဖြစ်စေချင်ရာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်တရာပြည့်နေတဲ့အချိန်အတွက်ဒီအောင်ဆက်ပြီးတည်တံ့သွားစေချင်တယ
1: ်။หลายครั้งทางเดินชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบโอมิโอนเล่าให้ทีมงานฟังถึงความยากลำบากในการสืบสานงานแสดงเมื่อครั้งที่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดแสดงประจำปีเขาต้องแบ่งเวลาจากการทำงานประจำในโรงสีแต่ดูเหมือนเวลาที่แบ่งมาจะไม่พอสำหรับงานใหญ่ความทุ่มเทเริ่มกัดกินเวลาของงานประจำจนเขาต้องออกจากงานชั่วคราวกว่าครึ่งปีและยังชีพโดยการรับจ้างปั่นรถสามล้อเป็นรายได้ระหว่างนั้นถึงอย่างนั้นอุปสรรคที่ผู้อาวุโสในครอบครัวประสบมาก็ได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจของลูกหลานในเรื่องของความรับผิดชอบที่ต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีช่วงเวลาแห่งการฝึกท่ารำคำร้องให้แก่ลูกหลานจึงสอดแทรกไปด้วยคำสอนที่สั่งสมจากคนรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องราวของอุปสรรคและความยากลำบากในการสืบสานนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นที่ถูกเล่าต่อกันมาตลอดจนปรัชญาคำสอนที่ฝังรากลึกอยู่ในเรื่องราวของรามายณะประสานกันกลายเป็นคัมภีร์แห่งชีวิต

0: ทิสุรากาตาหรือโซโลเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของเกาะชวานาฏกรรมรามายณะของที่นี่จึงถูกสืบสานในอีกรูปแบบหนึ่งความเป็นธุรกิจเริ่มเข้ามามีบทบาทแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ากลิ่นอายและจิตวิญญาณของวัฒนธรรมท้องถิ่นจะจางหายไปตามการเติบโตของเมืองตรงกันข้ามเรื่องราวทางเศรษฐกิจนี้เองที่กลายเป็นแรงผลักดันให้องค์ประกอบต่างๆในนาฏกรรมรามายณะขึ้นมามีบทบาทในเวทีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองโซโลเรื่องราวรามายณะที่นี่นิยมเล่นเป็นการแสดง2รูปแบบคือวาหยังกูลิตและวาหยังโอรังในตอนที่แล้วเราได้พบกับคนเบื้องหน้าอย่างเหล่านักแสดงบนเวทีไปแล้วการเดินทางครั้งนี้ทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคนเบื้องหลังกันบ้างครับวาหยังกูลิตเป็นศิลปะการแสดงที่ใช้หุ่นหนังในการเล่าเรื่องเสน่ห์ของวาหยังกูลิตกระตุ้นความสนใจให้ฮาเรียนโตเข้าสู่วงการช่างทำหุ่นหนังมืออาชีพและเปิดเป็นกิจการทำหุ่นหนังด้วยประสบการณ์กว่าครึ่งชีวิตสำหรับฮาเรียนโตหุ่นหนังที่ทำขายเป็นอาชีพจึงมีทั้งมูลค่าและคุณค่าไปในเวลาเดียวกัน
1: Dia kan adiknya Jojomuka, dia membela yang benar, ikut ke Ramayana, itu.
2: Jojom, saat mana yang paling suka Ramayananya? Saat perang, atau saat cinta, atau saat apa?
1: Lah, ya kalau Ramayananya itu ya saat perang, itu umpamanya pas Jojomuka.
2: Bagaimana
1: sih? Kan wayang ada berapa versi?Versi Cirebon itu ada wayang sendiri, Jogja ada wayang sendiri, terus Bandung golek wayang golek itu ya lah, Jogja ciri khasnya wayang lain, Solo udah berbeda, anu mana itu wayang Jombang itu ya lain, tapi bentuknya lain-lain. Tapi yang paling terkenal wayang itu semuanya.Anu itu ya Surakarta,
2: Kasi.
1: Karena dalang paling terkenal kan Solo, ya Solo Raya. Ya, dalang ya dan harga jualnya juga.
0: ส่วนในวาหยังโอรังนักแสดงจะไม่สามารถสวมบทบาทของตัวละครอย่างสมบูรณ์แบบได้เลยหากปราศจากเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเพราะสิ่งเหล่านี้ใช้บ่งบอกพื้นเพและสถานะของตัวละครร้านช่างฝีมือฮาดิซูกิโมเป็นร้านขายเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงวาหยังโอรังนักแสดงคนไหนจะขึ้นแสดงเพียงมาที่นี่ที่เดียวก็สามารถจับจ่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับได้ครบชุดโดยสินค้าในร้านนี้ผลิตโดยช่างฝีมือในละแวกบ้าน
3: Ini adalah bisnis keluarga home industry dari bapak dulu mencari ilmu di tempatnya Pak Le itu tahun 1977 dari tahun 1977 ikut Pak Le kemudian berdiri sendiri tahun 1989 kebetulan kita pemasaran kita penjualan sudah di Klewer.Dari Klewer, Pasar Solo, kemudian di Jogja, Pasar Meringharjo, kemudian kita ke luar kota, luar Jawa, dan kemarin sempat ke luar negeri, salah satunya Amerika, Jepang, kemudian Malaysia, Paris. Itu nih.
0: อีกฝากหนึ่งของเมืองโซโลเป็นที่ตั้งของโรงงานปาลูกองโซสถานที่ผลิตกองอักเก่งหรือของขนาดใหญ่มองจากด้านนอกโรงงานนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นบ้านทั่วไปแต่เมื่อเดินเข้ามาด้านหลังของตัวบ้านก็จะพบกับห้องที่เป็นโรงงานซ่อนอยู่ด้านในหลบเลี่ยงสายตาของผู้มาเยือนกองอักเก่งนี้จะถูกใช้บรรเลงเป็นส่วนหนึ่งของวงกาเมลัน อันเป็นส่วนประกอบสำคัญของการแสดงวาหยางกูหลินและวาหยางโอรังวงกาเมลันได้รับยกย่องว่าเป็นดนตรีแห่งโชวาและชาติอินโดนีเซียโดยเกาะโชวาถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องสำริดและโลหะต่างๆที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงงานปาลูกองโซเป็นโรงงานหนึ่งที่ผู้คนจากหลากท้องถิ่นในอินโดนีเซียและต่างประเทศเลือกสั่งทำกองอาเก่งไปใช้งานเพราะขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและการบริการการทำกองอาเก่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยประสบการณ์และองค์ความรู้จากการลงมือทำความรู้เพียงทฤษฎีไม่สามารถขึ้นรูปกองอาเก่งให้เป็นกองอาเก่งได้
4: Tidak. Saya bukan ngepengen. Jadi kita kerja di tempat gamelan gitu aja. Lama-lama kita bisa dan banyak kenalan. Terus kita dapat.
5: Ya sebelum Bapak bangun pabrik ini, Bapak kerja di luar itu berapa lama?
4: Sekitar 20-an tahun.
5: 20-an tahun. Kau pramandi sih.
4: Jadi kita sudah kerja 20-an tahun. Tahun 1995 saya mandiri sendiri. Sampai sekarang.
5: Berapa lama?
4: Ya dari tahun 95 itu sampai sekarang berapa itu sudah hampir 5, 2 bulan, 3 tahun.
5: Bapak rasanya gimana kerjaan bikin pegelang ini? Gembira atau gimana?
4: Ya, ada gembiranya. Kita kan penghidupan saya dari gamelan, bikin pengrajin ini. Kalau nggak ada pesanan juga susah. Cuma ini cari generasi penerusnya yang bikin di belakang itu sulit untuk tenaga supaya belajar bikin gamelan itu sulit sekali.
0: สำหรับเมืองโซโลความสมบูรณ์แบบของนาฏกรรมรามายณะเกิดขึ้นได้โดยรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆจากหลากแวดวงเกื้อหนุนกันและกัน

ที่เรียกว่ารามเกียรติ์วัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนระหว่างรามายณะและกษัตริย์ไทยในฐานะของพระรามอวตารทำให้เกิดการแสดงเทิดพระเกียรติอันเป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลายแขนงแม้จะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงรูปแบบตลอดจนวิธีการแสดงและเรื่องราวที่ใช้นำมาแสดงอย่างรามเกียรติ์อยู่เช่นเดิม

0: ลีลาแผลงฤทธิ์ลิงโลดของตัวลิงและท่วงท่าการต่อสู้อันขึงขังของตัวยักษ์บนดนตรีหน้าพาดเพลงเชิดคือฉากหนึ่งของการแสดงโขนที่สะกดสายตาเด็กชายได้ตั้งแต่แรกเห็นเรื่องราวของรามเกียรติ์ที่ได้รับการปลูกฝังจากผู้เป็นลุงและความฝันในการเป็นครูโขนทำให้อธิรักษ์รักและหลงไหลในศิลปะแขนงนี้จนตัดสินใจขอที่บ้านมาสมัครเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
1: ์ไปเห็นคณะหนึ่งครับเขาไปเล่นโขนงานวัดก็เห็นว่ามันสนุกดีก็มีตีลังกาอะไรพวกนี้ครับมีลบกันก็เห็นว่ามันสนุกดีก็เลยอยากจะลองเล่นมั่งอยากรู้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าแล้วพอลุงเริ่มเล่าให้ฟังเขาบอกว่าให้สืบสานวัฒนธรรมไทยผมก็สนใจอยากเรียนโขนเลยมาเรียนที่นี่เขาสอนให้เป็นครูโดยตรงผมก็เลยอยากจะเป็นครูเพราะอาผมก็จบจากที่นี่ไปเหมือนกันถ้าเป็นครูผมก็อยากทำตามอาเห็นว่าอาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ก็เลยทำให้ถึงที่สุดครับก็อีกยาวไกลครับแค่นี้ยังเป็นก้าวเล็กๆอยู
0: ่สำหรับอธิรักษ์และเพื่อนนักเรียนโขนการฝึกฝนท่วงท่าขั้นพื้นฐานคือสิ่งสำคัญของการเรียนในระดับเริ่มต้นในแต่ละวันพวกเขาจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักจนจดจำท่าทางและบุคลิกของตัวละครได้อย่างแม่นยำแม้จะมีความเหนื่อยล้าไปบ้างแต่ความรักที่มีให้กับโขนก็เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านความยากลำบากและอุปสรรคเหล่านั้นมาได
1: ้ฉันคิดว่าจะเลิกอยู่หนึ่งครั้งคือมันเจ็บมากอะผมคิดว่ามันไม่ไหวแล้วอะก็ทำตามที่อาบอกเลยดูเพื่อนผมต้องคิดในใจว่าทำไมเราทำไม่ได้สู้ก็สู้ไปนั่งร้องไห้คนเดียวในห้องครั้งนึงครับแล้วผมก็ไม่ร้องไห้เลยจากตอนแรกทำไม่ได้ตอนนี้ก็ทำได้แล้ว
2: ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยไหม
1: ครับ
2: มันเปลี่ยนไปยังไงบ
1: ้
2: าง
1: ก็รู้สึกมีเพื่อนรู้สึกสนุกครับแล้วก็ยิ่งมีเพื่อนก็ยิ่งสนุกยิ่งมีเพื่อนแบบอยู่ด้วยแบบทำท่าออกท่าไปด้วยกันไปด้วยกันเนี่ยก็สนุกดี
3: การยากของโขนของพวกผมรู้สึกว่าคือการถีบเหลี่ยมอย่างเมื่อเช้าได้ถ่ายทอดไปแล้วที่ผมถีบเองนั่นน่ะคือแบบมันเป็นเลยสุดๆของลูกผู้ชายอ่ะมันเจ็บมากแต่พอผ่านตรงนั้นไม่ได้อ่ะมันผ่านคือการสอนโขนเนี่ยการเรียนเหนื่อยนะต้องอดทนเรียนโขนต้องอดทนท่องไว้ในใจอย่างเดียวเด็กจะมีภาวะความเป็นเด็กความมีเพื่อนการเล่นเกมเล่นคอมแต่เขาจะมีกิมมิคที่ว่าเขามาชอบในความเป็นโขนเป็นศิลปะถ้าเด็กไม่รักผมบอกเลยนะไม่เกินม.3 ม.1 เผลอๆเทอมหนึ่งเนี่ยเขาออกเองอัตโนมัติเพราะว่าการบางคนเนี่ยเขาได้ไปเรียนได้สัมผัสความเป็นโขนก็คือไปเรียนที่สถาบันต่างๆที่มีการเรียนการสอนไปนอกวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าอุ๊ยเขาได้เป็นโขนแล้วนะแต่พอมาเรียนที่นี่ครับที่นี่คือที่ให้คุณสืบสานอนุรักษ์และถ่ายทอดมันจะแตกต่างแตกต่างกันแน่นอนคือคุณจะต้องเรียนหนักเรียนจำและคุณต้องสอนคนได้คุณไม่จำเป็นต้องนำสวยหรอกครับคุณไม่จำเป็นต้องได้ออกงานเยอะหรอกครับแต่คุณสอนคนได้นี่โอเคแล้วสอนยังไงให้เขาเป็นไปสอนตามที่ต่างๆได้แต่พอถึงเวลาตัวคุณเรียนคุณก็ต้องเรียนหนักต้องจำแม่นๆจำไม่ได้จดมันถึงว่าเรียนนี้เนี่ยทุกอย่างเข้มข้นหมด
0: ที่ปลายทางความฝันของอธิรักษ์บนเส้นทางการเป็นครูโขนประสบการณ์คือสิ่งที่เขาต้องสั่งสมและการขึ้นแสดงบนเวทีก็

เป็นด่านหนึ่งที่อธิรักษ์จำเป็นต้องผ่านไปให้ได้แต่การเป็นนักแสดงโขนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดศิลปินของสำนักการสังคีตเล่าให้ทีมงานฟังว่าถึงความยากลำบากที่พวกเขาต้องใช้เวลานานร่วม10ปีในการฝึกฝนร่างกายและทำความเข้าใจกับบุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวละครในรามเกียรติ์ก่อนที่จะมารับบทเป็นลิงยักษ์หรือตัวละครเอกอย่างพระรามสำหรับคนโขนแล้วท่วงท่าและบทบาทการแสดงคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้โขนน่าดูท่าไร่รำที่ชดช้อยทว่าก็หนักแน่นเหล่านี้เป็นท่วงท่าชั้นสูงที่เหล่าคนโขนสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยดังนั้นท่วงท่าของโขนเมื่อ400ปีก่อนเป็นอย่างไรท่วงท่าการไร่รำของโขนในวันนี้ก็ถูกถ่ายทอดต่อๆกันมาเช่นนั้นการคัดเลือกตัวแสดงก็เช่นกันผู้แสดงโขนจำเป็นต้องผ่านการคัดเลือกที่ถูกจัดขึ้นอย่างเข้มเพื่อเฟ้นหานักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทนั้นมากที่สุดซึ่งอาจจะมี1หรือ2คนต่อ1บทบาทก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตอนที่นำมาใช้แสดงเป็นเวลากว่า200ปีแล้วที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรได้ดำเนินภารกิจการสืบสานการแสดงโขนในเมืองไทยความวุ่นวายและการสั่งการในแต่ละขั้นตอนที่ทุกฝ่ายต่างขมักขม้นเตรียมการก่อนการแสดงจริงจะเริ่มแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้คนจากหลายภาคส่วนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ร่วมกันรังสรรค์องค์ประกอบต่างๆจนกลายเป็นการแสดงโขนอันตรการตาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแม้ว่าโขนจะไม่ได้รับความนิยมมากเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขาก็ยังคงดำเนินภารกิจสืบสารและเผยแพร่นาฏกรรมแขนงนี้ต่อไปเพียงเพื่อหวังให้นาฏกรรมประจำชาติอย่างโขนยังคงอยู่คู่เมืองไทยเช่นเดียวกับในเมียนมาและเมืองโซโลในอินโดนีเซียที่กลุ่มคนเล็กๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้นาฏกรรมรามายณะยังคงอยู่คู่กับชาวท้องถิ่นในวันที่นาฏกรรมรามายณะได้ถูกบดบังโดยการบันเทิงรูปแบบต่างๆของคนยุคนี้ทว่าคนกลุ่มหนึ่งกลับรู้สึกว่านาฏกรรมเหล่านี้มีความงามที่มาจากความประณีตและจิตวิญญาณของผู้แสดงอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของอุตสาคเนที่คู่ควรต่อการศึกษาและไม่ควรจะเสื่อมสลายหายไปตามกาลเวลา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออก

ากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ามารถเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนที่เสียสละก็คือคุณครูเขาเสียสละที่จะไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนเดินแพ
1: คุณครูมาดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเด็กได้ดีมากนอกจากจะสอนในวิชาการได้ดีแล้วครูมาดยังสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
2: ในความเป็นครูครูสามารถแกก็มีครบเลยครับมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมอยากเป็นครูที่ดีเหมือนแกนะครับ
3: เดี๋ยวมันก็จะสันอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2มีอีก1สาขาที่เรือนแพสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมีชุมชนเรือนแพทำการประมงอยู่ในเหนือเขื่อนภูมิพลแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่จำนวนมากสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูสมาร์ทนี่ตั้งแต่เปิดมาน่าจะนานที่สุดที่สาขาเรือนแพครูสมาร์ทท่านตั้งแต่สมัยเป็นครูอัตจ้างมาเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบแล้วก็บรรจุลงที่โรงเรียนก็จะสันสาขาเรือนแพนั่นเลย
4: รายการสารคดีของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณครูธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กๆบนเรือนแพรวมไปถึงคนรอบข้างของเขาเนี่ยให้ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะบุคคลที่ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นใครและสามารถเปลี่ยนโลกของคนกลุ่มนี้ได้ยังไงไอด้าได้ส่งน้องปั๊มนะคะเป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเลยค่ะ
5: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดอำเภอลี้นะครับที่เรานัดเจอครูสามารถไว้นะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นที่ตลาดสดเพราะปกติเวลาเราเจอคุณครูปุ๊บต้องไปที่โรงเรียนหรือเปล่าครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดเข้าไปถามครูกันครับไปครับ
6: หมูแดง150 130โอเค
5: ครูสามารถสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผม
5: ครูทำไมเราต้องเจอที่ตลาดอ่ะครู
6: ทุกวันจันทร์เนี่ยผมก็จะเข้ามาซื้อของที่ตลาดนี้เพื่อจะไปโรงเรียนครับผม
5: เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ
6: ได้ครับผม
5: โอเคครับเดี๋ยวผมช่วยได้ต่อครับ
6: เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันครับ
5: ได้ครับผมของนี้ไว้ตรงไหนครับข้างหลัง
6: โอเคไม่ผมขึ้นเรื่องบนเดี๋ยวไปซื้อน้ำกลั่นครับ
5: น้ำกลั่น
6: อาหารไก่เพราะว่าที่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ด้วย
5: อันนี้เด็กๆเราปุ๊บมีไก่อีกม
6: ี
5: ของคุณ
6: ไก่เพราะว่าเราไม่ซื้อไข่เพราะว่าเรามีไข่ที่โรงเรียนอยู่แล้ว
5: อ๋อแสดงว่าโรงเรียนมันก็มีวัตถุดิบส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหม
6: ใช่ก็มีแปลงเกษตรบางส่วนอยู่แล้วที่จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถใช้กินได
5: ้โอเค
6: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกัน
5: ได้ครับครู
6: สวัสดีครับสั่งอาหารไก่ไข่หนึ่งกระสอบครับ
5: ครูครับแล้วอาหารที่ครูซื้อไปอาหารไก่นะครับ
6: ครับผม
5: มัน1กระสอบนี้มันอยู่ได้นานมั้ยครับ
6: ประมาณ1เดือน
5: 1เดือน
6: ครับสำหรับจำนวนไก่ที่ครูมาเลี้ยงเนี่ยไก่เราเลี้ยงไม่เยอะมีประมาณ10กว่าตัว15ตัวแล้วถึงตอนนี
5: ้แล้วนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
6: ที่แพก็จะเลี้ยงปลา
5: ครับ
6: ปลูกผักบนแพลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
5: ่ครูครับอย่างปลาโอ้เราเข้าใจเนาะมันเป็นแพอะไรเงี้ยแต่ไก่เนี่ยครับครูคือยังไงครับไปอยู่บนแพได้ไงครับ
6: คือเราจัดกรงให้เขาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูมาเคยซื้อไข่เนี่ยถ้ามาตลาดต้องจองแล้ว2แผงถึง3แผงให้ครบ1อาทิตย์อะไรเงี้ย
5: ครับผม
6: แต่พอเราคิดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ล่ะเด็กก็จะได้ความรู้นะ
5: ครับผม
6: ได้ความรู้ว่าเด็กจะให้อาหารไก่ตอนไหนให้น้ำตอนไหนยังไงดังนั้นว่าเขาก็จะดูแลไก่ดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กได้รับ
5: มันเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งครับ
6: ใช่เป็นวิชาทักษะชีวิต
5: ทักษะชีวิต
6: ครับเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
5: ้
6: ดังนั้นก็เลยว่าโอเคเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่มาเลี้ยง
7: เข้ามาแรกๆเนี่ยนะมันก็เนี่ยโอ้โหโหดมากทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยนเด็กที่มาจากเรือนแพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมา1วันหรือ2วันก็หายไปเป็นเดือนก็มีทางท่านผอ.เล็กรัตนสุรังตอนนั้นท่านเป็นคนที่เปิดแล้วก็เบิกแล้วก็ให้ค่าที่จะอุดหนุนและช่วยเหลือแพหลังแรกนี่จะทางสปจ.สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไปขอเช่ากับยายแก้วเลยเปิดเป็นห้องเรียนเรือนแพขึ้นตอนนั้นมีแต่น้ำกับฟ้ามันลำบากทั้งที่อยู่ที่กินทั้งแพแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะลงไปถ้าจะพูดถึงว่าใครอยากลงไปไม่มีคนลงไป
6: ลงมาเอาอย่างนี้ก็เลย
8: แม็กเอ้ยไหวเหรอ
9: ไหวเลย
8: โอ้โห

0: และตอนนี้นะครับเราอยู่บนฝั่งนะครับซึ่งกำลังจะนั่งเรือเพื่อไปยังโรงเรียนเลนแทนนะครับคุณมาศครับปกติต้องเดินทางเรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผม
1: ที่โรงเรียนก็คือต้องอาศัยเรืออย่างเดียว
0: เรืออย่างเดียว
1: เส้นทางอื
0: ่
1: น
0: เดินทางนานไหมครับครู
1: จากที่นี่ที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแก่งก้อเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้เวลา40นาทีในการเดินทาง
0: 40นาทีใช่ไหมครับผม
1: ที่เป็นเรือหางยาว
0: ต่างจากเมื่อก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เลย
1: เมื่อก่อนถามว่ามันจะมี2ฤดูก็คือฤดูร้อนเนี่ยน้ำจะแห้งตอนนั้นอาจจะได้เดินทางไกลคือต้องเดินเท้าด้วยนะครับ
0: คือต้องจอดเรือไว้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
1: ต้องเดินเท้าลงไปหาเรือเพราะว่าจุดนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: เพราะมันจะแห้งไป
1: ด้วยแห้งมากครับตรงนี้ไม่มีน้ำแล้วมีแต่ป่าไม้ก็จะต้องเดินไปรถก็ไปไม่ได้เพราะเป็นโคลนหมดเลยก็ต้องได้เดินกัน
0: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอฝากตัวกับภูมาศ1คืนได้ไหมครับผม
1: ได้
0: ผมจะขอ
1: ครับผมเด็กๆมาลงเรือครับ

0: กว่าจะถึงโรงเรียนนะคะก็ต้องผ่านระยะทางไกลทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำไหนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ค่ะแถมไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์เท่านั้นอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณครูคนนี้ย่อท้อเลยค่ะเพราะเขาทำแบบนี้มาถึง12ปีแล้วค่ะ
1: รับของหน่อยครับตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเลนแพรแล้วนะครับผม

เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเวรกันก่อนทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับ5 โมงงานต้องเสร็จหมดแล้วทุกคนจะไปรวมกันอยู่ที่หลังแพเพื่อช่วยครูมากครูน้อยทำกับข้าวเย็นนี้ครั้งที่แล้วใครของข้าวไม่สุกวันนี้ให้แก้ตัวโอเคเดี๋ยวชุดใครใส่ชุดนักเรียนอยู่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคไหม

0: ายทรงพลและโปวงชื่อเล่นชื่อโฟมผมมีหน้าที่รดน้ำปลาครับ
1: ผมชื่อวนานีงุ้นชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับผมมีหน้าที่เลี้ยงไก่ครับ
2: ผมชื่อเด็กชายสุยาเกตหมูชื่อเล่นชื่ออามผมมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ครับ
3: ผมชื่อเด็กชายสิงหาสังคำชื่อเล่นชื่อหมอยหน้าที่ของผมปั๊มน้ำครับ
4: เดี๋ยวผมจะรบกวนครูมากนะครับพาผมชมโรงเรียนตามจุดต่าง
5: ๆก็ห้องเรียนสาขาเรียนแพทย์เรียนเนี้ยเรียกว่าเรียนห้องเรียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเรียนที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เราใช้ห้องเรียนเดียวในการสอนเด็กทั้งหมดถึงแม้จะเรียนชั้นอะไรก็จะเรียนที่นี่เพราะว่าเราใช้ระบบการสอนตัวต่อตัวก็จะมีช่วงชั้นที่เด็กเรียนก็ที่ต่างไปก็คือเด็กอนุบาลครับนอกนั้นก็จะเป็นเด็กประถม1ถึงประถม6
4: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนครับครู
5: ตอนนี้มีทั้งหมด6คนมีอนุบาล2คนป.4มี3คนแล้วก็ป.6อีก1คน
4: ครับ
5: นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น6คน
4: นอกจากเป็นห้องเรียนแล้วเป็นอะไรอีกครับครูตรงนี
5: ้ที่นี่ตอนกลางคืนเด็กๆมานอนที่นี่นะ
4: อ๋อเป็นคืนนี้เป็นห้องนอนด้วยเหรอคร
5: ับ ใช่ครับผมที่โต๊ะที่เก็บจัดเก็บเงี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็จะนอนเขาก็จะมีที่หลับที่นอนมาเป็นที่นอนของตัวเองกลางมุ้งนอนกันที่นี
4: ่ครับครูครับแล้วแบบนอกจากวิชาเรียนปกติตามตารางนะครับผมจำได้ว่าครูมาพูดถึงเรื่องวิชาทักษะชีวิตทักษะชีวิตมันคือวิชายังไงครับผมยังไม่เห็นในตารางเลย
5: ทักษะชีวิตเราจะใช้สอนในวิชาเสริมเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยเราจะใช้บูรณาการในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการงานและอาชีพที่เป็นหน้าที่ของเด็กที่เรือนแพที่เขาทำความสะอาดเขาทำอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยก็คือมีเขตรับผิดชอบมีแพที่รับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตทักษะหนึ่งทักษะที่สองก็คือการช่วยครูทำอาหาร
4: ครับ
5: ทักษะที่สามก็คือการปลูกผักดำรงชีพของตัวเองในพื้นที่ในข้อจำกัดที่อยู่บนน้ำ
4: แล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยครู
5: ครับ
4: เป็นอย่างนี้เลยครับมีหลายหลังนี่ไหมครับ
5: ครั้งแรกเลยก็จะมีแพหลังข้างหลังหนึ่งหลัง
4: ครับ
5: ก็จะเป็นแพโล่ง
4: ๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายกิจกรรมผมอยากเห็นพวกแปลงผักไก่อะไรเงี้ยครูทักษะชีวิต
5: ได้ครับเชิญครับ
4: โอเคครับป่ายครับนี่คือในส่วนของ
5: อันนี
4: ้ไก่ครับ
5: เราไก่ที่เราเลี้ยงกันนะครับซึ่งเป็นทักษะชีวิตหนึ่งที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเขาอะเรียนอย่างเดียวอะเขาไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมมองว่าต้องลงมือทำถึงจะได้ใจที่อยากจะทำฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรที่เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เก็บไปบ้างละนะครับบางพืชบางตัวก็โดนเก็บไปหมดแล้วนะครับก็จะมีมะเขือมีมะเขือเทศตรงนี้ชีวิตหรือว่าความเป็นครูของผมเกิดขึ้นที่นี่เพราะผมเมื่อก่อนผมสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมสอนเด็กมัธยมพอมาอยู่ที่เนี่ยผมสอนเด็กประถมเดือนแรกที่ผมมาผมอยากกลับนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้สักคนอ่ะจากที่ว่าเราสอนอยู่ในเมืองมาถึงนักเรียนขึ้นโจทย์บนกระดานนะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอ่านโจทย์ได้เขียนตามเราได้แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนเขียนตัวหนังสือเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกเลยผมเลยเครียดมากเลยว่าเฮ้ยยังไงดีวะจะกลับหรือว่าจะอยู่เพราะว่าผมมองว่าถ้ากลับเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองไว้ลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยว่าคิดอีกแบบนึงว่าเฮ้ยอย่างน้อยว่าเราไม่ได้จบครูมาโดยตรงเราจบวิทยาศาสตร์การกีฬาความเป็นครูของเรามีน้อยดังนั้นต้องเพิ่มความรู้ตรงนี้ด้านอันดับแรกยังไงก่อนทำให้เด็กที่นี่อ่านหนังสือให้ออกก่อนก็เลยไปเริ่มเซิร์ชสุขเสาอาทิตย์ขึ้นไปก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กที่นี่ให้อ่านหนังสือให้เป็นก่อนอย่างแรกเลยผมบอกเลยผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมขอสอนเด็กให้อ่านหนังสือเป็นก่อนผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีในการที่สอนเด็กให้มีความรู้เรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาที่เด็กบริบทแบบนี้ควรที่จะได้รับแล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต่อต้านเขาจะต่อต้านนะผมมาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่เรียนดีกว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่เรียนได้ไหมครู
6: ไม่เอาเลย
5: ไม่เอาคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนได้ไหมครูผมเรียนไม่เก่งผมบอกเลยว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ทำไมเธอมีอาชีพขายปลาใช่ไหมใช่ครับเธอรู้จักตาช่างไหมรู้จักครับแล้วเธอดูเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคิดตังเขาถูกไหมกิโลหนึ่งคูณเท่าไหร่คิดถูกไหม

0: ไม่ถูกครับจำเป็นไหมจำเป็นงั้นโดนโกงไหมโดนโกงดังนั้นเขาก็เลยคิดอยากที่จะเรียนเพื่อจะได้เอาตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้คนอื่นโกงตรงเนี้ยผมก็เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยจับมือเด็กเขียนหนังสือกอไก่หนึ่งคอหกผมก็มาทำตรงเนี้ยดังนั้นผมกลับออกไปหลังจากนั้นอ่ะหนึ่งเดือนผมไปขอเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอีกหนึ่งปีแต่พร้อมที่เสาร์อาทิตย์ออกไปเรียนหนังสือนะแต่ก็จันทร์ถึงศุกร์จะมาสอนที่นี่จะทำอย่างเงี้ยอยู่หนึ่งปี
1: ใช้เวลานานไหมครูกี่ปีกว่าที่แบบมันจะหลักสูตรเริ่มลงตัวอ่ะการเรียนการสอนที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมมา
0: ปีที่ห้าเราวัดผลได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเด็กห้องเรียนสาขาเรียนแพสอบวัดผลระดับชาติคือโอเน็ตเนี่ยไม่ติดท้ายเขาเลยไปดึงคะแนนเขาลงมาคือถ้าว่าไปสอบเทียบเนี่ยก็คือจะดึงกลุ่มเด็กของโรงเรียนมันก็จะสารเนี่ยลงมาโดยที่เราเป็นจำนวนหนึ่งไปบวกดึงเปอร์เซ็นต์การคำนวณลงมา
1: เอาคะแนนเราไป
0: บวกจนเขาบอกว่าเขตพื้นที่ขอให้แยกห้องเรียนสาขาเรียนแพได้ไหมเพราะว่ามาฉุดคะแนนของเด็กโรงเรียนมันก็จะสันโอเคพอเขาเอาชื่อเด็กเรือนแพออกมาให้ไปสอบแยกคะแนนการคำนวณต่างหากมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมพอปีแรกที่เขาให้แยกปุ๊บเนี่ยเด็กผมคืออยู่ท้ายตารางแน่นอนคะแนนจาก100เนี่ยอาจจะได้สัก30ต่อรายวิชาพอหลังจากนั้นอีก1ปีปีเนี่ยขึ้นมาเลยรู้เลยว่าโรงเรียนบนฝั่งบอกว่าไม่ต้องแยกก็ได้มั้งโรงเรียนสาขาเรือนแพเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วคือเด็กอ่านหนังสือเป็นคำนวณเป็นคิดเลขเป็นอะไรทุกอย่างอ่านภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรเงี้ยผมได้เกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ปอดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยห้องเรียนผมทำได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมเนี่ยมีอยู่อย่างนึงที่ผมทำก็คือเด็กทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือให้ผมก่อนนอนทุกวันทุกคนอย่างวันนี้พวกเราก็จะได้ดูว่าเด็กที่เนี่ยพอทำที่นอนอะไรที่หลับที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะวิ่งมาหาครูแล้วเพื่อจะมาอ่านหนังสือ
1: ก่อนนอนต้องอ่าน
0: ก่อนนอนต้องอ่านหนังสือดังนั้นตรงนี้เรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับผมคือไม่ใช่ปัญหาละดังนั้นว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เติมแต้มให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เด็กของเราในอนาคตเป็นเด็กที่ดีได้มีพัฒนาการในทางที่ดี

0: ับ
1: หัวรออ่ะสะกดดิ
0: ห
1: ั
0: วรอ
1: สระอะไร
0: ซ้ายขวา
1: หืม
0: ไ
1: ปไหนนะ
0: สถานการณ์
2: ครูครับหลังจากที่ครูเสร็จสิ้นภารกิจส่งเด็กๆ เข้านอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของคืนนี้ไหมครับผมคือผมอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี
3: ่ครับ
2: คือเป็นคืนแรกของผมเลยครูที่มานอนบนแพครับผมแล้วคืนแรกของครูครับที่เดินทางมาปุ๊บเห็นสภาพแล้วก็มานอนที่นี่คืนแรกเป็นยังไงครับ
3: จะทบทวนถามตัวเองตลอดว่ามาทำอะไรที่นี่วันที่มาเนี่ยก็คือวันที่พอมาส่งแล้วก็พอกลับ
2: แล้วก็ทิ้งเราไว้เลย
3: ก็ทิ้งไว้ที่นี่ขับเรือไม่เป็นไปไหนไม่ได้ก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรที่นี่ได้มั่งงานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทำความสะอาดห้องเรียนแพร่สองหลังซึ่งเป็นแพร่ห้องครัวแล้วก็แพร่ห้องเรียน คือทั้งอาทิตย์วุ่นมัวแต่เตรียมงานตรงไหนที่จะสามารถที่จะทำให้เป็นปรับบรรยากาศให้เข้ากับการเรียนการสอนจะทำตรงไหนจะติดบอร์ดอะไรตรงไหนก็ต้องทำหมดเลยต้องเตรียมเพื่อที่จะต้อนรับเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทั้งที่ไม่รู้เลยว่าม
2: ีหรือเปล่าม
3: ีหรือเปล่ามีแต่กี่คนอะไรเงี้ย
2: แล้วช่วงแรกที่แบบครูบอกเราเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมการสอนเต็มที่อะไรเงี้ยครับครูแล้วก็เราต้องออกไปตามหาเด็กๆเพื่อให้เด็กมีเด็กเรียนมาที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ปฏิเสธเราด้วยหรือเปล่าครับผม
3: มีครับผมผู้ปกครองที่เรียนแพร่เนี่ยจะมีอยู่อย่างคือเขาไม่ได้ไว้ใจครูที่สอนเพราะว่าหนึ่งถ้าปล่อยลูกมาก็คือลูกจะได้กินข้าวไหมความที่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจครูเนี่ย
2: ครับ
3: มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เข้ากับชุมชนได้ให้เข้ากับผู้ปกครองนักเรียน
2: เห็นครูเคยเล่าว่าจริงๆเราก็แบบมีช่วงเวลาแบบออกเรือดึกๆเลยเพราะว่าเด็กป่วยไงครับครูอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
3: มีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กก็คือลูกชาวประมงเนี่ยไม่สบาย
2: ครับ
3: นะครับอาหารเป็นพิษคือมาที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปกลับไปกินข้าวที่แพเขาแล้วก็อ้วกอาเจียน อยู่ตลอดผู้ปกครองเขาก็ไม่อยู่แล้วก็เด็กก็อยู่กับผม5คนตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยก็เปียกฝนหมดอ่ะผมตอนนั้นยังขับเรือยังไม่ค่อยเก่งก็จะขอคุณลุงที่เนี่ยขับเรือให้แล้วก็เด็กๆ ด้วยกันกับเด็กที่ไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็คุณหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
3: เราก็ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอาหารเป็นพิษ
2: ครับแล้วพ่อแม่ของเด็กว่าไงครับหลังจากที่แบบเราได้ดูแล
3: ครับผู้ปกครองเด็กเขาก็เป็นห่วงลูกแต่ก็เขาก็ดีใจที่เราให้ความสำคัญกับลูกเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกคุณคนเดียวนะทุกคนที่ในเรือนแพก็เหมือนกันเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างทั้งการกินการอยู่การป่วยทุกอย่างคือเรารับผิดชอบหมด
2: วันนี้รบกวนครูมาทั้งวันเลยได้มาตามติดชีวิตได้เห็นเด็กๆ คือรู้สึกดีมากเพราะเอาจริงๆแล้วเราผมเนาะเราเข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละแต่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเสียสละมันต้องกว้างแค่ไหนมันต้องลึกแค่ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างเงี้ย
3: ครับ
2: จนแค่มาเดินเนี่ยโดยที่แบบครูไม่ต้องอธิบายเลยว่าคำว่าเสียสละคืออะไร เราได้เห็นทุกอย่างเห็นเด็กๆเห็นสิ่งที่ครูทำมันผมสุ่มมันตอบคำว่าเสียสละได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ

พอถึงยามเช้านะคะเด็กๆ เขาก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมรับกับวันใหม่ค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆ กับครูมาศเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนวิชาอะไรที่สำคัญไอด้าทราบมาว่ามีวิชานึงค่ะที่ไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแต่ครูมาศเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจะเป็นวิชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

ช้าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆ ก็ตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจหน้าที่ของตัวเองครูมาศครับก็มาเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเพื่อที่จะมานั่งกินด้วยกันครับไปดูกันครับ

0: เนื้อเรื่องเป็นไงนี่เขาจะบอกเนื้อหาของอะไรครับ
1: ประธานหรือว่าสรรพนามประธานส่วนขยาย
2: คุณมาศครับหลังจากที่ผมได้มานอนที่นี่1คืนเนาะครูเนาะมันแค่สั้นๆนะครูแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากแล้วครูครับที่อยู่ที่แบบนานมากมันผูกพันแค่ไหนอ่ะครู
0: มันเหมือนครอบครัวมากกว่าฉะนั้นเด็กๆก็จะเหมือนลูก
2: ครูแล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันที่เนี่ยผูกพันเป็นครอบครัวไงครูแล้วแบบทุกครั้งที่มีเด็กจบไปอ่ะครู
0: ครับ
2: เราใจหายมั้ย
0: คือดูเหมือนว่าเราส่งเขาถึงฝั่งแต่สำหรับผมอ่ะก็คือต้องติดตามผลการเรียนของเด็กอยู่ตลอดจนกว่าจะจบปริญญาตรี
2: ครูครับเราอยู่ที่นี่มันนานมากครูเคยมีสักครั้งนึงมั้ยครับที่คิดว่าถ้าวันนึงจะไม่ได้อยู่ที่เนี่ยครับครูจะรู้สึกยังไง
0: คือถามว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว
2: ครับผม
0: แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอแค่ให้เด็กเรียนจบที่นี่สักหนึ่งคนซึ่งจะเป็นไอดอลของเรียนแพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในเรียนแพว่าพี่เขาเรียนที่นี่เขาจบปริญญาตรีเป็นแนวทางให้เด็กๆได้มาถ้าเขาเรียนที่นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีแน่นอนหรือว่ามีอาชีพที่ดีแน่นอน
3: สำหรับเด็กๆที่จบไปจากเรียนแพนะครับครูมาศก็ช่วยหาผู้อุปการะเพื่อจะส่งต่อให้น้องเรียนอย่างตอนนี้มีน้องคนนึงเรียนอยู่ที่สาขาวิศวะเครื่องยนต์ราชมงคลที่ตา
4: ครูมาศเป็นครูที่ดีครับถ้าผมไม่ได้เรียนกับครูมาศผมเสียใจมากเลยครับไม่อยากให้ครูมาศออกจากโรงเรียนนี้อยากให้ครูมาศอยู่นานๆครับ
5: ผมคิดว่าครูมาศเป็นคนที่ดีครับไม่ดุด้วยครับผมจะเป็นเด็กดีเพื่อครูมาศครับ
6: ครูมาศเป็นคนเสียสละเวลาเขาเอาเงินมาบริจาคให้ขายไม่ได้ครูมาศจะตังครูมาศให้เอง
7: ครูมาศเป็นครูที่ดีแล้วก็ใจดีแล้วก็เสียสละครูมาศสอนให้ผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบใจครูมาศและไม่อยากครูมาศทิ้งพวกเราไป
8: ตอนครั้งแรกที่ครูมานะเพิ่นครูก็มาหาที่แปรว่าจะเอาน้องเข้าไปเรียนมั้ยแต่น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ครูว่าไปได้ก็เลยเอาน้องไปฝากกับครูครั้งแรกก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะแต่เขามาอยู่เนี่ยบางคนนะที่ครูมาเนี่ยไม่เกินปีเขาก็ไปละเปลี่ยนครูตลอดรู้สึกว่าเพิ่นจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอนนักเรียนนี่ก็ขอบคุณครูมาศนะคะครูมาศครูน้อยที่สอนน้องแอมเป็นเด็กดี
9: ครูทุกคนมานะปีละคนครูมาศไม่เหมือนใครครูทุกคนมาเขาจี้ให้อ่านไม่เคยให้เด็กสะกดอันนี้มีลูกแล้วก็มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดศูนย์ติดรอครูมาศเขาก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรให้ไม่รู้แล้วเขาก็แนะนำให้เป็นอย่าง 3.8 เรียนอยู่ปี2วิศวะราชมงคลตากแล้วก็จะภูมิใจตรงที่ว่าไปถึงสูงสุดเดี๋ยวเขาได้ไปจีนไปเยอรมันไม่รู้เพราะครูมาศเขาหาผู้อุปการะให้ความประทับใจกับครูมาศเหรอจะว่าประทับใจไม่ได้แต่บอกว่าดีใจสุดๆประทับใจคือชั่วคู่ชั่วขยำเนาะแต่ว่าถ้าว่าดีใจสุดๆคือเขาให้ชีวิตลูกเราก็ให้ชีวิตเราด้วย
0: ผมแค่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครูหลายคนหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้คนเป็นครูอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะ
10: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของครูมาศแล้วก็ครูน้อยรวมไปถึงเด็กๆบนเรือนแพจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายเลยค่ะที่เขาทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้แล้วพลังเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่องดี

LTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

นีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่งกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกมะพิยุต

ตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทา

นี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะคักขมติหัด

คตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยแดงองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายะทุทธ

ชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจจกวา

ชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลิศเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโตวาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปะนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะทมาปะยันโตอิทธุ

มีความหลงผิดบางอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบร

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวากยักษ์ด้วยขันติบารมีอารวากยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวากยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวากยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวากยักษ์ก็ต่อกับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติบารมีอดทนจนอารวากยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวากยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่ายักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มีปัญหาปัญหาของอารวากยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอารวากยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อารวากยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอารวากยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อารวากยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบที่ตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าขันติบารมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าขันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข้อที่หนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ความพยายามในความในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมยแสวงหาช่องทางในการกระทำการทุจริตต่างๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงการช่อราษฎร์บังหลวงนั่นก็คือการที่ใช้ความพยายามในการลักขโมยใช้ความพยายามในการกระทำการลักทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่2แต่ว่าขันตินี้เป็นความอดทนซึ่งใช้ในทางที่ถูกต้องท่านจำแนกประเภทเอาไว้ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใครเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุข
หลายคนหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตนภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมล์คนที่ทำงานรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่หนึ่งความอดทนประเภทที่สองก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่

ที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายอาจจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทนทำงานหนัก

อดทนประการที่สามก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะคำสบประมาทเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีความแข็งแกร่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเราจะไปยอมทำไมในเมื่อเขาด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านั้นคำสบประมาทนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพงถ้าเขาขว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดทนได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความปรารถนาดีกับตนเองอดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่าให้อดทนต่ออำนาจกิเลสสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลสบางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดีเป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้บอกว่าตัวเองมีความอดทนแต่อดทนในทางที่ผิดอย่างเช่นอดทนในการเล่นเกมอดทนในการเล่นการพนันนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเอาชนะให้ได้การกระทําอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ความอดทนหรือว่าความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องความอดทนนี้มาคู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้ก็คือความอดทนและความเสงี่ยมไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่มีกิริย

จามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารได้เดินสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพยำเกรงแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่วันพรุ่งนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมีคือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นขาดการอบรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งขันติและสมาธิท่านจึงบอกว่าต้องอบรมไปพร้อมๆกันฝึกทั้งความอดทนด้วยฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกันสามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทนแล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าหมดความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้ในการเอาชนะอาละวะกยักษ์ผู้ซึ่งมีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้สาธยายไปในคาถาพาหุงซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวะกยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความ

0: เจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธชัยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะก็จะมีการนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะในช่วงแรกนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจการสนทนาหรือคุณผู้ชมนำไปใช้อ่านเอกสารที่เป็นภาษาลาวได้ค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะการสื่อสารค่ะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมสามารถเปิดเว็บไซต์แล้วอ่านภาษาลาวได้เลยค่ะดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกกันดีกว่านะคะส่วนช่วงต่อไปเราก็จะนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้การผสมคำในภาษาลาวกันนะคะสำหรับหมวดคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในประเทศลาวนะคะมีการนะคะเพิ่มคำศัพท์ขึ้นจำนวนหนึ่งค่ะและคำศัพท์นั้นใช้แตกต่างกับภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ไปแล้วก็จะทำให้เข้าใจข่าวเศรษฐกิจหรือนะคะการรายงานทางเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่าเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะคุณผู้ชมเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะเพราะคำว่าทุนหมายถึงทุนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารธนาคารก็หมายธนาคารค่ะส่วนคำว่าปึ้มในที่นี้นะคะหมายถึงสมุดค่ะแปลต่างกันนะคะปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดธนาคารค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมพบคำว่าปึ้มเฉยๆนะคะจะแปลว่าหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นปึ้มบวกคำว่าธนาคารจึงหมายถึงสมุดธนาคารนั่นเอง

องค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะทอนหมายถึงการรวมค่ะหรือสะสมก็ได้นะคะในบริบทนี้คำศัพท์คำว่าทอนเงินจึงหมายถึงการเก็บออมหรือการออมเงินนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกสิกรรมกสิกรรมคำนี้มีความหมายว่าเกษตรกรรมค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอาชีพหลักของเกษตรกรนะคะโดยทั่วไปโดยเฉพาะในแขวงต่างๆหรือในชนบทนะคะก็จะมีอาชีพกสิกรรมนะคะหมายถึงเกษตรกรรมนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ค่ะรายฮับรายฮับคุณผู้ชมคะหมายถึงรายได้ค่ะอย่าลืมนะคะในภาษาลาวค่ะใช้ว่าลายฮับหมายถึงรายได้คือเงินที่เรารับมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคุณผู้ชมคะหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะคำว่าต้นต่อหมายถึงพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับคำว่าเศรษฐกิจจึงหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำที่ทุกคนนะคะคงคุ้นหูกันพอสมควรแล้วค่ะคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยคำว่าประชาคมหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจหมายถึงเศรษฐกิจและอาเซียนหมายถึงอาเซียนนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดเศรษฐกิจนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนะคะการอ่านภาษาลาวและข่าวเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นค่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะคะว่าเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมลองมาทบทวนกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในหมวดเศรษฐกิจคำอะไรบ้างและคุณผู้ชมบางท่านอาจจะลองออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดบัญชีธนาคารค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมหมายถึงเกษตรกรรมค่ะรายฮับรายฮับหมายถึงรายได้นะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาใช้ในการเรียนการสอนการประสมคำในภาษาลาวกันค่ะคุณผู้ชมคะหากเข้าใจการประสมคำเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงการพยัญชนะหรืออักษรเหล่านั้นก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถนะคะอ่านภาษาลาวได้ค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจค่ะมีกฎง่ายๆ2กฎนะคะกฎข้อแรกค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงนะคะเมื่อสะกดด้วยแม่กฎนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใส่ดอเด็กหรือดอเด็กน้อยนะคะไปเลยค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้นอนกนอนกหรือนอหนูได้เลยค่ะกฎข้อ2ค่ะภาษาลาวนะคะปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกพยางนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนทุกครั้งหรือในการอ่านทุกครั้งเราก็จะพบว่ามีสระปรากฏทุกคำหรือทุกพยางทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกในวันนี้นะคะคือคำว่าเงินทุนเงินทุนเขียนเหมือนไทยเลยค่ะในคำว่าเงินนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้นะคะงองัวงองัวหรืององูนั่นเองค่ะแต่งองัวใน

ภาษาลาวหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะหางยาวค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะระดับบรรทัดค่ะลากลงมาด้านล่างเลยค่ะคุณผู้ชมหางจะยาวนิดนึงนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกหรือนอหนูจำไว้นะคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะน่อนกหัวอยู่ด้านบนนะคะเริ่มต้นเลยค่ะลากจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งนึงค่ะเราก็ได้น่อนกคุณผู้ชมคะใส่สระอิค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะไม่จรดกันนะคะนี่คำว่าเงินค่ะไปต่อค่ะคำว่าทึนทึนใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุ้งทอทุ้งไปเลยนะคะหรือทอทหารนั่นเองค่ะลากหัวจากข้างบนนะคะขึ้นไปค่ะแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งสะกดด้วยน่อนกเหมือนเดิมจำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นเช่นเดียวกับสระอีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการจำเราก็จำง่ายๆค่ะสระอึเมื่อเป็นสระเสียงสั้นเหมือนสระอีเราก็นำสระอีค่ะคุณผู้ชมมาใส่จุดค่ะเรานำสระอีมาใส่จุดนะคะเราก็จะได้เป็นสระอึเสียงสั้นค่ะคำนี้คือเงินทึนไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารปอปาค่ะภาษาลาวเรียกว่านะคะปอป๋านะคะใส่สระอึค่ะจำได้ใช่ไหมคะเอาสระอิมาใส่จุดค่ะสะกดด้วยมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะมอแมวกับนอนกต่างกันที่หัวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะปึ้มค่ะส่วนคำว่าธนาคารง่ายมากเลยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะท้อทุ้งจำได้แล้วนะคะไปเลยค่ะนะคะสระอะค่ะนะคะเหมือนภาษาไทยค่ะโนนกค่ะไปเลยนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาในภาษาลาวต้องม้วนหัวจากด้านบนค่ะม้วนจากด้านบนลงมาข้างล่างนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปคอควายคอควายควายที่ไหนมี2หัวคะแปลกจังเทคนิคการจำค่ะคุณผู้ชมควายที่ลาวมี2หัวค่ะเอ๊ะนี่ไงคะคุณผู้ชมพยัญชนะคอควายม้วนหัวจากด้านล่างค่ะหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนเข้าไปอีกรอบนึงค่ะขึ้นนะคะแล้วก็ลงมาค่ะกลายเป็นคอควายมี2หัวอยู่ด้านในทั้งคู่ค่ะใส่สระอาค่ะลากลงมานะคะปิดด้วยน่อนกจะอ่านว่าปึ้มธนาคารค่ะไปต่อนะคะท่อนเงินท่อนเงินคุณผู้ชมได้คำว่าเงินไปแล้วใช่ไหมคะพยางค์แรกค่ะลองสะกดดูนะคะท่อทุ้งค่ะจำได้แล้วนะคะลากเลยค่ะจากข้างบนนะคะออโอค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะพยัญชนะออโอหรืออ่างทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะเขียนแบบนี้นะคะลากลงไปค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะปิดด้วยน่อนกคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาเลยนะคะปิดด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าทอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมเขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะกอไก่กอไก่ถ้าเราคิดว่าคอควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวก็มี2หัวค่ะแต่หัวของไก่อยู่ด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะกอไก่หัวม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปม้วนออกข้างนอกค่ะลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมคะสิค่ะภาษาลาวนะคะมีสอเสือกับสอสร้างเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใช้สอเสือค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่ากรรมนั้นก็จำง่ายๆค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะรูปนั้นก็เหมือนภาษาไทยเลยนะคะเราก็ใช้กอไก่จำได้ไหมคะไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ด้วยสระอาค่ะและนะคะเครื่องหมายสระอข้างบนมีจุดข้างในค่ะนะคะมีช่องว่างข้างในนะคะเป็นจุดนะคะข้างในก็จะกลายเป็นสระอำค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวง่ายแล้วใช่ไหมคะไปต่อนะคะลายหับลายหับคำนี้ก็เขียนง่ายค่ะเพราะ

0: เขียนตรงกับรูปเสียงเลยค่ะลอลิงลอลิงไปเลยนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะสระอาจำได้ไหมคะมีหัวนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมยอยุงยอยุงยอยุงเป็นเสียงเนี่ยขึ้นจมูกนะคะอาจจะออกเสียงลำบากนิดนึงแต่เมื่อเป็นตัวสะกดคุณผู้ชมก็สามารถอ่านได้ค่ะลายค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยยอยุงตัวนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าฮับฮับเป็นเสียงฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะเวลาจำให้จำว่าเราต้องเดินขึ้นเฮือนเพราะฉะนั้นหางฮอเฮือนจึงต้องหางขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะหมุนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะหางตวัดนิดนึงค่ะคุณผู้ชมใส่สระอะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่กันหันขึ้นสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่หันไม่กันหันขึ้นใช้เหมือนภาษาไทยนะคะปิดด้วยบ่อแบ้ค่ะเราก็จะได้คำว่าลายหับค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคำแรกค่ะเศรษฐกิจสะกดตรงตัวจำได้ไหมคะสระเอค่ะสอเสือนะคะมีหัวด้านบนค่ะม้วนหางตวัดออกนิดนึงคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากล่างนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมภาชนะตัวต่อไปนะคะอย่าสับสนนะคะท้อถุงค่ะท้อถุงค่ะมีหัวสองหัวนะคะแต่หัวข้างในนะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปเป็นหัวด้านนอกค่ะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมสะกดง่ายๆค่ะกิ๊ดสะกดตรงตัวค่ะกอไก่ขึ้นไปด้านบนนะคะมีสองหัวนะคะสระอิค่ะแล้วก็สะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยได้แล้วใช่ไหมคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะ
1: น้อยมื้อวานนี้เจ้าไปร่วมโครงการบริจาคเงินทุนให้โรงเรียนบ
2: ่บ่ได้ไปเทื่อย้อนว่ามื้อวานนี้ข่อยต้องพาลูกสาวไปธนาคาร
1: ย้อนหยังจึงพาลาวไปคือสิมีเงินหลายเนาะเอาไปเก็บไว้ใส่ก็บ่หมด
2: เป็นแนวนั้นก็คือสิดีเนาะบ่แม่นดอกค่อยพาลาวไปเปิดปึ้มธนาคารได้รอท่าโดนจักหน่อยเพราะเราบ่เคยมีปึ้มธนาคารจักเทื่อ
1: ดีได้เนาะฝึกให้เราฮู้จักการถอนเงินแต่ยังน้อยใหญ่มาจะได้มีเงินหลายๆจากไปเฮียนโตสูงๆหรือเอาเงินไปลงทุนก็ได
2: ้เราอยากเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับกสิกรรมซึ่งเราเห็นปู่ย่าตายายเฮ็ดมาตลอดและเราก็ได้มีโอกาสไปเฮ็ดเวียกช่วยเพิ่นยามพักของเฮียน
1: ค่อยก็ว่าดีได้เป็นสิ่งที่เฮามีความสุขเนาะได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า
2: เออล้มให้ฟังแดเมื่อวานนี้งานบริจาคเป็นแนวใดเด
1: พวกเฮาก็ได้ร่วมกันเอาเงินสดไปบริจาคให้กับนายครูและนักเรียนที่อยู่ห่างไกลไปกันหลายคนมีทั้งหัวหน้าแขนงการต่างๆและพนักงานนำพร้อม
2: ไปเมืองใดล่ะออกจากเวียงไปไก่บ
1: อก็บ่ไก่ปันใดออกไปทางน้ำงืมพุ่นแล้วออกไปนอกเมืองก็ดีคือกันได้เห็นชาวบ้านหาอยู่หากินปลูกผักปลูกหญ้าส่วนหลายเศรษฐกิจต้นต่อกะแม่นกสิกรรมนั่นแหละ
2: เฮาเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเศรษฐกิจต้นต่อก็คือจะดีขึ้น
1: แม่นละชาวบ้านก็จะมีรายรับหลายขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นน้ำ
2: แท้ๆเธอหน้าค่อยต้องไปบริจาคเงินให้เด็กน้อยกับบริษัทของเฮาให้ได
1: ้ดีๆๆเฮาสิได้ไปน้ำกันเนาะค่อยว่าเฮาไปเฮ็ดเวียกดีกว่าหัวหน้าใกล้จะมาแล้วเราสิบ่ขึ้นเงินเดือนให้ได
2: ้ปะก็ดีคือกันเวียกค่อยคาไว้หลายแท้ๆยังบ่แล้วอีกหลายแนว
1: ค่อยกับบ่ต่างกับเจ้าดอกพอต้องรอถ่ายเอกสารการประชุมเดือนแล้วนี่สิไปซอกถามกับผู้เกี่ยวก่อนไปเด้อจึงค่อยร่วมกันใหม่เนาะ
2: เออเออเออเอาสั้นแหละ
0: คุณผู้ชมคะบทสนทนานะคะข้างต้นค่ะอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจพอสมควรนะคะเพราะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่มีคำศัพท์เพียง

พอค่ะที่จะเข้าใจบทสนทนาได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะมาทบทวนบทสนทนาข้างต้นค่ะโดยเราจะยกตัวอย่างบทสนทนานะคะบางประโยคค่ะเพื่อมาขยายนะคะเพื่อมาขยายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสำนวนประโยคภาษาลาวและได้เข้าใจคำศัพท์บางคำที่ใช้ต่างกันค่ะดังนั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมก็จะได้เพิ่มทั้งคำศัพท์แล้วก็จะได้รู้ทั้งสำนวนพูดในภาษาลาวนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถอบ่ได้ไปเถอหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ได้ไปเลยไม่ได้หมายถึงจังหวัดเลยนะคะเพราะคำว่าเถอหมายถึงสักครั้งนะคะสักครั้งแต่ในบริบทนี้เป็นสำนวนการพูดเราจึงหมายถึงซึ่งเป็นคำลงท้ายค่ะเพราะฉะนั้นบ่ได้ไปเถอก็หมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไปต่อนะคะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ที่ต้องเรียนรู้ค่ะคือคำว่าแนวนั่นแนวนั่นหมายถึงแบบนั้นค่ะคือสิดีคือสิดีหมายถึงก็คงจะดีส่วนคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะภาษาลาวใช้จำนวนมากและพบทั่วไปค่ะคือคำว่าเนาะหมายถึงนะค่ะถ้าลากเสียงเบาหน่อยนะคะก็จะทำให้ดูสุภาพขึ้นค่ะฝึกใช้นะคะนะคะคุณผู้ชมเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุนจักหน่อยได้ล้อท่าดุนจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้นะคะมีคำว่าล้อท่าล้อท่าหมายถึงรอค่ะภาษาไทยเราสามารถใช้คำว่ารอคำเดียวได้นะคะแต่ภาษาลาวถ้าคุณผู้ชมต้องการใช้คำเดียวก็ต้องใช้เฉพาะคำว่าท่าค่ะคำนี้หมายถึงรอนะคะท่าค่ะแต่ถ้าใช้เป็นคำคู่ก็สามารถใช้ได้คือใช้คำว่าล้อท่าหมายถึงรอนั่นเองค่ะส่วนคำว่าดุนดุนหมายถึงนานค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะจักน้อยจักน้อยหมายถึงพอสมควรนะคะหรือสักหน่อยนั่นเองนะคะแต่ในบริบทนี้เราน่าจะแปลว่าได้รอนานพอสมควรแล้วนั่นเองค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้นะคะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคำว่าเล่านะคะในภาษาลาวใช้คำว่าล่มค่ะคำนี้ยังหมายถึงการคุยกันนะคะยังหมายถึงการสนทนากันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำง่ายๆคำเดียวมีความหมายหลากหลายค่ะดังนั้นการที่เราไม่รู้ความหมายหลายๆความหมายของคำเดียวนั้นทำให้เราเกิดความสับสนนะคะในความหมายเมื่อเราเอามาใช้ในบทสนทนาค่ะคำว่าล่มในบริบทนี้จึงหมายถึงเล่าค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายคำนี้ค่ะแดหมายถึงบ้างนะคะหรือหมายถึงหน่อยก็ได้ค่ะส่วนการใช้คำว่าแดในบริบทนี้นะคะเป็นการขอร้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยเพื่อสร้างความสุภาพนอกจากนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเห็นใจให้กับผู้ฟังได้ด้วยนะคะไปเลยค่ะล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยสิประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวนะคะไม่ได้ยากค่ะหากเรารู้และเข้าใจและใช้ให้ถูกต้องนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจคนลาวค่ะเข้าใจภาษาลาวและเข้าใจวัฒนธรรมลาวได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะได้ทบทวนประโยคที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะซึ่งเป็นการฝึกค่ะก็จะดีมากเลยนะคะลองฝึกดูนะคะคุณผู้ชมเสียงภาษาลาวออกใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะอาจจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเป็นการเริ่มต้นการเรียนค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถอบ่ได้ไปเถอหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุนจักหน่อยได้ล้อท่าดุนจักหน่อยหมายถึงได้

0: รอนานพอสมควรค่ะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเรียนรู้ประโยคนะคะทำให้เราเรียนรู้ว่าคำไหนเป็นคำลงท้ายคำไหนเป็นคำกริยาและคำไหนต้องใช้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังบทสนทนาภาษาลาวเราจะสามารถแยกออกได้และที่สำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจสำนวนภาษาลาวว่ามีการใช้เสียงหนักเบาตรงไหนบ้างสักวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมการเดินทางไปเที่ยวลาวนะคะจะสนุกสนานมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมลองใช้ประโยคที่เราเรียนไปเหล่านี้จริงๆค่ะ
1: ชาวลาวเคร่งครัดในวัฒนธรรมอันดีงามของการแต่งกายโดยเฉพาะเมื่อจะเข้าไปในเขตวัดหรือสถานที่ราชการเช่นแต่งกายไปวัดต้องเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นไม่สวมเสื้อที่เห็นเนินอกหรือสายเดียวไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์ผู้หญิงนิยมเกล้าผมประดับดอกไม้นุ่งผ้าสิ้นเสื้อแขนสั้นหรือยาวสีอะไรก็ได้มีสบายเฉียงพาดไหล่เบี่ยงผ้าแพรไม่นุ่งผ้าบางเกินไปและใส่เครื่องประดับให้พอดีพองามส่วนการแต่งกายของผู้ชายก็แต่งกายเช่นเดียวกับคนไทยในภาคอีสานนุ่งกางเกงขายาวหรือสโรงเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นไม่จำกัดสีแต่สุภาพเรียบร้อยเบี่ยงผ้าหรือมัดเอวนอกจากการแต่งกายที่สุภาพแล้วปัจจุบันคนลาวยังนิยมสวมใส่ชุดขาวเข้าวัดเพื่อแสดงความสำรวมและการเคารพต่อสถานที่เช่นเดียวกับประเทศไทยเราดังนั้นการแต่งกายจึงเป็นเสมือนการเตือนให้ต้องสำรวมกิริยามารยาทเมื่อเข้าวัดซึ่งนักท่องเที่ยวก็ควรจะเคารพวัฒนธรรมประเพณีของลาวเมื่อมีโอกาสเดินทางเข้าไปไหว้พระในวัดที่เมืองลาวหากใครต้องการเห็นการแต่งกายที่สวยงามทั้งเมืองก็คงต้องไปดูในงานบุญนมัสการไหว้พระธาตุหลวงซึ่งจัดหลังเทศกาลออกพรรษาไม่นานเราก็จะเห็นภาพความสวยงามของการร่วมใจการแต่งชุดประจำชาติทั้งชายและหญิงรวมถึงชุดประจำชนเผ่ามาเข้าร่วมบุญประเพณีไหว้พระธาตุหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการจัดงานบุญประเพณีที่ใช้สถานที่ในวัดหรือศาสนสถานต่างๆคนลาวก็จะนิยมแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดประจำชาติเข้าไปร่วมงานวัฒนธรรมการสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองในการไปวัดของคนลาวนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในเมืองลาวสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพเลื่อมใสของคนลาวที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ13,466เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับ หรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้น
0: เกาะนี้รุกคืบเข้ามาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
0: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
1: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราเป็นคนอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
0: เป็นหมู่เกาะเลย
1: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
0: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
1: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาด

0: ใหญ่ขนาดนี้นะครับ1ล้าน9แสนกว่าตารางกิโลเมตร
1: ครับ
0: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนละ
1: เราใช้จนเกือบหมดแล้วล
0: ่ะใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
1: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
0: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
1: ครับ
0: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
1: ใช
0: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมาละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ
1: ์
0: 300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อะไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ unity in diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได้
1: คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได้
1: เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราช
0: ครับ
1: ผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
0: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
1: ครับ
0: นะอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
0: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมาลากาเมื่อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช์นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้น เราจะเห็นว่าเหนือช่วงแคบอเมริกาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบอเมริกานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารนะต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลซูกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตนะครับนายพลซูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโตก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโนและนายพลซูฮาโตอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโตนะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับแต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
1: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
0: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องป้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมาย ตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนน
0: แล้วเสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
0: คนเยอะ
2: ดังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
0: ยังไงฮะ
2: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนาด
0: เป็นแพรเลย
2: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
0: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
2: ้ครับ
0: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
2: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่ายหนึ่งก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเรื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะ

0: ครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
1: ครับ
0: คราวนี้ใน

0: ละฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็นเอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดเนี่ยปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสแล้วนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือเนี่ยคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวเนี่ยช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษและพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
1: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
0: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
1: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
0: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
1: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะ
0: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้ อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเป็นการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
1: สู้ชีวิต
0: มากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
1: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
1: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่รัก ประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มี
1: ไง
0: เนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยในแคบ2จะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที่เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันเนี่ย ชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็ 7-80 แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่า

0: ด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดสุดยอดนะครับแต่ครั้นี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60 80 101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเรา
0: เลยไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังนึง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าวเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไปนะครับซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี่มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เพราะอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นๆของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับและวันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: ท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ่นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในการทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ตัวหนังสือครับผมต้องจำได้ก็เก

0: ขายพ่อปลาพ่อใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
1: ว้าวท่านผู้ชมครับ
0: เข้าใจประโยคแบบนี้อ๋อผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
1: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
0: ใคร
1: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
0: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
1: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
0: ใช่ครับ
1: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
0: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
1: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตามท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วยคุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
1: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
0: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
0: ใช่ครับ
1: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลีย ในช่วงมีนาคมนี
0: ้ใน
1: กรอบการประชุมสุดยอด อาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
0: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเท

0: ไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลีย
1: ในช่วงเดียวกัน
0: เป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
2: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
0: ใช่ครับ
2: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรีอุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
2: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
0: ได้ครับ
2: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะคะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาเล่าให้นิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
0: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
2: ค่ะคุณม้าพูดถึงเรื่องการลงทุน
0: ใช่ครับ
2: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
0: ื
2: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
0: ม
2: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณม้าคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
0: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
2: ค่ะ นักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
0: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงออสซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังออสซีครับ
2: ดูหนังออสซี
0: ใช่ครับ
2: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซีเนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
0: What do you reckon? You don't know what I mean?
2: Oops
0: แน่นอนว่าสำเนียงออสซีก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไหมเราไม่บอก good morning เราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
2: นอกจากภาษาแล้ว อย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
0: ใช่ครับ
2: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
0: ้ครับ
2: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
0: ใช่ครับ
2: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
0: ใช่ครับ
2: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
0: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
2: ประเทศแรก
0: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
2: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
0: ได้ครับ
2: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
0: ื
2: ่อมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
0: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
2: มีน้ำใจมากๆ
0: มีน้ำใจมากๆครับ
2: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเ พราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
2: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆ บ้าง
0: ได้ครับ
2: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
0: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
2: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
2: อุบลราชธานีนะคะซ
0: ึ่
2: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะ
0: ค
2: ะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
0: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
2: ไปบ่อยกว่านี้
0: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทย ที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
2: ค่ะตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได้ด
0: ้
2: วยต
0: ั
2: วเองด้วยอาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
0: อาหารโปรด
2: อาหารที่ชอบทาน
0: ก็กุ้งเต้นครับ
2: กุ้งเต้นซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
0: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
2: ่
0: ภา
2: ค
0: อีสานสดสด
2: อร่อยไหมคะ
0: กระโดดออกจากถ้วยครับ
2: กระโดด
0: ผม
2: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
0: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็นผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
2: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
0: แน่นอนครับ
2: นะคะ
0: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
2: ไส้กรอกอีสาน
0: ใช่ครับ
2: อ
0: ร่อยมาก
2: อร่อยมาก
0: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
2: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
0: ใช่ครับ
2: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ มากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทานอะไรต่อนะคะ อาหารอันหนึ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
0: บ้างครับบ่อยมากครับ
2: ชอบไหมครับ
0: ผมผักแถวสีลมครับแถวที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
2: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
0: มีครับมีเพราะว่า
2: เป็น best kept secret เลยนะคะ
0: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
2: ค่ะ
0: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
2: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
2: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศ

0: ไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
1: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
1: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
0: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอดโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เดิร์ดไปช่วยแม่หน่อยลูก
2: ครับ
3: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
4: น่าจะผิดเท่าไหร่ครับ
3: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: เตรียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่าสวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะถึงยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี
0: ่ เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อ
1: เมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
0: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
0: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ฮะหุยเฮ้ยเกือบไปแล้วอ่ะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเนซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถบนี้นี่นะนี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาละกาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
0: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
1: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: โอ้โหเพราะเจ้าเด็ก2คนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นนั่นมันเจ้าเด็ก2คนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
0: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
1: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
0: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
1: งั้นเรามาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อก่อนนี้ใหม่ว่าสิงหาปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันยังไงล่ะ
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
1: นางเงือกอะไรหรอ
0: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
1: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมาละกาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18
0: ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
2: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
0: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากใช่นะเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
2: ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
1: อ๋อไม่แล้วล่ะจ้าตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
2: เหรอครับ
1: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
2: อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
1: รำพึงอะไรนะตะวัน
2: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
3: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้ายังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรองั้นนี่อ้าวไม่ใช่เอ้านี่ก็ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปเอ้าอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหรอ
2: นี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอะ
1: ตะวันเขาจะไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
2: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
1: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
2: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะ
1: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลย์ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
2: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
1: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอาแน่เลย
2: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอะ
1: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพาราดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความ ความยุติธรรมและความเสมอภาค
3: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปอะละ
0: ท่องโลก10+1อาร์

0: ไหนล่ะครับเนซ่า
1: อ๋อที่นี่ก็คือไชน่าทาวน์พูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: อ๋องั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: ยี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละอ่ะนั่นไงเย้ยหายไปแล้วเจอแล้วจะพวกเด็กตัวแสบ
3: ว้าจอมโจรมายากลไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เฮ้พูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งผ้าตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบเฮ้ย
0: เฮ้ยทำไงดีอ่ะตามมาติดๆเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดหนีมันไปดีกว่า
2: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะมาโถเฮ้ยหายไปไหนกันนะ

0: เลซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่นี่เคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการเกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่านะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: ผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้อะครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับพายุดีเปรสชันคูจิระบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปหากใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะเมฆ
1: อ้าวสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลงแม่
3: สมัยรัชกาลที่5
0: โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังค์เป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

สงสัยนี่จะเป็นตอนที่เราได้ใช้เงินถุงแดงในการกู้วิกฤตการณ์รสอ.112แน่เลย

0: ณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
0: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
2: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
2: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
3: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพธิ์แน่เลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วย

0: อโทษนะ
1: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
2: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
1: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
3: ่
1: ะ
3: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
1: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินซุดตัว
1: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: แผ่นดินซุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
3: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินซุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการซุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนซุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินซุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินซุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินซุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินซุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินซุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการซุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินซุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินซุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินซุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการซุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินซุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินซุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
6: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินซุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการซุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
2: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินซุดบ่อยไหมครับ
6: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการซุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการซุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
6: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินซุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาล

0: ให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ

0: Her Majesty Queen Sirigit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Reign, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly ยุรินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับ

0: ู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: Currently, the wearing of chut Thai พระราชนิยม and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sri Wanwari Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modernand consistently in demand in both domestic and international markets. She established the brand Sri Wanwari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her Commendation Medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand,
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้เน
0: า
4: ะ
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่

0: าด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
1: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
2: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
3: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ ETVของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจาก Busan University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คนเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: อ๋อมีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเสจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผ่นชนกับสา
0: ระ
1: คิงเซจงคิดว่าตัวอักษรแผ่นชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแพนชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: ยอ
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วซาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลมๆ แล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วยแล้ว
0: ก็เหมือนขีดตรงกลางอย่างน
1: ี้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสระภาษาเกาหลีค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับ อาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
1: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำเองก่อนนะคะเป็นประโยคอันยองฮาเซโยเจ이름은원혜영입니다처음뵙겠습니다잘부탁드립니다만나서반갑습니다นี่5ประโยคค่ะ
0: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนเพื่อนก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนเพื่อนให้สนิทกันด้วยค่ะ
0: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะขนาดนั้นนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
1: ใช่ก็อันยองฮาเซโยเป็นคำสุภาพด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะเจ이름은원혜영입니다원혜영ก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก็เจ이름은ชื่อของดิฉัน원혜영원혜영입니다입니다คือคือนะคะแล้วก็เจ이름은원혜영입니다ชื่อของดิฉันคือ원혜영ดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
0: ก็เป็นเชอิรุมุนตูนวรัชชื่ออิมนีดา
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค่เปลี่ยน

0: าง
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆฉันนั้นวอนเฮยองอิมมีดะก็ใช้ได้ค่ะ
0: โอ้แปลเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: เหมือนกันว่าฉันชื่อวอนเฮยองค่ะฉันนั้นวอนเฮยองอิมมีดะอันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้เจอิรมุนวอนเฮยองอิมมีดะ
0: เปลี่ยนเป็นฉันนั้น
1: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
0: ก็
1: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อไปใช้부탁드립니다ใช้부탁드립니다คือว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
1: ใช้부탁드립니다
0: ชัลพูทักทูริมนีดา
1: อ๋อทูริมนีดา
0: ทูริมนีดา
1: ใช่ค่ะ
0: ชัลจะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ชัลพูทักทูริมนีดา
1: ทูริมนีดาอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังยังก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะคะแต่จะพยายามชัลพูทักทูริมนีดา
0: ชัลพูทักทีรุมนีดา
1: ใช่ก็ถูกต้องค่ะแกงนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วอันสุดท้ายก็มันนาซอพังกับสุนีดา
0: อันนี้คุ้น
1: มันนาซอพังกับสุนีดาคืออินดีที่ได้รู้จักค่ะ
0: ครับใช่ต่างกับเมื่อสักครู่นี้ยังไงครับ
1: ใช่อ๋อชัลพูทักทีรุมนีดาชัลพูทักทีรุมนีดาใช้เมื่อไรก็ได้ค่ะบางครั้งเราก็โขอะไรก็ชัลพูทักทีรุมนีดาตัวเจอครั้งแรกใหอยากให้สนิทกับเขาก็แนะนำว่าชัลพูทักทีริมมีดาก็ใช้ได้หลายที่แต่ว่ามันนาซอบังกับสุนมีดาใช้ครั้งเดียวจะต้นที่จอครั้งแรกค่ะ
0: อ๋อถ้าเป็นมันนาซอพันกับสุนมีดาจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวที่เจอกันเท่านั้นเหมือนยีที่ได้รู้จักนะครับไนซูมิยู
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่สามที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
1: อ๋อชออึมเพกเกสุนมีดานะคะอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีต้นที่จอครั้งแรกค่ะชออึมคือว่าครั้งแรกเพกเกสุนมีดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝั่งเหนือด้วยการเบื้องกัน
0: แต่ว่าฝักตัวครั้งแรกเท่านั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดีที่ได้รู้จักแต่ว่าแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทของวัฒนธรรมเกาหลีเขานะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชออึมเพ็บเก็ตซึมนีดา
1: ค่ะเดอะฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็ว่าชัลพุทักตูริมมีดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าชอมเพ็บเก็ตซึมนีดาก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try Out Hangugoro Mario

0: 이름은 원혜영입니다. 제 이름은 원혜영입니다. 제 이름은 원혜영입니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다.
1: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับความสำเร็จของการเรียนภาษาก็คือหัดพูดหัดออกเสียงบ่อยๆนะครับวันนี้เรารู้จักบทสนทนาเบื้องต้นของภาษาเกาหลีกันไปแล้วครั้งหน้าอาจารย์วอนจะมาสอนอะไรเราอีกก็ติดตามกันได้นะครับแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับชาลพุทธทิริมนีดา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตวานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนครั้งที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตรงที่แนะนำตัวเองก็ต้องสุภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อ원혜영ค่ะ저는원혜영입니다
0: แล้วมันใช้ต่างกับเชอิรุมันยังไงครับอาจารย
1: ์เชอิรุมันชื่อของดิฉันคือ원혜영입니다อันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: ๆคือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้น
0: ๆ
1: 저는원혜영입니다ดิฉันชื่อ원혜영ค่ะอย่างเช่นที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหม
0: คร
1: ับผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช้เหมือนกัน저는원혜영입니다เช่นตุนก็
0: 저는ตุนใ
1: ช่ค่ะถูกต้อง
0: ไปได้เลยนะครับ
1: ได้เลยการนิสุภาพด้วยค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้วชอนึนกับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: อันนี้ทั้งสองใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึนเป็นพูด

0: ธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าจอนั่นเป็นคำศัพท์สุภาพกับอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้เนื้อนานินแต่ว่ากับผมหรือว่าที่ฉันก็ชอเนินค่ะ
1: โอ้ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นชอเนินนะครับ
0: ใช่ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ชอเนินวอนเฮยองอิมิดาที่ฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
1: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานึนทีหลังนะครับ
0: ใช่ได้ค่ะ
1: ประโยคต่อไปเลยครับ
0: ค่ะแล้วฮังกุกซารามเยโยคือว่าที่ฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีที่ฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรกชอนึนวอนเทยองอิมมิดาแล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
1: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว
0: ใช่ค่ะฮังกุกซารามเยโยก็เป็นคนเกาหลีฮังกุกซารามอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทย
1: ครับ
0: ก็เทกุกซารามเยโย
1: เทกุกซารามิเอโย
0: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
1: เทกุกคือประเทศไทยถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะครับ
0: แล้วซารามคือคนคนเกาหลีฮันกุกซาราม
1: ฮันกุกซาราม
0: คนไทยก็
1: เทกุกซาราม
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็ต่อด้วยมิเอโย
0: เอโยใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามิเอโยเป็นคนไทย
1: ก็เทกุกซารามิเอโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซารามคือใช่ค่ะจุงกุก
1: จุงกุก
0: ซารามคนจีนนะคะก็เสียงสูงสูงหรือว่าต่ำไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จุงกุกก็ได
1: ้
0: ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นประเทศ
1: เวียดนาม
0: ก็เวียดนามซารามคนเวียดนามค่ะ
1: เวียดนามนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลย
0: ค่ะ
1: นามเหมือนกันนะฮะ
0: มาจากภาษาอังกฤษนะคะ
1: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามญี่ปุ่นซารามคือว่าคนญี่ปุ่นค่ะจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามฮังกุกซารามเทกุกซารามเวียดนามซาราม
1: ครับ
0: ใช้ได้เลย
1: ตัวอย่างคร่าวๆเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
0: ที่ฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากเกาหลีฮังกุกเอโซวัตซอยฮังกุกเอโซจากเกาหลีวัตซอยมาแล้วก็มาจากเกาหลีค่ะ
1: ครับฮันกูเกซโซวาโซโย
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศเกาหลีฮันกูเกซโซวาโซโยเช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือ
1: เทกู
0: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
1: เทกูเกซโซวาโซโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอโซวาโซโยมาจากประเทศจีนจุงกุกเอโซวัตซอยแล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยที่ฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็ซันเซงนิมเอเยอที่ฉันเป็นอาจารย์ฉันนึงซันเซงนิมเอเยอแต่ฉันเนินเมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ต้องพูด
1: ไม่ต้องใช้ซ้ำ
0: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์ซันเซงนิมเอเยอก็แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
1: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชีพอื่นๆนะครับ
0: อย่างเช่นคุณหมอก็ที่ฉันเป็นคุณหมออุยซาเยโย
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเอียโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงเลยครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
0: อ๋อไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์ซันเซงนิมเอียโยแต่เป็นคุณหมออุยซาเยโยอันนี้เอียโยกับเยโยมีสองแบบใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อันนี้แล้วแต่แพนชนะคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้าซันเซงนิมนิมที่แพนชนะสุดท้ายคือนิมมีแพนชนะด้วยเอ้ยซาที่สุดท้ายก็ซาราไม่มีแพนชนะค่ะถ้ามีแพนชนะเยโยถ้าไม่มีแพนชนะเยโย
1: โอ้คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะเนี่ยก็เป็นเอโยเฉย
0: ๆใช่ค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับไม่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะครับ
0: ไม่เกี่ยวค่ะ
1: ไม่เกี่ยวนะครับ
0: อย่างเช่นเป็น

0: คุณตำรวจก็경찰นะคะ경찰มีตัวสะกดคือสุดท้ายนั่น경찰이에요ถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโยอ
1: าจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
0: พิธีกรคือสาเวจะนะคะสาเว

0: ดนะครับฉันนึนตูนอีเอโย
1: ฉันนึนเทกุกซารามอีเอโย
0: ฉันนึนเทกุกซารามอีเอโย
1: ซาเวจาเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
1: ฉันนึ่นฮักเซงเยโยฮักเซงคือนักเรียน
0: เหมือนภาษาจีนเลยฉันนึ่นฮักเซงเยโย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
1: ประโยคสุดท้ายคือว่าถ้าเมโตมันนาย
0: อถ้าเมโตมันนาย
1: อถ้าเมคือคราวหน้าโตคือว่าอีกครั้งนึงมันนายอคือพบกันถ้าเมโตมันนายอพบกันใหม่คราวหน้านะคะ
0: ถ้าเมโตมันนายอแล้วเจอกันใหม่นะเวลาจะแยกย้ายจากกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้ทาโอเมมันนายโอหรือโตมันนายโอก็ได้ค่ะ
0: โอโตมันนายโอก็ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้สั้นมากเลย
1: ใช่มากใช่ได
0: ้แต่ว่าระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึงก็ใช้ได้หมดค่ะ
0: ทาโอเมโตมันนายโอหรือว่าโตมันนายโอก็ได้เลยนะครับวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ

0: And what do you usually have for lunch?
1: I like to have a salad and a sandwich, but sometimes I prefer hot meals, so noodle soup. What about you? What time do you wake up?
0: I get up at 6 or 6:15. I like to work out before I head into work. So I leave home at around 7:45 and arrive at my office a little bit before 8:30.
1: And what time do you have lunch?
0: I have lunch at 1 o'clock and I eat at the staff canteen because it's convenient and the food is quite delicious, especially the pork fried rice.
1: That's nice.
0: And what about you? What time do you usually finish classes?
1: I finish classes at around 5 o'clock, but I work in the library part-time, overtime, until 6 or 7. What time do you leave your office?
0: I leave my office a little bit after 7, just to avoid the rush hour traffic.
1: That's a good idea.
0: And what time do you go to bed? I usually go to bed a bit before 10 p.m.
1: Me too, but on weekends or days I don't have school, I go to bed around midnight.
0: Why do you go to bed so late?
1: On Friday and Saturday night, I stay up watching drama series.
0: You're just like my roommate. She can watch all day and all night. Let's continue working out.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะสุดๆไปเลยแต่ไม่นะนกกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
4: เดี๋ยวค่ะพี่เล่นเกมก่อน
3: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ my god
4: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะจับไม้ค่ะน้อง
5: เจ็บค่ะ
4: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
3: ถึงฉันจะไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราเขามีระบบคมนาคมแบบไหนกันบ้างสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันวันนี้นะคะมีอินโดนีเซียและก็มาเลเซียค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่มานะคะก็คือประเทศนี้เลยค่ะอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของเกาะ 15,000 เกาะค่ะแล้วก็มีประชากรอยู่230ล้านคนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยค่ะประเทศที่ครองอันดับ1นั่นก็คือประเทศจีนรองลงมาคืออินเดียอเมริกาแล้วก็ค่อยอินโดนีเซียค่ะสำหรับวันนี้เราจะไปโฟกัสระบบคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียไปยังเมืองหลวงจาการ์ตาค่ะ
1: จาการ์ตาครับสวัสดีครับ
2: มาจี
1: รถนี้นะฮะเรียกว่าบ้าจ่ายนะครับเหมือนกับ
2: บ้าจ่าย
1: บ้าจ่ายยัสบ้าจ่ายที่เสร็จ
2: จริงๆมันจะบ้าจ่าย
1: บ้าจ่ายนะครับของที่นี่นะฮะใช้โซยเล็กๆแบบนี้นะฮะจะใช้กันนะครับราคาก็ถูกประมาณเท่ากับ20บาท30บาทก็ไปได้นะครับแล้วแต่ระยะนะครับชอบมากเพราะว่ามันนี่เล็กๆน่ารักนะครับชอบ
0: ที่เมืองจาการ์ตาแห่งนี้นะคะมีระบบคมนาคมขนส่งหลายแบบค่ะแต่ถ้ามองไปทั่วๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เตะตาทันทีค่ะนั่นก็คือบาจัยนั่นเองค่ะบาจัยจะไม่วิ่งบนถนนใหญ่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในซอยหรือว่าลึกๆค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราก็อาจจะคล้ายๆตุ๊กๆนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะบาจัยเป็นรถที่น่ารักมากค่ะเขาว่ากันว่าบาจัยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
1: โอ้อันนี้แหละอินโดนีเซียค่ะเนี่ยโอเค thank youVery nice. Terima kasih. Thank you.
3: Okay, thank you.
1: Thank you. Thank you. Very nice Indonesia. Yes.
0: ส่วนราคาของเจ้าบาจัยนี้นะคะก็ถูกกว่าแท็กซี่ถึง8เท่าเลยนะคะโดยประมาณแล้วราคาของมันจะอยู่บวกลบ30กว่าบาทนะคะแต่ความจริงแล้วแต่ว่าเราต่อรองกับคนขับยังไงด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับพี่โรครับกลับมาอาเซียนแล้วนะครับหน้ามันแล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกอนจาการ์ตานี่นะครับที่นี่ไม่มีรถไฟใต้ดินนะฮะแต่ตัวนี้มีรถไฟธรรมดาแบบนี้อันนี้คืองานกอนสอนที่ถูกที่สุดนะฮะก็ชาวบ้านก็ใช้กันบ่อยนะฮะที่นี่เดินไปไหม
1: เออเดินไปดีกว่า
0: ห้วยร้อน
2: ที่จาการ์ตาก็มีรถไฟนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่าเกราตาอาปิค่ะซึ่งจะมี2แบบนะคะแบบเอโคโนมีหรือว่าแบบประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะและก็มีอีกแบบนึงอันนี้จะสบายหน่อยนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่รถไฟก็เหมือนกับบ้านเรานะครับมีแอร์กับไม่มีแอร์ถ้าไม่มีแอร์ก็ถูกครับราคาก็20 บาทนั่นได้แล้วครับรถไฟคนน้อยกว่าที่คิด

0: ฝันช่างมาอันนี้ไม่ใช่รถไฟครับรอฮะรอฮะกำลังมาแล้ว
1: ส่วนราคาของมันก็จะอยู่ระหว่าง4บาทถึง40บาทค่ะถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่มีราคาถูกมากเลยนะคะเมื่อราคาถูกขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามีคนมาใช้บริการเยอะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าใน1วันนะคะจะมีคนมาใช้บริการเจ้ากระตาอาปินี่ถึง 300,000 คนเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะคันที่ไม่มีแอร์จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใช้เยอะกว่าค่ะ

นอกจากนี้นะคะในจาการ์ตายังมีรถบัสค่ะและก็ไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะมีหลายแบบเลยค่ะจะมีแบบใหญ่นะคะซึ่งแบบใหญ่นี้ก็คือจะจุได้ประมาณ 60-70 คนค่ะและก็จะมีแบบกลางค่ะคันสีเขียวนะคะที่เห็นอยู่มีชื่อค่ะชื่อของมันคือโคปาจาค่ะแล้วก็จะมีคันสีส้มนะคะคันสีส้มจะมีชื่อต่างกันนั่นก็คือชื่อเมโทรมินิค่ะแน่นอนนะคะจำนวนของรถบัสมีเยอะมากราคาก็ถูกคนใช้ก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ของโลกนั่นหมายความว่ารถติดยิ่งกว่าบ้านเราอีกค่ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยู่ในช่วงรถติดห้ามใช้บัสค่ะไม่ถึงแน่ต่อไปเราจะไปดูบัสอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะประมาณรถตู้นะคะเราจะเห็นรถบัสไซส์นี้นะคะวิ่งทั่วเมืองเลยค่ะผู้คนท้องถิ่นนะคะจะเรียกรถบัสคันนี้ว่าอังตันโกตะค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอังคตนั่นเองค่ะ

0: องห่วงนะคะประเทศนี้เขาก็มีแท็กซี่ค่ะวิ่งอยู่ทั่วเมืองเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: เมทัลแท็กซี่นะครับตัวนี้ครับนั่งสัก40นาทีเนี่ยครับเหนือนแสงครับหมดกระเป๋าครับ
0: แต่อย่าตกใจเมื่อขึ้นแท็กซี่ที่นี่นะคะเพราะว่าตัวเลขบนมิเตอร์นั้นจะน่ากลัวมากค่ะและยิ่งเรานั่งนานๆ นะคะตัวเลขจะยิ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่จะเย็นๆนะคะ 50,000 รูเปียนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเมืองไทยก็เพียงแค่170บาทเท่านั้นค่ะจะเย็นๆนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับประเทศที่มีปัญหารถติดเหมือนเมืองไทยแบบบ้านเรานั่นก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่าโอเจ็กค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อยามรถติดนะคะโอเจ็กก็เป็นที่นิยมอย่างสุดค
2: ่
0: ะ
2: แน่นอนครับที่นี่นะฮะที่อินโดก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแบบนี้อันนี้จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะที่ยังอยู่ใช่ไหมครับว่าพาร์คิ่งนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะฮะแบบนี้เรียกว่าอะไรนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะทีนี้ก็มีนะครับแบบนี้เรียกว่าโอเจกไอโอเจก
3: ด้ว
2: ยป่ะโอเคHow long you working here? How long you working, Ojek?
3: Three years?
2: Yes. 3 years?
3: Yeah.
2: Okay. Many customer? Your friend?
3: Yeah. 10 years.
2: Hello. 10 years? Ojek?
3: Ojek.
2: 10 years?
3: Yeah.
2: Oh.
3: Customer okay, customer.
2: Customer, many?
3: Yeah.
2: Many customer.
4: River. River motor.
2: Okay. Terima kasih.
3: We from India.
2: India? From Thailand?
3: Hey.
2: โอเคอย่างนี้ครับคือโอแจกนะฮะก็นิสัยก็น่ารักน่ารักเขาก็มาทำงานมา10ปีกับ3ปีเอาบัตรเองโอเค later โอเค I will เขาบอกว่าใส่ชุดปฏิกอินเดียสิอินโดนีเซียสิไม่ใช่แบบนี้ครับได้ครับขอบคุณครับ
0: แล้วในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างจาการ์ตานะคะก็ต้องมีโอ้ค่ะฮีโร่ของประเทศนี้ก็คือ BRT หรือว่า Bus Rapid Transport นั่นเองค่ะถ้าแปลตรงๆก็คือรถบัสด่วนนั่นเองค่ะแล้ว BRT ที่วิ่งอยู่ในเมืองจาการ์ตานะคะก็มีชื่อว่า Trans Jakarta นั่นเองค่ะข้อดีของ BRT แน่นอนค่ะเขาจะมีบัสเวย์หรือว่าเลนเป็นของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรถติดขนาดไหนก็ยังสามารถวิ่งได้ค่ะซึ่งระบบ BRT นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะ
2: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นรักก่อนจาการ์ตานะครับชื่อว่าถนนทามุลิงนะครับทามุลิงคือที่นี่ช่วงเย็นเวลานี้นะฮะจะรถติดมากครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีรถแบบพิเศษช่วงรถติดนะฮะมันสัดใจมากครับ

0: อเครถแม่พิเศษนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่ามีรถแม่แบบนี้นะฮะนั่นดูให้ดูว่าสัจใจแค่ไหนนะครับท่านหลังนี่นะฮะมีสตานีคนหนึ่งนะครับ3,512 บาทเออถูกครับคันละ12บาท
1: แล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับไม่เป็นไร
0: ตอนแรกนี่นะครับเปิดรถแม่นี้ก็จะเส้นอันนี้เนาะอันนี้ก่อนนะฮะวันละประมาณ80,000คนใช้บริการนี้จริงเดี๋ยวรอสักครู่ครับโทรมาแล้วขึ้นจากที่ไหนครับที่นี่ขึ้นรถบล็อก M
2: is
0: for itขึ้นไปเลยครับ adios ภาษาสเปนทำไมภาษาสเปนขึ้นไปเลยคนติดคนติดนะครับผู้สายนี่รถติดขั้นไหนก็คนติดนะครับประมาณไม่ถึงคืนกันหมดนะไปถึงท้ายสุดของเส้นนี้นะครับจะลองไปดูครับ
3: เอาเป็นว่าเราลองตามคุณฮีโร่ไปดีกว่านะคะอย่างที่เห็นนะคะรถติดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับรถบัสคันนี้ค่ะมีเลนเป็นของตัวเองไปได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณฮีโร่ของเรานะคะก็เลยเรียกรถบัสคันนี้ว่าบัสสะใจแม่ตั้งชื่อให้เลยซะงั้นนะคะ
0: ขึ้นแล้ว
3: พอตกเย็นนะคะแน่นอนค่ะรถติดค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนมหาศาลจะมาใช้บริการของรถบัสคันนี้รถไม่ติดค่ะแต่ว่าท่าทางคนจะติดนะคะจะขึ้นรถบัสคันนี้ได้ก็ต้องเข้าแถวกันหน่อยละค่ะเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายแบบนี้คุณฮีโร่แอบกระซิบมานะคะมีคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้พลังงานก็เยอะแยะมากมายนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นแรงขับให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเอง
0: ครับมือแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่ถนนยังรถติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็คนก็เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็ปุ๊บบนถนนนี้นะครับมองเห็นขอสร้างอยู่ตัวนี้ก็คือโมโนเรลนะฮะรัฐบาลเริ่มสร้างนะฮะแต่มีปัญหาแล้วก็หยุดอยู่แต่กำลังจะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสร้างใหม่นะครับแล้วก็ผมอันนี้นะครับรู้สึกว่าเห็นภาพชัดเลยนะฮะว่าประเทศอินโดนะฮะโดยเฉพาะเมืองจาการ์ตานะฮะคนเยอะมากประชากรก็เยอะมากก็กำลังปรับตัวเข้ากับความเจริญของประเทศนี้นะครับรู้สึกแบบนั้นนะอันนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเห็นชัดเลยจากจาการ์ตา
3: ต่อไปคุณฮีโร่จะพาเราไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเรียกสั้นๆว่า KL นั่นเองเรามาดูกันนะคะว่า KL จะมีระบบคมนาคมแบบไหนบ้าง
0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มาเลเซียครับอยู่ในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นะฮะวันนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้าหนึ่งรถไฟฟ้านะฮะจะเรียกว่า KL Monorail นะฮะ Monorail ก็คือร้านเดียวอะฮะรถไฟร้านเดียวยังไงขึ้นไปลองดูครับอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองทุกที่โอ้ไปแล้วเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวฮะขึ้นไปครับ
3: มองไปเพียงแค่แวบเดียวก็สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าระบบคมนาคมของ KL นั้นไม่ธรรมดาค่ะ อย่างแรกที่เห็นนะคะก็คือ KL Monorail หรือว่ารถไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียค่ะหน้าตาของมันน่ารักและก็ดูเด่นเห็นชัดในเมืองมากเลยนะคะตอนนี้ตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่าค่ะ
0: ขออธิบายนิดนึงนะครับเนี่ยครับแผนที่ครับแผนที่อันนี้อยู่ในตัวเมืองนะฮะคือลุมพู KL นะฮะนี่ KL มอนแรลอยู่ถึงตั้งแต่ที่นี่เซ็นทรัลถึงเหนือนี่นะฮะแค่อยู่ในกลางเมืองนะครับ1 2 3 4 5แค่18สถานีรถไฟนะฮะอันนี้สะดวกมากแล้วก็เมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมฮะน่ารักเมื่อกี้ก็สีหลายเสือนะฮะเสือแล้วก็มีรูปน่ารักนะฮะมีรูปน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเขาบอกว่า 2.1 ใช่ไหมฮะผมบอกว่ามีแต่แบนแบบนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรโหลดให้ที่ตัวแบบนี้ฮะก็ไม่ใช่ฝั่งนี้อันนี้ตัวแบบนี้ประมาณจีนี่3 4 5 5สถานีรถไฟนะฮะประมาณ20บาทของเมืองไทยก็ไม่แพงเนาะโหลดให้ด้วยแล้วก็เข้าไปไม่ใช่โอ้ใช้ไม่ได้เนาะอ๋ออันนี้ดับบอลดับบอลสีดำอันนี้โอเคตกใจเด็กก็งงโอเคขึ้นไปนี่แหละโอ้ยข้างในน่ารักมากสีสดใสนะฮะโอเคขึ้นข้ามสะพานกันใจเย็นอย่าตื่นเต้นคนเดียว
3: เจ้าโมโนเรลนี้นะคะจะวิ่งเฉพาะภายในเท่านั้นภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถไปจากต้นทางถึงปลายทางได้ค่ะความสะดวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีวิ่งอยู่เยอะค่ะ
0: แล้วก็ข้างในรถไฟนะครับที่ผมสังเกตนะฮะเนี่ยแน่นอนมีแผนที่สถานีรถไฟต่อไปอะไรใช่ไหมฮะแต่ตกใจชื่อสถานีรถไฟแล้วก็มันโฆษณาแล้ว บริษัทเนี่ยวิวสวยมากวิวสวยมากนะครับเห็นทุกสมัยนี้กับตึกเก่าๆนะยังอยู่ในเมืองนะฮะขึ้นลงมา KL โมโนเรลนะฮะแล้วก็มีสถานีรถไฟเอกนะครับต่อกันนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า LRT นะฮะเดินได้นาทีหนึ่งนะสะดวกดีครับเดี๋ยวลงไปสถานีรถไฟนี้ครับ LRT ลองดูครับ
3: ยังมีอีกหนึ่งรถไฟนะคะที่วิ่งในเมืองนั่นก็คือ LRT ค่ะหรือว่ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ที่ KL Monorail ไปไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้บริการของเจ้า LRT นี้ล่ะค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะ
0: โอ้ยตกใจเขาบอกว่าเอาส่งตัวใช่ไหมของขึ้นแหละนะครับคนละ240นะครับ 2.4 ก็คือประมาณ24บาทของเมืองไทยนะครับขึ้นไปครับ

0: แล้วก็ข้างใน LRT นะฮะเนี่ยห้ามบุหรี่ห้ามเครื่องดื่มนะฮะกินข้าวเดิมนะฮะห้ามทิ้งขยะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามอันนี้อะไรอ่ะหมักฝรั่งนะฮะและใช่ไหมห้ามอันนี้น้ำมันแล้วก็แก๊สทางการแก๊สใหญ่นะฮะห้ามมาฮะใครจะเอามาครับแล้วก็อันนี้ห้ามข้ามเส้นต่างรถไฟนะฮะแล้วก็500ริงกิตนะฮะ500ริงกิต5ปอนด์บาทนะฮะไฟก็คือต้องเสียปรับค่าปรับนะฮะ5ปอนด์บาท
1: แพง
0: ระวังนะครับ

0: อีก2นาทีนะครับรถไฟมาโอ้มาแล้วโอ้ผมรู้สึกรถไฟนี้ยิ่งกว่าเมื่อกี้ครับขากล้องก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในนั่งแล้วเก้าอี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ KL Monorail นะครับดูพบไว้ร่วมกว่านะครับของเขาเงียบผมพูดคนเดียว
1: ต่อไปเราจะไปยังบัสเทอร์มินอลนะคะหรือว่าสถานีรถบัสนั่นเองค่ะสถานที่อาจจะดูไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดนั่นเองค่ะเทียบก็คล้ายๆขนส่งเอกมัยบ้านเรานะคะจะมีผู้คนมายังบัสเทอร์มินอลแห่งนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีรถที่เต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียด้วยค่ะพอดีวันที่คุณฮิโร่ไปถ่ายทำเป็นวันชาติของมาเลเซียพอดีนะคะเราเลยจะเห็นธงชาติมาเลเซียเต็มไปหมดค่ะพี่ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าใส่เสื้อเต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียเลยนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่ามาประเทศนี้แล้วทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้เท่านั้นค่ะเป็นวันพิเศษนะคะแล้วก็พี่ชายคนนี้ก็เป็นคนพิเศษด้วยค่ะและแน่นอนนะคะในเมืองก็ต้องมีรถบัสค่ะที่นี่ก็มี2แบบเหมือนกันค่ะแบบที่มีเครื่องปรับอากาศกับแบบที่ไม่มีค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศกับมีคนเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะราคาถูกกว่าค่ะ
0: วิธีการข้ามถนนนะฮะก็คำถามชาวบ้านนะฮะก็แบบนี้เหมือนกรุงเทพนะครับ
1: สำหรับประเทศนี้นะคะใครที่ข้ามถนนโดยที่ไม่มองไฟสัญญาณจราจรแล้วก็จะถูกปรับค่ะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ริงกิตค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ 3,000 บาทแน่สำหรับประเทศมาเลเซียนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นรถที่หน้าตาเหมือนตุ๊กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ากระป๋อก็ไม่มีนะคะแต่ว่าคนในเมืองแถวนี้เขาก็จะใช้โมโนเรลแล้วก็ LRT เพื่อเดินทางไปมาค่ะ
0: ที่เห็นนะครับจราจรที่นี่ก็คือรถไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อากาศนะฮะควรจากล็อกแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็น้อยนะครับหายใจก็โอเคไม่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับ
1: เดินไปเดินมานานแล้วนะคะคุณฮีโร่ของเรารู้สึกว่าจะหลงทางค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะไม่มีประเทศไหนหรอกนะคะที่ไม่มีแท็กซี่มีทุกประเทศแหละค่ะถ้าเกิดเราเดินผ่านโรงแรมหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแท็กซี่มาจอดรอรับลูกค้าค่ะหรือว่าเราเดินไปข้างๆถนนยกมือขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตามคุณฮีโร่ไปดีกว่าค่ะ
0: อย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วขับง่ายที่สุดก็คือแท็กซี่เหมือนใจนะฮะที่นี่ก็มีแท็กซี่จะบอกลองจับดูนะครับน่านิสัยถูกกิจบินตัง
1: คุณฮิโร่ของเรานะคะอยู่ในเมืองแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่ๆแท็กซี่เขาไม่ยอมใช้มิเตอร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณฮิโร่นะคะต่อรองราคาให้ได้ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมต่อรองราคานะคะ
0: 12ริงกิตครับ

0: Thank you very much.
1: OK
2: ประมาณนี้ฮะนั่นแท็กซี่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนต่างชาตินะฮะใช่ไหมครับก็ใช้ปากมากกว่าเมจ้านะครับเวลาเลือกก็ถ้าคนต่างชาติก็จะต้องรู้ระยะแล้วก็นึกออกว่าประมาณราคาไหนต้นโตราคากันแบบนี้นะครับเออแต่เคยนั่งแท็กซี่ที่ใช้เมจ้าเลยก็มีครับก็ประมาณมี2อย่างนะฮะใช้เมจ้าใช้ปากแล้วแต่อารมณ์นะครับ ก็เลยใจเข้มก้อยเข้มแข็งหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรนะเข้มแข็งหน่อยแล้วก็คุยสบายสบายถ้ารู้ใจแล้วเป็นเพื่อนแล้วคุยกันสนุกแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็ใกล้ๆนะอาเซียนนะฮะก็ใจดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าชอบอาเซียนชอบของอาเซียนชอบนะฮะประมาณนี้ครับแท็กซี่มาเลเซียนะครับ
3: ยานพาหนะที่ดูน่าสนุกยานพาหนะที่ดูน่ารักยานพาหนะที่สะดวกสบายคิดมาจากวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยASEAN Focus

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary.
1: ถ้าให้คุณเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณระหว่างครอบครัวคนรักเพื่อนฝูงการงานและสุขภาพคุณจะเลือกอะไรเป็นอันดับแรกครับ
2: เอาครอบครัวละกันค่ะเพราะว่าครอบครัวมันเป็นรากฐานของทุกอย่างในชีวิตอะค่ะ
3: แล้วสิ่งสุดท้ายอะ
2: สิ่งสุดท้ายการงาน
4: ครอบครัวมาก่อน
3: ว่าอะไรอะคะ
4: เพราะผมรักครอบครัวมากกว่าครับตัวเองกับครอบครัวเลือกครอบครัวมากกว่า
3: อะไรจะมาจากแม่คะ
2: สุขภาพค่ะ
3: แล้วเลือกดูแลสุขภาพด้วยวิธีไหนที่ไม่ออกกำลังกาย
2: ต่างคนตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องรีบออกไปทำงานเวลาที่จะไปปั่นจักรยานมันก็คงน้อยลงก็เลือกแบบถ้าให้ออกกำลังกายก็เอาแบบเดินดีกว่า
1: ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ล้วนแล้วแต่สำคัญทั้งสิ้นแต่สำหรับสุขภาพที่หลายคนกลับมองข้ามวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับคนคนหนึ่งที่กว่าจะรู้ว่าสุขภาพที่ดีสำคัญขนาดไหนก็เกือบจะสายเกินไปแล้วครับคน

0: ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าเฮียฮอนี่คนไหนครับอ๋อคนนี้นี่เองนะครับเฮียครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เฮียครับผมอ่านในเจอในเน็ตนะครับได้ยินเรื่องราวของเฮียมามากเลยครับวันนี้เนี่ยโอ้โหนี่เตรียมตัวจะไปไหนกันครับ
1: จะไปเที่ยววัดศรีสาทองครับ
0: ถ้างั้นผมขออนุญาตไปด้วยคนนี้ไหมครับ
1: เชิญเลยบันไหวหรือเปล่า
0: จะพยายามเต็มที่นะครับ
1: เนี่ยมีเดี๋ยวมีสาวๆมาหลับข้างไม่เป็นไรมีกำลัง
0: แหมคนอายุ60กว่ามาท้าอย่างนี้นี่ไม่สู้ไม่ได้แล้วครับ
1: ได
0: ้ถ้างั้นขออนุญาตไปด้วยคนนะครับ
1: ก็ได้ครับ
0: ครับผม

0: ในกลุ่มใหญ่ๆที่มาป่าในวันนี้อยู่ประมาณสัก60-70คนจะเป็นโรคซะเป็นโรคซะ 60% แต่ป่านแล้วหายหมดนะตรงนี้เดี๋ยวนี้แข็งแรงครับไปไกลๆผมประจำนี่ก็หายแล้วเนี่ยเพื่อนผมอยู่บางขโมยแถว
1: อ๋อก่อนหน้านี้เป็นอะไรฮะ
0: นี่เขาจะเป็นโรคเครียดโรคเครียดต้องมาป่านยาถึงจะหายไมเกรน
1: กี่ปีนะฮะตอนนี้ตั้งแต่เริ่มปั่นจริงจัง
0: มันอยู่ประมาณสัก16ปี
1: นี่คือปั่นมา16ปีแล้ว
0: จริงจังนะจริงจังนี่ผมมาปั่นแค่5ปีเองตอนก็5กิโลตอนปั่นใหม่ๆนะ5กิโล3กิโลขึ้นรถแล้วก็นั่งมองพวก
1: ครับผม
0: นั่งมองพวกปั่นไปข้างหน้าอย่างเงี้ย
1: คือง่ายคือเอาจริงเอาจังเนี่ยคือ5ปีเอง
0: 5ปีเองฮะคือตอนผมก็มาเป็นประธาน
1: อ๋อก็คือสามารถแบบว่าไปเหนือล่องใต้ขึ้นไปเชียงใหม่อะไรสบายเลย
0: เช
1: ีย
0: งใหม่นอกจากผมเชียงใหม่ก็อยู่ประมาณ800กว่ากิโลก็จากภูเก็ตปั่นไปรังกะวีก็พันกว่ากิโล
1: เห็นได้ข่าวว่ามีการรวมตัวกันเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์การใช้จักรยาน
0: แล้วก็รณรงค์การใช้จักรยานนี่มีทุกอาทิตย์ก็คือก่อนจะออกรอบนี่ผมจะต้องวนรอบตลาดหลังเคารพธงชาตินะฮะเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ตามข้างทางเนี่ยเขาเห็นว่าจักรยานนี่ไปไหนก็สนุกสนานไม่ใช่ว่าเป็นหน้ารังเกียจแล้วก็ไม่ได้ไปกีดขวางทางจราจรเขานะฮะอีกหน่อยเขาก็จะซื้อจักรยานมาปั่นกันเองก็วันนี้ปัจจุบันนี้ก็เห็นทันตาเยอะเลยจะมีนักปั่นอิสระนักปั่นเป็นกลุ่มเหมือนคุณวานอนที่ข้างหน้าที่มีธงชาติไทยเนี่ยเขาจะเป็นนักปั่นอิสระเขาจะไปเขาคนเดียวทั่วประเทศเขาพูดได้เลยฟังไม่ได
1: ้แล้วสื่อสารไงฮะอ่านปากเอา
0: ใช้เขียนนะผมต้องเขียนให้เขาแล้วเขาก็พูดมาวานอนเขาชื่อวานอนชื่อนิกเนมเขาเนี่ยเขาจะเดินทางไกลตลอดเขาจะมีแป้มีที่นอนมีอะไรพร้อมหมด
2: จากเยื่อสมองอักเสบแล้ว

0: เพื่อทำลายปราสาทหูชั้นนอกชั้นนอกชั้นในชั้นกลางจนหมดมันทำให้กลางตัวผมเสียสมองผมมีเสียงดังนะครับแล้ววันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ามาปั่นจักรยานเธอแล้วจะทำให้กลางทรงตัวดีขึ้นแล้วตั้งแต่วันนั้นผมไปซื้อรถที่โลตัสเพราะการทรงตัวเสียผมกว่าจะขึ้นจักรยานได้เกือบชั่วโมงล้มแล้วล้มอีกเช้าขึ้นมาร่างกายผมเจ็บแต่ผมก็ปั่นซ้ำจนทุกวันนี้ผมสามารถที่จะปั่นทางไกลด้วยคนเดียวการทรงตัวผมนั้นถ้าอยู่พื้นราบไม่ดีครับเพราะว่าเดินเซแต่เมื่อผมขึ้นรถจักรยานผมไวอย่างกับลิงล้ม
1: อีกหนึ่งคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่เจ็บป่วยมีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆก็คือแลนซ์อาร์มสตรองนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาจากนักกีฬาอนาคตไกลที่กำลังกวาดชัยชนะจากการแข่งขันรายการต่างๆสำคัญในระดับนานาชาติแต่แล้วชีวิตนักกีฬาก็เป็นอันต้องยุติเพราะมะเร็งแทบไม่มีใครเชื่อเลยนะครับว่าเขาจะเอาชนะโรคร้ายและกลับมายิ่งใหญ่ในสนามแข่งขันได้อีกครั้งหนึ่งด้วยการคว้าแชมป์การแข่งขันตูร์เดอฟองเจ็ดสมัยติดต่อกันจากนั้นเขาได้เริ่มการออกสายรัดข้อมือหรือว่า wristband ที่สลักคำว่า live strong ซึ่งหมายความว่ามีชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

0: เฮียนี่ครับมาเริ่มปั่นจักรยานได้ไงครับ
1: ก็ตอนช่วงที่ผมไปโลกนะ
0: ครับ
1: ก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยลองหันมาปั่นจักรยานเคยถามหมอเหมือนกันว่าเรามาปั่นจักรยานไกลได้ไหมเขาบอกไม่ได้ไม่ให้ปั่นเพราะว่าเราเปลี่ยนสายมาแต่ผมก็ฝืนก็คือลองทดลองนะฮะถ้าไม่ไหวก็กะว่าหยุดแต่ที่ว่ายิ่งปั่นยิ่งดียิ่งปั่นยิ่งดีก็เลยทำมาเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้ผมลืมไปแล้วว่าผมปั่นมากี่ปีแล้วนะ

0: ตอนนี้เราก็ถึงแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วจากนั้นผมปั่นมาที่นี่ก็18กิโล
0: 18กิโลนะครับ
1: นี่คือวัดศรีสะทองครับที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยก็ว่าได้ในทั่วโลกเลยนะ
0: โอ้
1: พระราหูอมจันทร์
0: โอ้แต่ว่าดูเฮียนี่ดูไม่เหนื่อยเลยนะครับ
1: 18กิโลนี่ยังสบาย
0: โอ้โหดูแบบว่าไม่เหมือนคนเป็นโรคลุมเร้าอายุ62ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหดูไม่เหมือนเลย
1: ได้ยินข้างหลังไหมร้อยโล
0: ร้อยโลเออผม
1: ถ้าร้อยโลจะเริ่มเหนื่อยนิด
0: ๆผมได้ข่าวว่าเฮียมีฉายาด้วย
1: ใช่ครับ
0: เฮียฮ้อร้อยโล
1: ครับ
0: อันนี้นี่คือได้มาจากอะไรครับ
1: ก็ได้มาจากครั้งแรกที่ผมปั่นไปเชียงใหม
0: ่ครับผม
1: มันไม่ใช่ร้อยโลครับมัน200โลเลยก็วันแรกไปจากนอนผมไปใช้หน้าก็200โลเสร็จแล้ว
0: ครับเราพูดถึงโรคต่างๆดีกว่านะครับว่าอย่างบอกว่าเฮียมีปัญหาเรื่องด้านสุขภาพต่าง
1: ๆ
0: มีโรคอะไรบ้างครับตอนนั้น
1: ก็มีโรคไตวายเรื้อรังนะฮะครั้งแรกแล้วก็ฟอกเลือดอยู่ประมาณสัก3ปีก็เป็นผลต่อเนื่องมาถึงต้องโดนตัดม้ามทิ้งคือม้ามโตด้วยก
0: ็
1: ช่วงฟอกเลือดนั่นน่ะร่างกายมัน
0: ตัดม้ามท
1: ิ้งไปเลย
0: เปลี่ยนไป
1: ครับแล้วก็มาเป็นด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
0: มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
1: ครับมะเร็งต่อมลูกหมาก
0: โอ้โห
1: นะแล้วก็วัณโรคในปอด
0: ครับ
1: หัวใจโตลิ้นหัวใจมีปัญหา
0: ครับนี่ไล่มาผมเริ่ม
1: ไล่จนผมจำไม่ได้แล
0: ้
1: ว
0: เริ่มจดไม่พอแล้วนะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดนี้ประมาณ18โรคใช่ไหมฮะ
1: 18โรคแล้วตอนน
0: ี้18โรคแล้วก็ฝ่าฟันมาได้จนถึงทุกวันนี้สุขภาพเป็นไงครับ
1: แข็งแรงแล้วครับผมสบายยังอยู่ได้อีกหลาย
0: ฟิตปังเลย
1: ครับนี่
0: คนเดียวมั่งดีกว่า
1: อายุ70กว่า72แล้ว
0: 72แล้วนะครับ
1: นี่ปั่นมาเชียงใหม่ผมนะ200ปีเอ้ย200กิโล
0: โอ้โหนี่ผมรู้เรียกคุณปู่แล้วหรือเปล่าครับ
1: แล้วมีเพื่อน
2: คน80
1: อ
2: ะ
1: ไรก็สิ้นครับ
2: ก็สิ้นครับก็สิ้นไปหน่อยครับหน่อย
1: นี่รวม80แล้วหน้าตายังหนุ่ม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้โหอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้
3: 75ครับผม
0: โอ้โหผมมึนเลยครับอายุรวมกันตอนนี้นี่ถ้าเป็นพันแล้วครับ
1: อ๋อหลายพันเลยครับ
0: ปั่นมากี่ปีครับ
3: ปั่นมา10

0: 40ปีแล้ว
1: 15
2: 15ปีแล้วใช่มั้ยฮะ
1: วิ่งมา10ปี
2: อ๋อแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปั่นจักรยาน
1: ผมเนี่ยนะน็อกไปเลยนะล้มไปแล้วผมยังฟื้นขึ้นมาได้แล้วผมไม่โทรศัพท์เรียกลูกมารับไปโรงพยาบาลได
2: ้โอ้โห
1: แล้วก็พาศีรษะ
2: ครับผม
1: เจาะมาเมื่อเดือนกันยา
2: 75แล้วเดินเหินนี่แบบทุกอย่างนี่ฟิตปังเลย
1: นี่ครับผม
2: แหมให้ชวนมาปั่นจักรยานดีกว่าครับสำหรับใครแบบท่านผู้ชมทางบ้านครับ
1: ขอให้ออกกำลังกายนะมันเป็นยาที่หาไม่ได
2: ้
1: หมอช่วยเราไม่ได้หรอกครับ
2: เราต้อง
1: ช่วยตัวเอง
2: ใช่ครับเราก็ต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมครับยิ่งดูแลตั้งแต่เนิ่นๆยิ่งดี
1: ครับ
3: การออกกำลังกายด้วยจักรยานจัดอยู่ใน3อันดับต้นๆของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ให้ประโยชน์สูงสุดรองจากการวิ่งแล้วก็การว่ายน้ำประโยชน์ของการขี่จักรยานคือการเผาผลาญการใช้พลังงานให้ลดอัตราการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดป้องกันภาวะเส้นเลือดตีบตันการขี่จักรยานต่อเนื่องมีผลให้หัวใจแข็งแรงกล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ดีขึ้นการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นระบบการหายใจก็ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลองดูนะครับไม่โง
4: ่ก่อนหน้านี้ครับก่อนที่หน้าที่จะมาหันมาปั่นจักรยานนะครับใช้ชีวิตแบบไหนครับรูปแบบการใช้ชีวิต
5: เซฟเฮฮะ
4: เซฟเฮเลยเหรอ
5: ทั้งเล่นกินเหล้าดูบุหรี่เที่ยวนะเล่นการพนันครบ
4: โอ้โห
5: หนักลองไปอยู่กัน2วัน2คืนเคยไปจับผมที่ท่านสวัสดิ์
4: จริงไหมครับ
5: ครับ
4: เคยไปจับเลย
5: เดี๋ยวนี้เป็นเพื่อนกันละเพิ่งมาปั่นจักรยาน
4: ชีวิตเปลี่ยนไปเลยหลังจากที่จะมาดูแลสุขภาพมาปั่นจักรยาน
5: ครับตอนนี้เลิกทุกอย่าง
4: ใช่ไหมฮะงานอดิเรกคืออะไรครับตอนนี
5: ้ก็คือปั่นจักรยานเนี่ยฮะ
4: แล้วงานหลักครับ
5: งานหลักก็ปั่นจักรยานเพราะว่าวันนี้ธุรกิจการงานที่บ้านลูกหลานทำได้หมดแล้ว
4: ครับ
5: ก็สบายกันเป็นคนว่างงาน
4: หลังจากผ่าตัดเปลี่ยนไตครับผม
5: ก็เคยถามคุณหมอว่าคุณหมอครับถ้าเปลี่ยนไตเนี่ยจะอยู่ได้ถึงนานที่สุดเท่าไหร่ก็5ปีนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะปี2ปีก็ไปแล้วติดเชื้อติดเชื้อบางที
6: เพื่อนรุ่นเดียวกันที่ไปผ่าตัดไตหมดแล้ว
5: สาม
6: ค
5: น
6: ตายหมด16ปีแล้ว
4: อันนี้เรื่องจริงเหรอฮะ
5: จริงจริงเรื่องจริงครับไม่พูดเล่นนะครับ
6: ตายหมดแล้ว
5: ซึ่งบางครั้งนี่ก็น็อกคือหมอเขาเรียกว่าศาสตร์แพทย์ว่าหัวใจล้มเหลวคือนั่นแหละก็คือตายไปแล้วตอนปั๊มขึ้นมาถึง3ครั้ง
4: นี่คือเคยโดนปั๊มหัวใจ3
5: ครั้ง
4: แต่ก็ฝาก
5: แล้วก็หมอก็จะสั่งที่บ้านทักทุกครั้งเลยว่าไปเตรียมเสื้อผ้าได้ครับรอดยากเพราะมันไม่มีลมหายใจแล้วตอนช่วงนั้นนะ
4: ทุกวันนี้ก็คือไม่ต้องละ
5: ไม่ต้องแล้ว
7: ตอนที่ร่างกายยังดีๆอยู่นี่60กว่ากิโลนะคะ65พอช่วงที่เป็นไตเนี่ยเหลือ30กว่ากิโลเองอ่ะคือช่วงตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าคืออย่างไรก็แล้วแต่พอหลังจากที่เฮียเปลี่ยนไตมาแล้วแล้วดีอ่ะก็เลยดูจากตัวเขาเองก็เริ่มมาฝึกออกกำลังกายครั้งแรกเฮียก็ไม่ได้สนใจตัวเองนะคะเปลี่ยนมาเหมือนกับชีวิตตัวเองเปลี่ยนมาได้ไตใหม่ก็โอเคอ่ะก็คือดีกว่าเดิมนิดนึงก็คือว่าตรงที่ว่าไม่ต้องฟอกแต่ก็ยังไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่นะคะจนในที่สุดก็มีเพื่อนๆชวนไปขี่จักรยานตัวเองก็ไปซื้อจักรยานมาคันนึงขี่ได้ประมาณกิโล2กิโลก็น่าเหนื่อยอ่ะคนก็จะพานั่งรถอ่ะเอารถกระบะเอามาส่งที่บ้านน่ะบอกว่าเนี่ยไม่ไหวทุกครั้งเลยเอามาแล้วก็จะบอกเขาว่าเฮียไปทำไมอย่างนี้เมื่อขี่ไม่ได้แต่แกก็พยายามทุกวันเลยบอกว่าสักวันจะขี่ให้ได้เป็นร้อยโลแต่ตอนนั้นยอมบอกตรงๆเลยนะว่าหัวร้อนในใจอ่ะบอกไม่มีทางหรอก
5: คือ
7: ไม่มีทางมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคนร่างกายไม่เพอร์เฟกต์อ่ะเปลี่ยนไตมาคนดีๆอ่ะจะมาขี่เป็นร้อยกิโลและในที่สุดก็มีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยเฮียฮ้อนะขี่ได้แล้วนะใครๆเรียกกันว่าฉายาว่าเฮียร้อยโลที่สุดก็ขี่ได้เป็นพันกิโลเพราะขี่ไปเชียงใหม่ยอมรับเลยในชีวิตไม่เคยพูดเลยแต่งงานมา40กว่าปีไม่เคยบอกว่ารักเลยนะคะมาม่า วันนั้นกระโดดเข้าไปกอดแล้วบอกว่าเฮียชนะแล้วแล้วก็เข้าไปกอดเขาอะแล้วก็บอกว่าชนะแล้วก็ร้องไห้อะแบบเหมือนคิดไม่ถึงอะว่าแกเก่งมากเลยขึ้นมาได้อะเพิ่งจะรู้ว่าเออเรารักเขาอ่ะพอเหมือนตอนแรกอยู่กันก็จะเหมือนเพื่อนกันไม่รู้ว่าเรารักนะเพราะอยู่ด้วยกันสามีภรรยาแต่พอตอนที่เราเหมือนกับรู้ว่าเขาจะไปแล้วไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยนะมันรักตอนที่ยังสบายๆก็ยังเฉยๆนะคะตอนไม่สบายเนี่ยรู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่ารักเขาอ่ะรักแล้วก็บวกใหญ่มาก
4: นะครับเราพร้อมแล้วครับเดี๋ยวจะเดินทางกันต่อใช่ไหมฮะเราไปไหนกันดีครับ
5: เจสดาเทคนิคมิวเซียมครับมาดูรถโบราณซึ่งมีแห่งเดียวในโลก
4: โอ้เดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปดูรถกันครับ

0: วลาแขกต่างจังหวัดมานะจะพามารับแขกที่นี่ก็เหมือนกับพาคนมานี่แหละ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าห้องรับแขกเฮียเนี่ยหลาย20 30ล้านนะราคาแพงมากเลยฮะ
0: 2,000 ล้านนะ
1: 2,000 ล้านห้องรับแขกเฮียโอ้โหที่นี่นี่เขาสะสมรถเก่าต่างๆมากมายเลยจักรยานเก่ามอเตอร์ไซค์เก่าๆก็มีนะฮะอย่างนี้นี่ได้ข่าวว่าเฮียก็มีงานอิเล็กสะสมด้วย
0: ใช่กำลังจะเรียนแบบ
1: จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ไหมครับ
0: ครับก็ให้เปิดให้โชว์ก็ได้ของผมจะเป็นจักรยานเสือภูเขานะกับจักรยานโบราณแล้วก็มีรถพับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวต้องไปดูของสะสมเฮียหน่อยละ
0: ครับ
1: ไปดูกันเลยครับ
0: ได้ครับจักรยานที่ผมปั่นครั้งแรกในชีวิตนะก็คือรถเปียโอคันสีส้มที่เห็นอยู่ข้างในนะฮะคันนี้นะครับเป็นคันแรกที่ผมซื้อมาปั่นก็เลยกลายเป็นผมรักจักรยานเปียโอผมมีนะซื้อมาตั้ง 4-5 คันแล้วตอนนี้บิสโตนไวเว็บคันนี้ที่พาผมไปไกลที่สุดนครปฐมเชียงใหม่ใช้เวลา5วันขึ้นเขาลงห้วยหนักมากนี่คันนี้ทูเก็ตไปลังกาวีไป10วันเพิ่งกลับมาเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยสรุปแล้วผมมีเจ้าในนี้ก็เกือบ30คันแล้วยังอยู่ในโกดังที่ผมไม่ได้ใช้อีก30กว่าคันก็ประมาณ70คันนะที่ผมมีอยู่เพื่อนๆที่อยากจะใช้จักรยานนั้นอย่าไปกลัวว่าจักรยานต้องแพงไม่ต้องแพงก็ปั่นไปไหนมาไหนได้ผมซื้อมาคัน 3-4 พัน 4-5 พันถึง 10,000 นึงผมก็ปั่นไปได้ทั่วประเทศก็พอรถพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นรถเก่าญี่ปุ่นก็จริงแต่เขาใช้ไม่กี่ปีเขาก็ปลดเกษียณแต่อุปกรณ์มันนะดีกว่ารถที่เราซื้อมาคัน 10,000-20,000 ตามร้านมือสองทั่วไปเขามีขายนะพวกนี้จะได้ประหยัดเงินแล้วก็มีคนที่อยากจะเข้ามาปั่นจักรยานเยอะๆที่จะกล้าลงมาลงทุนนะครับ
1: ทำไมถึงมาปั่นกับแก๊งนี้ได้ครับ
2: คือผมอะปั่นอยู่กับทีมนครถมอยู่แล้วเริ่มปั่นเสร็จปุ๊บก็มีน้องก็สนใจแล้วก็รุ่นพี่เพื่อนๆอะไรกันอย่างเงี้ยก็เลยแบบชวนมาปั่นกันออกทริปไปเที่ยวกันอะไรกันอย่างเงี้ยครับปั่นไปต่างจังหวัดบ้างไปเที่ยวเชียงใหม่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบชวนเพื่อนแล้วนี่ก็อยากออกกำลังกายกันเพราะว่าเรียนกันมาทำงานกันแทบจะไม่มีเวลาออกกำลังกายกันเท่าไหร่แบบมาเริ่มปั่นจากทีมนครถมปั่นเที่ยวปั่นทริปอย่างเงี้ยมันมีเสน่ห์หลายอย่างบางทีอาจจะเที่ยวได้น้อยที่ไม่เหมือนกับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้เที่ยวที่จุดที่มันละเอียดที่เราไม่เคยเห็นในมุมมองที่น้อยคนที่ได้เห็นอะไรประมาณนี้ครับผม
1: เรียกว่าใช้ชีวิตได้ช้าลงแต่เห็นอะไรมากขึ้น
2: ใช่ครับมันมีเสน่ห์ตรงนี้ด้วย
3: อย่างเฮียฮ้อเนี่ยเป็นจัดว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือมากก็สามารถจะรวบรวมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนไว้รวมกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอปั่นพอยิ่งปั่นก็ยิ่งเกิดความสนุกเกิดความรักแล้วก็รวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆ
4: เนี่ยตั้งแต่แกเป็นประธานขึ้นมาคนหลังสุดเนี่ยอยู่นานที่สุดทำให้จักรยานเพิ่มขึ้นแล้วก็ครบคนทั่วไปเลยล่ะ
1: ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยครับเฮียประทับใจทริปไหนที่สุดเพราะอะไรครับ
0: ทริปก็คือทริปนครปฐมเชียงใหม
1: ่ครับน
0: ะประทับใจมากคือทริปครั้งแรกในชีวิตของผมที่ปั่นทางไกล800กว่ากิโลในจากนั้นผมปั่นไป5วันจริงๆเริ่มแค่4วันกว่า
1: ครับ
0: นะครับไปถึงนั่นก็บ่าย
1: ๆเรียกว่าทริปไกลๆครั้งแรกก็เล่นไป800โลเลยนะฮะไปถึงเชียงใหม่เลยนะครับแล้วประทับใจอะไรในทริปนี้ฮะ
0: ก็ประทับใจที่เราได้เพื่อนตามตลอดทางที่เราไปเนี่ยนะเช่นที่ชัยนาทก็จะมีกลุ่มชัยนาทมารับแล้วก็ไปบางคนก็ไปส่งถึงเชียงใหม่เลยก็
1: ม
0: ีแล้วก็จะถึงกำแพงเพชรแต่กำแพงเพชรนี่เขาจะดูแลเรื่องสถานที่พักให้แล้วก็มีที่ลำปางทีมลำปางก็จะมีชมรมจักรยานลำปางเขาก็พาไปเลี้ยงอาหารบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปลำพูน
1: เรียกว่าประทับใจในผู้คนที่
0: เราได้
1: พบปะ
0: เขามีน้ำใจคือมารับเราซึ่งเราลงมาในเน็ตว่าเราจะเดินทางแบบนี้นะเดินทางในความฝันของเราสำเร็จไม่สำเร็จเราก็ยังไม่รู้ก็คือต้องปั่นไปก็วันเฉลี่ยแล้วก็ตก200กิโล
1: ครับได้ข่าวว่ามีวัตถุ

0: คนหันมาใช้จักรยานก็คือรณรงค์ไปตลอดทางนะได้ถึงได้ทั้งมิตรภาพแล้วก็ได้ทั้งความสนุกสนานทุกอย่างชีวิตจะยั่งยืนอีกนาน
1: นะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนเป็นบทพิสูจน์เลยนะครับสำหรับทริปนี้ที่เรามาเจอหลายๆคนนะครับทั้งเฮียเองแล้วก็เพื่อนเพื่อนเฮียนะครับทุกคนเนี่ยรู้สึกมีความสุขชีวิตมีความสุขขึ้นและสุขภาพดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียมากเลยนะครับที่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมแล้วก็หลายๆคนได้ฝ่าฟันชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพบางทีเรื่องในชีวิตของพวกเราเนี่ยครับอาจจะเล็กน้อยถ้าเทียบกับเรื่องราวของชีวิตเฮียการสู้ชีวิตของเฮียเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้อย่างดีเลยครับต้องขอขอบคุณแทนทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ
2: จากคนที่เจ็บป่วยจากโรค15โรคหมอบอกว่ามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน15ปีผ่านไปเขาอยู่มาได้อย่างแข็งแรงมีความสุขด้วยการปั่นจักรยานคนเรานี่หัวใจอยู่เหนือร่างกายจริงๆเลยนะครับขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็ง Live Strong นะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ
3: ผมก็เป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้ผมก็ขี่ประมาณ3ปีได
4: ้คือมีโรคประจำตัวคือไมเกรนด้วยความดันต่ำกล้ามเนื้อขาไม่แข็งแรงหมอเขาเลยบอกว่าให้คุณไปขี่จักรยานแล้วพอปีที่2ก็หายหมดเลย4โรคปีนึงเข้าโรงพยาบาลหนึ่งพอปี2ปี3นี่4ปีละไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล
5: ก็เป็นคลาสไลน์จากการพิจารณา2ตัวเป็นขึ้นถึง800กับถึง900อ่ะคลาสไลน์800กับพิจารณา900
6: หลังจากที่พอรู้จักเฮียฮ้อก็ชวนกันไปขี่จักรยานแล้วก็ทำให้ร่างกายดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นจากการเคยเป็นไข้หวัดบ่อยๆก็ไม่เป็นทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
7: ทำบอลลูนหัวใจมาแล้ว2เส้นหมอเขาบอกว่าให้ออกกำลังเบาๆนะผมก็ออกเบาๆมาประมาณสัก10วันแล้วหลังจากนั้นก็ขี่หนักกับเฮียฮ้อก็ไม่เป็นไรเลยจนเดี๋ยวนี้
8: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยอุปนายกสภาสถาบันพร้อมทั้งอธิการบดีสถาบันและคณะเฝ้าทูลองพระบาทและเข้าประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบันรายการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ใช้จ่ายในปีงบประมาณ2569ถึง2570การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์

และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาติไทยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาติไทยประจำปีการศึกษา2568เวลา 17:39 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดประวัตินิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงคมทรงศีลมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์บดราชบพิสถิตมหาสีมารามประธานจุดเทียนชัยพระสงฆ์สิบรูปเจริญคาถาจุดเทียนชัยและเจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์ห้ารูปนั่งปลุกอธิษฐานจิตและพระสงฆ์สี่รูปสวดภาณวานพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชจัดสร้างโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยในวาระครบ30ปีแห่งการสถาปนาและครบ60ปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยมีขนาดหน้าตักกว้าง5นิ้วความสูงองค์พระ21เซนติเมตรความสูงรวมพังพาน39เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกประกอบด้วยมนต์สารมงคลที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์และเปี่ยมด้วยความหมายทางธรรมแห่งการปกปักคุ้มครองสะท้อนถึงความร่มเย็นเป็นสุขความมั่นคงเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวออร์โธปิดิกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามพระพุทธรูปดังกล่าวมีความหมายว่าพระพุทธรูปปางนาคปลกซึ่งประทานสิริมงคลแก่การแพทย์อันบริสุทธิ์สะอาดและพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนมาภิไธยสทประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลองค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบบนบัลลังก์ดอกบัวแสดงถึงความสงบวิเวกและการบรรลุธรรมขั้นสูงพญามุจลินนาคราชขดลำตัวซ้อนกันเป็นฐานรองรับองค์พระลำตัวพญานาคเรียงประสานกันเป็นลวดลายสื่อถึงพลังแห่งความดีและการคุ้มครองที่แผ่ขยายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหนือองค์พระมีพญามุจลินนาคราชเจ็ดเสียรแผ่พังพานปกคลุมเหนือพระเศียรเพื่อปกป้องจากลมฝนและพยันตรายทั้งปวงสะท้อนถึงการปกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้พ้นจากอุปสรรคด้านหลังพระพุทธรูปประดับสัญลักษณ์ธรรมจักรและอักษรแทนโพชฌงค์7อันเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้7ประการได้แก่สติธรรมาวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชามี5แบบได้แก่สีแดง31องค์สีน้ำตาลสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอย่างละ60องค์ส่วนพระขนาดห้อยคอมี4แบบคือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสามกษัตริย์และเนื้อทองแดงผู้สนใจติดต่อที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์02-716-5436-7หรือ09-7231-2880ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการแพทย์และการเรียนการสอนด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรม To Be No.1 และศูนย์เพื่อนใจ To Be No.1 ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No.1 ของจังหวัดอ่างทองวันนี้เวลา 20:32 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวิเศษชัย

ชาญตันติวิทยาภูมิอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นโรงเรียนประจำอำเภอปัจจุบันมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน 1,467 คนในการนี้ทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนพร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมของสมาชิกทวีนัมเบอร์วันอาทิการสร้างลวดลายผ้ารวงทองผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทองโคตี้กิจกรรมสร้างสุขและสร้างรายได้ให้สมาชิกซึ่งได้ออกแบบภาพพิมพ์แบบซับลิเมชันและใช้โปรแกรมแคนวาออกแบบภาพตกแต่งผลิตภัณฑ์ของใช้เช่นแก้วน้ำการประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณ์และถนิมพิมพาภรณ์การปั้นตุ๊กตาชาววังและประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาโดยศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันมีบริการให้คำปรึกษาทั้งวอล์กอินและโฟนอินเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีสมาชิกทวีนัมเบอร์วันเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจและความถนัดทันทีผลสำเร็จของชมรมทวีนัมเบอร์วันสมาชิกได้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจได้เป็นคนเก่งและคนดีมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาและได้รับการยอมรับในสังคมส่วนแกนนำได้ฝึกการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกรู้จักรับฟังความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองที่ดำเนินโครงการมาเป็นเวลา24ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนปัจจุบันมีสมาชิกทวีนัมเบอร์วันอายุ 6-24 ปีจำนวน 58,976 คนคิดเป็นร้อยละ 98.52 มีอำเภอทวีนัมเบอร์วันครบทุกอำเภอมีชมรมทวีนัมเบอร์วันสถานศึกษา56แห่งในชุมชน278แห่งในสถานประกอบการ18แห่งในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน1แห่งในเรือนจำ1แห่งและในสำนักงานคุมประพฤติ1แห่งโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยาวยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองรวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นเลิกเสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างถาวรทำพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองที่นอกจากสมาชิกของโรงเรียนนี้จะมีสมาชิกจากสถานศึกษาในพื้นที่เช่นโรงเรียนสตรีอ่างทองวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองและโรงเรียนโพทองจินดามณีต่อจากนั้นทรงยืนแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมกับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันแล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันซึ่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16ร่วมกับแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดทองเป็นปีที่2สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดอ่างทองเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศรุ่นที่4จำนวน2คนรุ่นที่8จำนวน2คนและรุ่นที่15จำนวน1คนได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน2คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน1คนและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันจำนวน1คน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 9:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามแก่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อต้นพระศรีมหาโพธิปริสถานณที่แห่งใดเปรียบดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับณที่แห่งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะบูชาวัดชูจิตธรรมารามสังกัดคณะสงฆ์นิกายธรรมยุทธเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลจิตารมผู้ถวายที่ดินเพื่อจัดสร้างวัดเมื่อปี2520ปัจจุบันมีพระเทพเมธีวชิรดีโลกภัยจิต
อุตมะธรรมโมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและเป็นวิทยากรเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมะนาวาวังภายใต้โครงการพระราชดำริธรรมะนาวาวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยวัดเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมะนาวาวังตั้งแต่ปี2567เพื่อให้สาธุชนผู้ใฝ่ธรรมและผู้มีความทุกข์ที่ไม่สามารถหาที่พึ่งทางใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์และนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรมเวลาดีอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้

แนวคิดพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติสู่โรงพยาบาลรมณียสถานตามศาสตร์พระราชากรีนฮอสพิทอลโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกรรมการหมู่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลผู้แทนหน่วยแพทย์อาสาผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งรวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า200คนการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ11แห่งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการมุ่งให้เป็นโรงพยาบาลรมณียสถานกรีนฮอสพิทอลจีเป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าการรักษาพยาบาลแต่เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริงมีความร่มรื่นทันสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทย์1อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายโรงเรียนพร้อมพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าสังวานวิทย์1ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับมีนักเรียน203คนครูและบุคลากร22คนมีนายศักไกรภาสุธรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมนำพัฒนาศักยภาพครูในการมอบองค์ความรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพอาทิกิจกรรมจินตคณิตที่มูลนิธิสนับสนุนให้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณแก่เด็กโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีชมรมสารพัดช่างที่ได้รับจากเย็บผ้าและเครื่องปรึงพระราชทานเพื่อฝึกทักษะการปักเย็บและสกรีนเครื่องแต่งกายต่างๆเป็นพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงและชุมนุมดนตรีศิลป์สังวานได้รับการจัดสรรงบประมาณพระราชทานในการจัดซื้อเครื่องดนตรีตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นถิ่นเช่นการเล่นโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทางภาคตะวันออกเชียงเหนือให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน689คนมีครูและบุคลากร99คนมีนายสันติสกุลเดชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้านการเรียนการสอนดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยประเมินระดับปัญหาของเด็กและแต่ละกลุ่มแก้ไขด้วยการสอนเสริมและจัดให้มีแกนนำประจำหอพักแบบรุ่นพี่สอนน้องทั้งยังมีกิจกรรมจักสานที่รับเอาไม้ไผ่จากชุมนุมจากชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จักสานอาทิกระเป๋าที่รองแก้วช่วยฝึกสมาธิความอดทนและกิจกรรมชุมนุมอื่นๆที่มูลนิธิ

ธิให้การสนับสนุนเครื่องมือพระราชทานเช่นเครื่องตัดสติกเกอร์เครื่องขึ้นรูปชิ้นงาน3มิติและจากเย็บผ้าสามารถผลิตชิ้นงานมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญในด้านสุขภาพสนับสนุนให้มีทีมกีฬามวยปล้ำเพื่อให้เด็กหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ประจำปี2569และมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย U17 เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนยูธเกมประจำปี2569ด้วยโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมห้อง AI Club พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมโดยยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสความปลอดภัยและเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสังคมจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทสหยูเนียนจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดรัชดาทิศฐานวัดบางนานอกวัดปฐมมนารามวัดศรีเอี่ยมวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดใหญ่บางปรากฏวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นบริษัท AIA จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกดได้แก่วัดสว่างวารีรัตนารามวัดละอ่อวัดบ่อแก้ววัดลัทธิวนารามวัดปรือคันวัดมหาพุทธารามและวัดโนนเพกสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นทัพเรือภาคที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบริษัทน็อตบริกจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรุ่นที่12และบริษัท CS and Agrosys จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ทางทหารชุมนุมสหกรณ์ทหารจำกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอบริษัทโคนิกเอนจิเนียริ่งจำกัดและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

ราชกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลร้องบัวแดงจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวายจังหวัดสงขลาสมาคมนุบาศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวิทยานนทบุรีและชมรมลายแดนบางเขนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาณเดชพระราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยบริษัทสหยูเนี่ยนจำกัดมหาชนบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดคณะผู้บริหารและบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม่
1: อืมอ้าวสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไว้เลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะ

0: ได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
0: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
1: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
0: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม่
3: สมัยรัชกาลที่5
1: โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
1: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังค์เป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: Oi! Oi! ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันเลยไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆรายการสอนภาษาแบบแวไรตี้ที่ทำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสหภาพเมียนมาหรือว่าที่เราได้กันติดปากว่าพม่าเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทักทายซึ่งไม่ได้มีแต่คำว่ามิงกะลาบาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์มิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: มิงลาบาเชวันนี้เรามาเรียนภาษาพม่าการทักทายกันนะคะมิงลาบามิงลาบาไม่ใช่พูดว่ามังคลาบาหรือว่ามิงคลาบามิงลาบาก็นะคะเสียงที่มาจากลำคอนะคะเอาไหมนะคะมิงลาบามิงลาบาถ้าหาว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยคะเราก็ต้องใช้คำที่ว่ามิงลาบาชินนะคะมิงลาบาชินถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องพูดคำว่ามิงลาบาคิมยามิงลาบาคิมยาคิมยาก็คือครับนะคะชิงก็คือค่านะคะมิงลาบาชิงมิงลาบาคิมยานะคะเอาตัวนี้เราได้การทักทายกันแล้วการทักทายแบบนี้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งวันค่ะนะคะตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นเราใช้ได้ตลอดเวลานะคะมิงลาบาชิงกับมิงลาบาคิมยาเอาต่อไปเราแนะนำตัวเองนะคะจม่ามิมีบาจม่ามิมีบาหรือว่าจม่านาเมมิมีบาจม่านาเมมิมีบาอันนี้ผู้หญิงพูดนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายจนอนะจนอสมชายบาจนอสมชายบาหรือว่าจนอนาเมสมชายบาจนอนาเมสมชายบานะคะโอเคต่อไปเราจะพูดยังไงดีแนะนำว่าเราเป็นคนชาติอะไรนะคะถ้ามิมิมิมิก็เลยต้องบอกว่าจม่าเมียนมาลูมิวบาจม่าเมียนมาลูมิวบานะคะถ้าเป็นคนไทยเราก็แนะนำกันว่าจนอไทลูมิวบาจนอไทลูมิวบาลูมิวหมายถึงสัญชาตินั่นเองนะคะจม่าเมียนมาลูมิวบาจนอไทยลูมิวบาได้ไหมคะเอาเราแนะนำตัวเองกันแล้วว่าเรามาจากไหนตัวนี้เราก็ถามคนอื่นบ้านว่าคุณชื่ออะไรนะคะอายุเท่ากับรุ่นลูกของเราเราก็ไปใช้คำว่าตะมี่

0: นะตัมมี่หมายถึงว่าลูกสาวนะถ้าเป็นคนนั้นเป็นลูกผู้หญิงตัมมี่นาเมเบลูคอร์เดเลนาเมเบลูคอร์เดเลนะถ้าหาว่าเป็นเหมือนเท่ากับอายุมากกว่ามิมิหรือว่านายของมิมิมิมิก็เลยต้องเรียกเขาว่าเป็นนายใช่ไหมคะหรือว่าต้องเรียกเขาว่าเป็นชื่อเขานะถ้าเรายังไม่รู้จักชื่อเขาเราก็ไม่ต้องเรียกชื่อเขาใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะถามชื่อเขาเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นนายและกันก่อนนะคะนายชื่ออะไรคะเนี่ยเราก็ใช้คำที่ว่าสยานาเมเบลูคอบาเดเลสยานาเมเบลูคอบาเดเลนะคะถ้าหากว่าไม่ใช่นายของเรานะคะเป็นผู้จัดการนะผู้จัดการเราก็เลยใช้คำที่ว่า manager เหมือนกัน manager ก็คือมาจากภาษาอังกฤษนะคะ manager name value cobadale แล้วก็ใช้อะไรที่แบบคนลงคนตาหรือว่าเป็นตำแหน่งของเขาก็เราก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วย name value cobadale name valueคอบาเดเล่นะนาเมเบลูคอบาเดเล่เวลาเขาถามเราก็เลยตอบว่าจะมามีมีบาจะมามีมีบาหรือว่าจะน้อสมชายบาจะน้อสมชายบาได้แล้วนะคะว่าแนะนำตัวเองอ้าวพอเสร็จแล้วแนะนำการเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้คำที่ว่ายินดีที่รู้จักใช่ไหมคะต่างคนตามบอกชื่อกันแล้วแล้วก็ตัวนี้เราก็เลยต้องมาบอกว่ายินดีที่รู้จักกันนะคะก็ตุยาดาวันตาบาเดตุยาดาวันตาบาเดถามต่อว่าสบายดีไหมคะนะคะนีเก้าบาดลานีเก้าบาดลาโอเคนี่ก้าวบาดีฮุกเกะนี่ก้าวบาดีเราก็ต้องบอกว่าฮุกเกะฮุกเกะแปลว่าค่ะนะคะค่ะนี่ก้าวบาดีสบายดีค่ะนะคะเอาไหมนะคะนี่ก้าวบาดลาฮุกเกะนี่ก้าวบาดีฮุกเกะนี่ก้าวบาดีถ้าไม่สบายล่ะคะฮิเอนี่มาเก้าบาบูฮิเอนี่มาเก้าบาบูอันนี้เป็นถ้าไม่สบายจริงๆเนี่ยเราก็ต้องตอบแบบนี้นะคะฮิเอนี่มาเก้าบาบูวันนี้ก็คือการทักทายของภาษาพม่าเพียงแค่นี้นะคะก็เจซูเต็มบาเดขอบคุณมากค่ะเจซูเต็มบาเดขอบคุณค่ะมิงลาบาชิ
1: มิงลาบาจนอนามะมิงไคสวยบาญิมานามะอ๋อบะโลขอตะเล
2: จมานามะซันดาบา
1: ซันดาณีก้าวเนเนา
2: ะโอเคณีก้าวบาเด
1: ก้าวบีเลเอซอตั้วไลออกมาเนาะ
2: ก้าวมาบีตั้วออกมาเนาะ

0: พม่าปัจจุบันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหภาพเมียนมาใครไปพม่าจะพบป้ายใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นที่ทางเข้าออกสนามบินว่าแผ่นดินสีทองซึ่งหมายถึงพระเจดีย์และสถูปทั้งหลายที่เป็นสีทองคำตั้งเรียงรายพบเห็นได้ทั่วไปพม่านับว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์และปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วพม่าคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้ไปจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรมกันสักครั้งรวมไปถึงการอธิษฐานหรือขออะไรให้ได้สมดังปรารถนากับพระเจ้าทันใจนับเป็นมนต์เสน่ห์ของพม่าประเทศที่เรียกว่าแผ่นดินสีทอง
1: คงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคำทักทายแบบพม่าคราวหน้าถ้าเกิดว่าเราเจอชาวพม่าที่ไหนก็อย่าลืมทดสอบตัวเองด้วยการทักทายเป็นภาษาพม่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันได้ใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันอีกครั้งนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนจำเป็นนะครับที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านกันเอาไว้บ้างและพม่าก็เป็นเพื่อนบ้านที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกันมาดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราศึกษาภาษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของเขาไว้บ้างก็จะทำให้เราเข้าใจพม่ามากขึ้นทำให้การติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆง่ายและสะดวกขึ้นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการแนะนำตัวกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิกันเลยครับ
1: มิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนการแนะนำตัวกันนะคะจะมามิมิวาเซียมาบามหิรงกาบาจะมามิมิวาเซียมาบาไม่ฮีโร่ก็บาเมื่อกี้นี้บอกว่าดิฉันมิมิค่ะเป็นอาจารย์ค่ะจะไม่ฮีโร่ค่ะเอาเราก็มาคุยกันหน่อยนะคะถ้าเป็นคนไทยเราจะพูดยังไงจะน้อสมชัยบาสยาวงบาสยองก็บาเซโยก็คือโรงพยาบาลนะคะพอเสร็จแล้วแนะนำตัวกันแล้วเราก็ต้องบอกว่าตุยาดาวันตาบาเดตุยาดาวันตาบาเดคำนี้ต้องพบต้องพูดนะคะเพราะว่าเรายินดีที่รู้จักกันใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเราก็แลกนามบัตรกันนะคะต้องให้นามบัตรด้วยกันก็คือดาจะมากับป่านะก้าก็คือคาร์ดและนั่นเองนะคะดาจะมากับป่าก็แลกเปลี่ยนกันนะดาจะมากับป่าดาจะนอกกับป่าถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องใช้คำที่ว่าจะนอกกับป่านะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องพูดกันว่าเจซูเต็มบาเดนะเพราะว่าเขามาให้เรานะคาร์ดเขาเอามาให้เราก็คือเราก็ต้องบอกว่าคำที่ขอบคุณก็คือเจซูเต็มบาเดเจซูเต็มบาเดนะคะอันนี้เราสองคนแนะนำตัวเองด้วยกันนะคะถ้าหาว่าเราไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็บอกเขาว่าคนน่ะมาจากไหนทำงานอะไรใช่ไหมคะเราก็จะถามคำถามนั้นก็เราจะพูดยังไงเอามาฟังนะคะก็บอกว่าเบมาลูตะเลเบมาลูตะเลนะคะเบมาแปลว่าที่ไหนลูตะเลทำที่ไหนแปลว่าอาชีพของคนอะไรนะคะเบมาลูตะเลเนาะทำงานที่ไหนนะบาลูตะเลบาลูตะเลแปลว่าทำอะไรนะคะเบมาลูตะเลบาลูตะเลนะคะเบมาลูตะเลบาลูตะเลนะคะทำงานที่ไหนทำอะไรเขาตอบว่าสยาวงบาสยา

วมบานะคะเอาเราได้สองคำแล้วแล้วก็ว่าคุณนะมาจากไหนนะคะมาจากไหนเราจะทำยังไงเมื่อกี้นี้เราถามว่าทำงานที่ไหนทำอะไรใช่ไหมคะตัวนี้

0: ยังกูกาบาแปลว่าจะยังกุงค่ะนะคะจะยังกุงค่ะก็คือยังกูกาบานะคะถ้าหาว่ามาจากกรุงเทพเราก็บอกว่าบางเก้ากาบาบางเก้ากาบานะคะอ้าวถ้าเรายังไม่พูดแค่นี้เราจะพูดว่ากรุงเทพนะจากกรุงเทพประเทศไทยค่ะได้ไหมได้เหมือนกันนะคะบางเก้าไทยในงานกาบานะคะเราต้องพูดเหมือชื่อเหมือนก่อนนะคะบางเก้าไทยในงานกาบาแต่คุณพม่าทุกคนก็รู้จักกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราพูดสั้นๆว่าบางเก้ากาบาก็พอแล้วค่ะนะคะก็ถ้าเป็นคนพม่าเขาก็พูดว่ายางกงกาบานะคนไทยก็รู้จักยางกงดีเนาะก็เราก็พูดแค่สั้นๆก็ดีกว่านะคะยางกงกาบาคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเราจะถามว่ามาทำอะไรก็คือป๋าลาเลาตะเลนะคะป๋าลาเลาตะเลนะคำตอบก็คือดิฉันมาเรียนค่ะมาเรียนหนังสือนะคะก็สาลาเซนเดสาลาเซนเดเซเนี่ยต้องพูดให้ชัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยเตนเตนซาลาเตนเดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผิดนะคะเซเนี่ยเราเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องแลบลิ้นก่อนนะคะเซนะคะเซซาลาเซนเดนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนการแนะนำตัวเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาเสีย
2: มิงลาบาบาเมียกุญีไปอ่ะมั้ย
1: เสียเยแต่เป็ดติบา
2: เอ้ห่อล่ะเป็ดก็ลาดาแล
1: จม่าบางกาวเมียวไทยနိုင်ငံกะบา
2: โจซุบาเด
1: จีซุติมาเดရှင်
3: ใครเป็นใครในพม่าไม่ง่ายเลยที่ดูชื่อแล้วจะรู้ว่าชาวพม่าคนนี้เป็นลูกใครมีใครเป็นพี่น้องทั้งนี้เนื่องจากคนพม่าไม่มีนามสกุลแต่จะรู้ว่าใครเป็นใครมาจากเผ่าไหนช่วงอายุเท่าไหร่ก็ดูที่คำนำหน้าในบัตรประชาชนเช่นผู้ชายจะนำหน้าด้วยคำว่ามาวหรือที่คนไทยพูดว่าหม่องนั่นเองค่ะแต่พออายุถึง30ปีจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นโกถ้าอายุเลย35ใช้คำนำหน้าว่าอูส่วนผู้หญิงใช้คำนำหน้าว่ามะเมื่ออายุถึง30ปีหรือแต่งงานแล้วจะใช้คำนำหน้าว่าดอการไม่มีนามสกุลซ้ำกันก็ต้องเติมชื่อพ่อลงไปข้างหน้าเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาไปขอวีซ่าที่พม่าจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อพ่อไปด้วยเพราะวัฒนธรรมของพม่าพ่อจะเป็นใหญ่ในบ้านเด็กรุ่นใหม่ๆจะได้ทำความรู้จักกับญาติๆก็ต่อเมื่อพ่อแม่แนะนำให้รู้จักหรือมีงานจัดงานวันรวมญาติให้รู้จักกันในหมู่เครือญาติ
4: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการแนะนำตัวกันไปแล้วนะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากนั้นมีนิดเดียวจริงๆนั่นก็คือการออกเสียงคำบางคำที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราโชคดีนะครับที่มีเสียงวรรณยุกต์ถึง5เสียงการออกเสียงในภาษาต่างๆคนไทยจึงทำได้ค่อนข้างดียิ่งเมื่อฟังและฝึกฝนก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปวันนี้นะครับเวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

เรื่องราวรามายณะที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกลายเป็นนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นถูกสืบสานผ่านกาลเวลาโดยมีมนุษย์เป็นตัวแปรจนแตกแขนงเป็นสายใยความสัมพันธ์ยึดโยงอยู่กับสิ่งต่างๆรอบตัวในหลากมิติไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนที่อยู่ร่วมตลอดจนการปกครองที่มีกษัตริย์และรัฐเป็นผู้ค้ำจุนหนุนนำความสัมพันธ์เหล่านี้ก่อเกิดเป็นการสืบสารและส่งสารคำสอนที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องราวรามายณะจากรุ่นสู่รุ่นจากรัฐสู่ประชาชนจากคนถึงคน

0: สืบสารและส่งสารนาฏกรรมรามายณะเรื่องราวของรามายณะที่ผันผ่านกาลเวลากลายมาเป็นยามะซะดอแห่งเมืองพญาปงกลายเป็นสายใยสารสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชนสายใยที่ว่าไม่ได้มีอยู่เพียงระนาบเดียวแต่ยังยึดโยงไปในหลากมิติกลายเป็นสายใยความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นในบ้านโกซออูเป็นทั้งพ่อลูกและสามีส่วนนอกบ้านก็รับหน้าที่เป็นทั้งผู้ดูแลสำนักงานคณะละครยามะซะดอควบไปกับการสวมบทบาทนักแสดงในบทยาวนะหรือยักษ์ทศกัณฐ์พร้อมทำงานประจำหาเลี้ยงครอบครัวในธุรกิจรถตู้รับส่งประจำเมืองแต่ไม่ว่าจะนอกบ้านหรือในบ้านชีวิตของโกซออูดูเหมือนจะไม่อาจแยกออกจากเรื่องราวของยามะซะดอได้เพราะทั้งพ่อและลูกชายของเขาก็ผูกพันอยู่กับยามะซะดอกันทุกคนด้วยสายใยแห่งครอบครัวกลายเป็นตัวกลางผู้ส่งสารแห่งยามะซะดอกว่า4ชั่วคนแล้วที่ครอบครัวของ
1: เที่ยวเดนี่ยลมหงไซบะบ่ไซบะนี่มาปาวนะไอ้มาปาวนะได้ด้วยตูเนี่ยสะดวยพี่ย่อแล้วอปိုင်းซะบ่ดีกรุ๊ปนี้มาชื่อนี่ได้ลูกเดียวဖြစ်တဲ့ด้วยวาทนาแล้วป่าเลยเราดีมาอารมณ์เนี่ยญีกุมองมาตังเงินนี่อกลงอ่ะดีมาไว้ชื่อจ๋าเลยสรุปไอ้นี่อ่ะนี่ซะพี่แล้วดีกุมองมาเราใส่ဝင်ซ้ําหมู่อ่ะผิดแก่ล่ะบ่เราดียามะซัดกูซะพี่แล้วก่าล่ะบ่เลยยามะซัดกูซะก่าได้2ก่าဆိုရင်ဖြင့်อกูဆိုရင်250ยามะเมนดาဖြစ်ตื้อส่งล่ะဒါမှကျွန်တော်ဒီညမှာနေတဲ့တွေ့ရာမဇန်ကတော့ခလေးဘွားတော့မလွတ်ကင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရာမမင်းသားအဖြစ်တေးဥဆောင်လာတာဒီနေ့ဆိုရင်250ပြည့်ပြီဟုတ်တယ
0: ်ตั้งแต่วันที่โกซออูลืมตาดูโลกยามะซะดอก็เสมือนเป็นสายสะดือเส้นที่2ในชีวิตพอย่างเข้าวัยรุ่นเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในโลกแห่งยามะซะดอแต่สำหรับโกซออูยักษ์ไม่ได้เป็นแค่บทบาทหนึ่งในเรื่องราวแต่เป็นที่พึ่งทางใจเมื่อความยากลำบากทำให้ชีวิตนั้นยุ่งยากเขาจะตั้งจิตอธิษฐานทำความดีถือศีลละเนื้อสัตว์และขอพรให้ยักษ์เป็นผู้นำทางให้ผ่านพ้นอุปสรรคเริ่มต้นจากแสงสีดนตรีและความอึกกระทึกที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาชมยามะซะดอแต่เมื่อการแสดงจบลงความคิดของใครหลายคนยังวนเวียนถึงเรื่องราวที่เพิ่งดูผ่านไปสำหรับใครบางคนยามะซะดอกลายเป็นเวทีที่สอนเรื่องราวการใช้ชีวิตตามทำนองครองธรรม
1: ยามะโอบาลุใจเลยสรอกโอဒီအပိုင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားလက်ထက်တရားပေါ့လေဒီဟာကြီးကိုစင်ဆက်ထိမ့်သိမ့်လာတာကိုတွေ့တဲ့တွေ့အဲ့ဒီအချိန်ခါကတော့ကလေးဘွားအနေနဲ့ကတော့လူငယ်ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဘာမှမပျော်လို့အဲနောက်အခုသက်ကြီးပန်းရောက်လာတဲ့ယာမဇတ်ကြီးကိုစပြီးကလာတဲ့အခါမှာဒီယာမဇတ်ကြီးကိုသိပ်ပြီးတော့ချက်မြတ်နိုးတယ်ယာမဇတ်ကြီးကိုတံပိုးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအလွန်တရာမှနည်းနည်းတဲ့ဇာလံကြီးဖြစ်တယ်စိုက်အိမ်ဖွဲ့တာတွေဟိုနေကျွန်တော်တို့မြမရင်ချင်းမှုနဲ့ပြန်လဲလှုပ်ထားတော့လေဟိုအလွန်တရာမှကြီးလို့ကောင်းတယ်ဟိုနေပညာဘေးကနေအများကြီးပါတယ်ဟာသားဖရင်ညီကိုမောင်နှမရင်ဟာညီကိုအရင်မဟုတ်ပေမဲ့ညီကိုအရင်လို့ချစ်ကြတာညီကိုအရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒဇိမ့်နေလို့ဖြစ်ကြတာအဲဒီဇာလမှာအများကြီးပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအားလုံးရှေ့တဲ့ဟိုပြထားတဲ့သဘောတွေရှိရောအာရမနဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားတဲ့နေရာမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာအဲ
0: คันพีลูกชายของโกซออูหลานชายของอูเมโอนเริ่มฝึกฝนการแสดงยามะซะดอตั้งแต่เด็กๆเพราะคนในครอบครัวล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงมาหลายต่อหลายรุ่นจนตอนนี้ได้แสดงเป็นตัวยักษ์เหมือนพ่อแม้ปัจจุบันคันพีจะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

0: แต่ก็ไม่เคยลืมเลือนที่จะแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่หล่อหลอมให้เขาเป็นเขาในวันนี
1: ้ที่ยามายนามากะราจารอที่ไซเบอร์บลูริโอปฐมองต้องสากาที่หัวเราก็บ่คนตัน7ตันเราก็สาพี่แล้วกา
2: အဲ့တော့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြန်လဲ
1: 9တန်း10တန်းဆိုတော့ရှိမယ်ဟိုလောက်ပဲရှိမယ်14နှစ်13နှစ်14နှစ်ပေါ့အကြာလောက်ပဲရှိအောင်ပဲကတာရှိရောရှိရယ်ကိုပြောမယ်ဆိုမှကျွန်တော်အသက်မသေးရဲ့အချိန်ထိရောဒီအောင်တည်တန်းသွားစေခြင်းလဲကျွန်တော်နောက်ွယ်ဦးလဲထပ်ပြီးတော့တည်တန်းစေခြင်းလဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်တော့ရှိဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာဖျားဖို့မျိုးနယ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီရာမဆက်ဆိုတာသိပြီးရတယ်အချို့လူတွေပေါ့ဟိုကျွန်တော်တနေဟုတ်သွားတယ်ဒီကျွန်တော်ရောက်ဘူးပါတယ်ဘို့မော်လမြိုင်ဘက်တွေပါရောက်ဘူးတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာမင်းကြတယ်ဘယ်ရလာဖြတ်ပုံအောင်ဆိုရင်ဟာရမဆက်ကြောင်းကိုတီးကြလာအဲဒါမျိုးလေးမေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရပေါ့အဲ့ကိုကတာဒီမှာနေလို့မတီးကြဘူးပဲဓမြင့်တနေကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်မေးတဲ့ပုံစံတွေကိုကိုတီးရတယ်ဒါကြောင့်ကိုရမဆက်ကဘလောက်ပြီးတော့ကြီးကျယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ထားမှာပေါ့လေခံစားမိတယ်အဲ့တော့ဓာကြီးမပြောက်ပြက်စေချင်ဘူးရန်ဖြာပုံမျိုးဆိုတာနဲ့ရာမဆောက်ကိုတမ်းမိတိကြရဲ့ပုံစံမျိုးဓာကြီးကိုပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးမဖြစ်စေချင်။နောက်မဖြစ်စေချင်ရာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်တရာပြည့်နေတဲ့အချိန်အတွက်ဒီအောင်ဆက်ပြီးတည်တံ့သွားစေချင်။ရန်ကျော်စော်ကဘလူးမြခု
0: หลายครั้งทางเดินชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบโอมิโอนเล่าให้ทีมงานฟังถึงความยากลำบากในการสืบสานงานแสดงเมื่อครั้งที่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดแสดงประจำปีเขาต้องแบ่งเวลาจากการทำงานประจำในโรงสีแต่ดูเหมือนเวลาที่แบ่งมาจะไม่พอสำหรับงานใหญ่ความทุ่มเทเริ่มกัดกินเวลาของงานประจำจนเขาต้องออกจากงานชั่วคราวกว่าครึ่งปีและยังชีพด้วยการรับจ้างปั่นรถสามล้อเป็นรายได้ระหว่างนั้นถึงอย่างนั้นอุปสรรคที่ผู้อาวุโสในครอบครัวประสบมาก็ได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจของลูกหลานในเรื่องของความรับผิดชอบที่ต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีช่วงเวลาแห่งการฝึกท่ารำคำร้องให้แก่ลูกหลานจึงสอดแทรกไปด้วยคำสอนที่สั่งสมจากคนรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องราวของอุปสรรคและความยากลำบากในการสืบสารนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นที่ถูกเล่าต่อกันมาตลอดจนปรัชญาคำสอนที่ฝังรากลึกอยู่ในเรื่องราวของรามายณะประสานกันกลายเป็นคัมภีร์แห่งชีวิต

0: ทิสุรากาตาหรือโซโลเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของเกาะชวานาฏกรรมรามายณะของที่นี่จึงถูกสืบสานในอีกรูปแบบหนึ่งความเป็นธุรกิจเริ่มเข้ามามีบทบาทแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ากลิ่นอายและจิตวิญญาณของวัฒนธรรมท้องถิ่นจะจางหายไปตามการเติบโตของเมืองตรงกันข้ามเรื่องราวทางเศรษฐกิจนี้เองที่กลายเป็นแรงผลักดันให้องค์ประกอบต่างๆในนาฏกรรมรามายณะขึ้นมามีบทบาทในเวทีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองโซโลเรื่องราวรามายณะที่นี่นิยมเล่นเป็นการแสดง2รูปแบบคือวาหยังกูลิตและวาหยังโอรังในตอนที่แล้วเราได้พบกับคนเบื้องหน้าอย่างเหล่านักแสดงบนเวทีไปแล้วการเดินทางครั้งนี้ทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคนเบื้องหลังกันบ้างครับวาหยังกูลิตเป็นศิลปะการแสดงที่ใช้หุ่นหนังในการเล่าเรื่องเสน่ห์ของวาหยังกูลิตกระตุ้นความสนใจให้ฮาเรียนโตเข้าสู่วงการช่างทำหุ่นหนังมืออาชีพและเปิดเป็นกิจการทำหุ่นหนังด้วยประสบการณ์กว่าครึ่งชีวิตสำหรับฮาเรียนโตหุ่นหนังที่ทำขายเป็นอาชีพจึงมีทั้งมูลค่าและคุณค่าไปในเวลาเดียวกัน
1: Dia kan adiknya Jojomuka, dia membela yang benar, ikut ke Ramayana, itu.
2: Jojomuka, saat mana yang paling suka Ramayana-nya? Saat perang, atau saat cinta, atau saat apa?
1: Lah, ya kalau Ramayana-nya itu ya saat perang, itu umpamanya pas Jojomuka.
2: Bagaimana
1: sih? Kan wayang ada berapa versi?Versi Cirebon itu ada wayang sendiri, Jogja ada wayang sendiri, terus Bandung golek wayang golek itu ya lah, Jogja ciri khasnya wayang lain, Solo udah berbeda, wayang Jombang itu ya lain, tapi bentuknya lain-lain. Tapi yang paling terkenal wayang itu semuanya.Anu itu ya Surakarta, kasih karena dalang paling terkenal kan Solo, ya Solo Raya. Ya dalang ya dan harga jualnya.
0: ส่วนในวาหยังโอรังนักแสดงจะไม่สามารถสวมบทบาทของตัวละครอย่างสมบูรณ์แบบได้เลยหากปราศจากเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเพราะสิ่งเหล่านี้ใช้บ่งบอกพื้นเพและสถานะของตัวละครร้านช่างฝีมือฮาดิซูกิโมเป็นร้านขายเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงวาหยังโอรังนักแสดงคนไหนจะขึ้นแสดงเพียงมาที่นี่ที่เดียวก็สามารถจับจ่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับได้ครบชุดโดยสินค้าในร้านนี้ผลิตโดยช่างฝีมือในละแวกบ้าน
3: Ini adalah bisnis keluarga home industry dari bapak dulu mencari ilmu di tempatnya Pak Le itu tahun 1977 dari tahun 1977 ikut Pak Le kemudian berdiri sendiri tahun 1989 kebetulan kita pemasaran kita penjualan sudah di Klewer.Dari Klewer, Pasar Solo, kemudian di Jogja, Pasar Meringharjo, kemudian kita ke luar kota, luar Jawa, dan kemarin sempat ke luar negeri, salah satunya Amerika, Jepang, kemudian Malaysia, Paris. Itu sih.
0: อีกฝากหนึ่งของเมืองโซโลเป็นที่ตั้งของโรงงานปาลูกองโซสถานที่ผลิตกองอักเก่งหรือของขนาดใหญ่มองจากด้านนอกโรงงานนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นบ้านทั่วไปแต่เมื่อเดินเข้ามาด้านหลังของตัวบ้านก็จะพบกับห้องที่เป็นโรงงานซ่อนอยู่ด้านในหลบเลี่ยงสายตาของผู้มาเยือนกองอักเก่งนี้จะถูกใช้บรรเลงเป็นส่วนหนึ่งของวงกาเมลัน อันเป็นส่วนประกอบสำคัญของการแสดงวาหยางกูหลินและวาหยางโอรังวงกาเมลันได้รับยกย่องว่าเป็นดนตรีแห่งโชวาและชาติอินโดนีเซียโดยเกาะโชวาถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องสำริดและโลหะต่างๆที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงงานปาลูกองโซเป็นโรงงานหนึ่งที่ผู้คนจากหลากท้องถิ่นในอินโดนีเซียและต่างประเทศเลือกสั่งทำกองอาเก่งไปใช้งานเพราะขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและการบริการการทำกองอาเก่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยประสบการณ์และองค์ความรู้จากการลงมือทำความรู้เพียงทฤษฎีไม่สามารถขึ้นรูปกองอาเก่งให้เป็นกองอาเก่งได้
4: Tidak. Saya bukan keturunan pokoknya. Iya. Jadi kita kerja di tempat gamelan gitu aja. Lama-lama kita bisa dan banyak kenalan. Terus kita dapat.
5: Ya sebelum Bapak bangun pabrik ini, Bapak kerja di luar itu berapa lama?
4: Sekitar 20-an tahun.
5: 20-an tahun ke Pramandi sepi.
4: Jadi kita sudah kerja 20-an tahun, tahun 1995 saya mandiri sendiri. Sampai sekarang.
5: Sudah berapa lama?
4: Ya dari tahun 95 itu sampai sekarang berapa itu sudah hampir 5, 2 bulan 3 tahun.
5: Bapak rasanya gimana kerjaan bikin pegelang ini? Gembira atau gimana?
4: Ya, ada gembiranya. Kita kan penghidupan saya dari gamelan bikin pengrajin ini. Kalau nggak ada pesanan juga susah. Cuma ini cari generasi penerusnya yang bikin di belakang itu sulit untuk tenaga supaya belajar bikin gamelan itu sulit sekali.
0: สำหรับเมืองโซโลความสมบูรณ์แบบของนาฏกรรมรามายณะเกิดขึ้นได้โดยรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆจากหลากแวดวงเกื้อหนุนกันและกันผู้คนแห่งเมืองจึงกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยสายใยแห่งนาฏกรรมที่ประเทศไทยรามายณะจากอินเดียถูกนำมาต่อยอดจนกลายเป็นวรรณกรรมชิ้นใหม่ที่เรียกว่ารามเกียรติ์วัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนระหว่างรามายณะและกษัตริย์ไทยในฐานะของพระรามอวตารทำให้เกิดการแสดงเทิดพระเกียรติอันเป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลายแขนงแม้จะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงรูปแบบตลอดจนวิธีการแสดงและเรื่องราวที่ใช้นำมาแสดงอย่างรามเกียรติ์อยู่เช่นเดิม

0: ลีลาแผลงฤทธิ์ลิงโลดของตัวลิงและท่วงท่าการต่อสู้อันขึงขังของตัวยักษ์บนดนตรีหน้าพาดเพลงเชิดคือฉากหนึ่งของการแสดงโขนที่สะกดสายตาเด็กชายได้ตั้งแต่แรกเห็นเรื่องราวของรามเกียรติ์ที่ได้รับการปลูกฝังจากผู้เป็นลุงและความฝันในการเป็นครูโขนทำให้อธิรักษ์รักและหลงใหลในศิลปะแขนงนี้จนตัดสินใจขอที่บ้านมาสมัครเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
1: ์ไปเห็นคณะหนึ่งครับเขาไปเล่นโขนงานวัดก็เห็นว่ามันสนุกดีก็มีตีลังกาอะไรพวกนี้ครับมีลบกันก็เห็นว่ามันสนุกดีก็เลยอยากจะลองเล่นรู้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าแล้วพอลุงเริ่มเล่าให้ฟังเขาบอกว่าให้สืบสานวัฒนธรรมไทยผมก็สนใจอยากเรียนโขนเลยมาเรียนที่นี่เขาสอนให้เป็นครูโดยตรงผมก็เลยอยากจะเป็นครูเพราะว่าอาผมก็จบจากที่นี่ไปเหมือนกันถ้าเป็นครูผมก็อยากทำตามอาเห็นว่าอาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ผมก็เลยทำให้ถึงที่สุดครับก็อีกยาวไกลครับแค่นี้ยังเป็นก้าวเล็กๆอยู่
0: สำหรับอธิรักษ์และเพื่อนนักเรียนโขนการฝึกฝนท่วงท่าขั้นพื้นฐานคือสิ่งสำคัญของการเรียนในระดับเริ่มต้นในแต่ละวันพวกเขาจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักจนจดจำท่าทางและบุคลิกของตัวละครได้อย่างแม่นยำแม้จะมีความเหนื่อยล้าไปบ้างแต่ความรักที่มีให้กับโขนก็เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านความยากลำบากและอุปสรรคเหล่านั้นมาได้
1: ผมคิดว่าจะเลิกอยู่หนึ่งครั้งคือมันเจ็บมากอะผมคิดว่ามันไม่ไหวแล้วอะก็ทำตามที่อาบอกเลยดูเพื่อนผมต้องคิดในใจว่าทำไมเราทำไม่ได้สู้ก็สู้ไปนั่งร้องไห้คนเดียวในห้องครั้งหนึ่งครับแล้วผมก็ไม่ร้องไห้เลยจากตอนแรกทำไม่ได้ตอนนี้ก็ทำได้แล้ว
2: ว่ามันสิ่งมันเปลี่ยนไปเยอะเลยไหม
1: ครับ
2: มันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
1: ก็รู้สึกมีเพื่อนรู้สึกสนุกครับแล้วก็ยิ่งมีเพื่อนก็ยิ่งสนุกยิ่งมีเพื่อนแบบอยู่ด้วยแบบทำท่าออกท่าไปด้วยกันแบบไปด้วยกันแบบก็สนุกดี
3: การยากของโขนของพวกผมรู้สึกว่าคือการถีบเหลี่ยมอย่างเมื่อเช้าได้ถ่ายทอดไปแล้วที่ผมถีบเองนั่นอ่ะคือแบบมันเป็นสุดๆของลูกผู้ชายอ่ะมันเจ็บมากแต่พอผ่านตรงนั้นไม่ได้อ่ะมันผ่านคือการสอนโขนเนี่ยการเรียนเหนื่อยนะต้องอดทนเรียนโขนต้องอดทนท่องไว้ในใจอย่างเดียวเด็กจะมีภาวะความเป็นเด็กความมีเพื่อนการเล่นเกมเล่นคอมแต่เขาจะมีกิมมิคที่ว่าเขามาชอบในความเป็น

0: โขนเป็นศิลปะถ้าเด็กไม่รักผมบอกเลยนะไม่เกินม .3 ม .1 เผลอๆเทอมหนึ่งเนี่ยเขาออกเองอัตโนมัติเพราะว่าการบางคนเนี่ยเขาได้ไปเรียนได้สัมผัสความเป็นโขนก็คือไปเรียนที่สถาบันต่างๆที่มีการเรียนการสอนไปนอกวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้เป็นโขนแล้วนะแต่พอมาเรียนที่นี่ครับที่นี่คือที่ให้คุณสืบสานอนุรักษ์และถ่ายทอดมันจะแตกต่างแตกต่างกันแน่นอนคือคุณจะต้องเรียนหนักเรียนจำและคุณต้องสอนคนได้คุณไม่จำเป็นต้องนำสวยหรอกครับคุณไม่จำเป็นต้องได้ออกงานเยอะหรอกครับแต่คุณสอนคนได้นี่โอเคแล้วสอนยังไงให้เขาเป็นไปสอนตามที่ต่างๆได้แต่พอถึงเวลาตัวคุณเรียนคุณก็ต้องเรียนหนักต้องจำจำแม่นๆจำไม่ได้จดมันถึงว่าเรียนนี้เนี่ยทุกอย่างเข้มข้นหมด
1: ที่ปลายทางความฝันของอธิรักษ์บนเส้นทางการเป็นครูโขนประสบการณ์คือสิ่งที่เขาต้องสั่งสมและการขึ้นแสดงบนเวทีก็เป็นด่านหนึ่งที่อธิรักษ์จำเป็นต้องผ่านไปให้ได้แต่การเป็นนักแสดงโขนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดศิลปินของสำนักการสังคีตเล่าให้ทีมงานฟังว่าถึงความยากลำบากที่พวกเขาต้องใช้เวลานานร่วม10ปีในการฝึกฝนร่างกายและทำความเข้าใจกับบุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวละครในรามเกียรติ์ก่อนที่จะมารับบทเป็นลิงยักษ์หรือตัวละครเอกอย่างพระรามคนโขนแล้วท่วงท่าและบทบาทการแสดงคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้โขนน่าดูท่าไร่รำที่ชดช้อยทว่าก็หนักแน่นเหล่านี้เป็นท่วงท่าชั้นสูงที่เหล่าคนโขนสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยดังนั้นท่วงท่าของโขนเมื่อ400ปีก่อนเป็นอย่างไรท่วงท่าการไร่รำของโขนในวันนี้ก็ถูกถ่ายทอดต่อกันมาเช่นนั้นการคัดเลือกตัวแสดงก็เช่นกันผู้แสดงโขนจำเป็นต้องผ่านการคัดเลือกที่ถูกจัดขึ้นอย่างเข้มข้นเพื่อเฟ้นหานักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทนั้นมากที่สุดซึ่งอาจจะมี1หรือ2คนต่อ1บทบาทก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตอนที่นำมาใช้แสดงเป็นเวลากว่า200ปีแล้วที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรได้ดำเนินภารกิจการสืบสานการแสดงโขนในเมืองไทยความวุ่นวายและการสั่งการในแต่ละขั้นตอนที่ทุกฝ่ายต่างขมักขม้นเตรียมการก่อนการแสดงจริงจะเริ่มแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้คนจากหลายภาคส่วนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ร่วมกันรังสรรค์องค์ประกอบต่างๆจนกลายเป็นการแสดงโขนอันตรการตาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแม้ว่าโขนจะไม่ได้รับความนิยมมากเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขาก็ยังคงดำเนินภารกิจสืบสานและเผยแพร่นาฏกรรมแขนงนี้ต่อไปเพียงเพื่อหวังให้นาฏกรรมประจำชาติอย่างโขนยังคงอยู่คู่เมืองไทยเช่นเดียวกับในเมียนมาและเมืองโซโลในอินโดนีเซียที่กลุ่มคนเล็กๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้นาฏกรรมรามายณะยังคงอยู่คู่กับชาวท้องถิ่นในวันที่นาฏกรรมรามายณะได้ถูกบดบังโดยการบันเทิงรูปแบบต่างๆของคนยุคนี้ทว่าคนกลุ่มหนึ่งกลับรู้สึกว่านาฏกรรมเหล่านี้มีความงามที่มาจากความประณีตและจิตวิญญาณของผู้แสดงอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของอุตสาคเนที่คู่ควรต่อการศึกษาและไม่ควรจะเสื่อมสลายหายไปตามกาลเวลา

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สามารถเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนที่เสียสละก็คือคุณครูเขาเสียสละที่จะไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนเรือนแพ
1: คุณครูมาดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเด็กได้ดีมากนอกจากจะสอนในวิชาการได้ดีแล้วครูมาดยังสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
2: ในความเป็นครูครูสามารถแกก็มีครบเลยครับมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมอยากเป็นครูที่ดีเหมือนแกนะครับ
3: เรียนบ้านข้อจัดสรรอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลำพูนเขต2มีอีก1สาขาที่เรือนแพสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมีชุมชนเรือนแพทำการประมงอยู่ในเหนือเขื่อนภูมิพลแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่จำนวนมากสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูสมมาตรนี่ตั้งแต่เปิดมาน่าจะนานที่สุดที่สาขาเรือนแพครูสมมาตรท่านตั้งแต่สมัยเป็นครูอัตจ้างมาเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบแล้วก็บรรจุลงที่โรงเรียนข้อจัดสรรสาขาเรือนแพนั่นเลย
4: รายการสารคดีของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณครูธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กๆบนเรือนแพรวมไปถึงคนรอบข้างของเขาเนี่ยให้ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะบุคคลที่ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นใครและสามารถเปลี่ยนโลกของคนกลุ่มนี้ได้ยังไงไอด้าได้ส่งน้องปั๊มนะคะเป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเลยค่ะ
5: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดเซรีนะครับที่เรานัดเจอครูสามารถไว้นะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นที่ตลาดสดเพราะปกติเวลาเราเจอคุณครูปุ๊บต้องไปที่โรงเรียนหรือเปล่าครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดเข้าไปถามครูกันครับไปครับ

0: หมูแดง150 130โอเค
1: ครูสามารถ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ผมครูทำไมเราต้องเจอที่ตลาดอ่ะครู
0: ทุกวันจันทร์เนี่ยผมก็จะเข้ามาซื้อของที่ตลาดนี้เพื่อจะไปโรงเรียนครับผม
1: เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ
0: ได้ครับผม
1: โอเคครับเดี๋ยวครูช่วยได้ต่อครับ
0: เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันครับ
1: ได้ครับผมของนี้ไว้ตรงไหนครับข้างหลัง
0: โอเคไม่ผมขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวไปซื้อน้ำกลั่นกับ
1: น้ำกลั่น
0: อาหารไก่เพราะว่าที่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไก่ไข่ด้วย
1: อันนี้เด็กๆเราปุ๊บมีไก่อีกม
0: ี
1: ของคุณ
0: ไก่เพราะว่าเราไม่ซื้อไข่เพราะว่าเรามีไข่ที่โรงเรียนอยู่แล้ว
1: แสดงว่าโรงเรียนมันก็มีวัตถุดิบส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ก็มีแปลงเกษตรบางส่วนอยู่แล้วที่จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถใช้กินได
1: ้ okay.
0: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกัน
1: ได้ครับครู
0: สวัสดีครับสั่งอาหารไก่ไข่หนึ่งกระสอบครับ
1: ครูครับแล้วอาหารที่ครูซื้อไปหันไก่นะครับ
0: ครับผม
1: มันหนึ่งกระสอบนี้มันอยู่ได้นานไหมครับ
0: ประมาณ1เดือน
1: 1เดือน
0: ครับสำหรับจำนวนไก่ที่คุณแม่เลี้ยงเนี่ยไก่เราเลี้ยงไม่เยอะมีประมาณ10กว่าตัว15ตัวรู้สึกตอนนี
1: ้แล้วนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
0: ที่แพก็จะเลี้ยงปลา
1: ครับ
0: ปลูกผักบนแพลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
1: ่ครูครับอย่างปลาโอ้เราเข้าใจเนาะมันเป็นแพอะไรเงี้ยแต่ไก่เนี่ยครับครูคือยังไงครับไปอยู่บนแพได้ไงครับ
0: คือเราจัดกรงให้เขาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูมาเคยซื้อไข่เนี่ยถ้ามาตลาดต้องจองแล้ว2แผงถึง3แผงให้ครบ1อาทิตย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: แต่พอเราคิดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ล่ะเด็กก็จะได้ความรู้นะ
1: ครับผม
0: ได้ความรู้ว่าเด็กจะให้อาหารไก่ตอนไหนให้น้ำตอนไหนยังไงดังนั้นว่าเขาก็จะดูแลไก่ดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กได้รับ
1: เหมือนเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งครับ
0: ใช่เป็นวิชาทักษะชีวิต
1: ทักษะชีวิต
0: ครับเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้
0: ตอนนั้นก็เลยว่าโอเคเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่มาเลี้ยง
2: เข้ามาแรกๆเนี่ยนะมันก็เนี่ยโอ้โหโหดมากทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยนเด็กที่มาจากเรือนแพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมา1วันหรือ2วันก็หายไปเป็นเดือนก็มีทางท่านผอ.เล็กรัตนสุรังตอนนั้นท่านเป็นคนที่เปิดแล้วก็เบิกแล้วก็ให้ค่าที่จะอุดหนุนและช่วยเหลือแพหลังแรกนี่จะทางสปจ.สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไปขอเช่ากับยายแก้วเลยเปิดเป็นห้องเรียนเรือนแพตอนนั้นมีแต่น้ำกับฟ้ามันลำบากทั้งที่อยู่ที่กินทั้งแพแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะลงไปถ้าจะพูดถึงว่าใครอยากลงไปไม่มีคนลงไป
3: มาลงมาเอาหนีเพื่อนเลย
4: ไปเหรอไปเลย
3: โอ้โห

0: และตอนนี้นะครับเราอยู่บนฝั่งนะครับซึ่งกำลังจะนั่งเรือเพื่อไปยังโรงเรียนเรนแทนนะครับคุณมาศครับปกติต้องเดินทางเรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผม
1: ที่โรงเรียนก็คือต้องอาศัยเรืออย่างเดียว
0: เรืออย่างเดียวเดินทางนานไหมครับครู
1: จากที่นี่ที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแก่งก้อเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้เวลา40นาทีในการเดินทาง
0: 40นาทีใช่ไหมครับผม
1: ที่เป็นเรือหางยาว
0: ต่างจากเมื่อก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เลย
1: เมื่อก่อนถามว่ามันจะมี2ฤดูก็คือฤดูร้อนเนี่ยน้ำจะแห้งตอนนั้นอาจจะได้เดินทางไกลคือต้องเดินเท้าด้วยนะครับ
0: คือต้องจอดเรือไว้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
1: ต้องเดินเท้าลงไปหาเรือเพราะว่าจุดนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: มันจะแห้งไป
1: แห้งมากครับตรงนี้ไม่มีน้ำแล้วมีแต่ป่าไม้ก็จะต้องเดินไปรถก็ไปไม่ได้เพราะเป็นโคลนหมดเลยก็ต้องได้เดินกัน
0: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอฝากตัวกับภูมาศ1คืนได้ไหมครับผม
1: ได้
0: ผมจะขอพร้อมครับ
1: ครับผมอ้าวเด็กๆมาลงเรือครับ

กว่าจะถึงโรงเรียนนะคะก็ต้องผ่านระยะทางไกลทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำไหนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ค่ะแถมไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์เท่านั้นอีก

0: วันนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณครูคนนี้ย่อท้อเลยค่ะเพราะเขาทำแบบนี้มาถึง12ปีแล้วค่ะ
1: รับของหน่อยครับตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเลนแพรแล้วนะครับผม

0: เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเวรกันก่อนทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับ5 โมงงานต้องเสร็จหมดแล้วทุกคนจะไปรวมกันอยู่ที่หลังแพเพื่อช่วยครูมากครูน้อยทำกับข้าวเย็นนี้ครั้งที่แล้วใครของข้าวไม่สุกวันนี้ให้แก้ตัวโอเคเดี๋ยวชุดใครใส่ชุดนักเรียนอยู่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคไหม
1: ชื่อเด็กชายชงพลและโปวงชื่อเล่นชื่อโฟมผมมีหน้าที่รดน้ำปลาครับ
2: ผมชื่อวนานีงุ้นชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับผมมีหน้าที่เลี้ยงไก่ครับ
3: ผมชื่อเด็กชายสุยาเก็ดหมูชื่อเล่นชื่ออามผมมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ครับ
4: ผมชื่อเด็กชายสิงหาสังคำชื่อเล่นชื่อหมอยหน้าที่ของผมปอมน้ำครับ
5: เดี๋ยวผมจะรบกวนครูมากนะครับพาผมชมโรงเรียนตามจุดต่าง
0: ๆก็ห้องเรียนสาขาเรือนแพเรือนนี้เรียกว่าเรือนห้องเรียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเรียนที่นี
5: ่
0: นะ
5: ครับ
0: เพราะว่าที่นี่เราใช้ห้องเรียนเดียวในการสอนเด็กทั้งหมดถึงแม้จะเรียนชั้นอะไรก็จะเรียนที่นี่เพราะว่าเราใช้ระบบการสอนตัวต่อตัวก็จะมีช่วงชั้นที่เด็กเรียนก็ที่ต่างไปก็คือเด็กอนุบาลครับนอกนั้นก็จะเป็นเด็กประถม1ถึงประถม6
5: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนนะครับครู
0: ตอนนี้มีทั้งหมด6คนมีอนุบาล2คนป.4มี3คนแล้วก็ป.6อีก1คน
5: ครับ
0: นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น6คน
5: นอกจากเป็นห้องเรียนแล้วเป็นอะไรอีกครับครูตรงนี
0: ้ที่นี่ตอนกลางคืนเด็กๆมานอนที่นี่นะ
5: อ๋อเป็นคืนนี้เป็นห้องนอนด้วยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับผมที่โต๊ะที่เก็บจัดเก็บเงี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็จะนอนเขาก็จะมีที่หลับที่นอนมาเป็นที่นอนของตัวเองกลางมุ้งนอนกันที่นี
5: ่ครับครูครับแล้วแบบนอกจากวิชาเรียนปกติตามตารางนะครับผมจําได้ว่าครูมาพูดถึงเรื่องวิชาทักษะชีวิตทักษะชีวิตมันคือวิชายังไงครับผมยังไม่เห็นในตารางเลย
0: ทักษะชีวิตเราจะใช้สอนในวิชาเสริมเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยเราจะใช้บูรณาการในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการงานและอาชีพที่เป็นหน้าที่ของเด็กที่เรือนแพที่เขาทำความสะอาดเขาทำอะไรกันต่างๆนะก็คือมีเขตรับผิดชอบมีแพที่รับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตทักษะหนึ่งทักษะที่สองก็คือการช่วยครูทำอาหาร
5: ครับ
0: ทักษะที่สามก็คือการปลูกผักดำรงชีพของตัวเองในพื้นที่ในข้อจำกัดที่อยู่บนน้ำ
5: แล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยครู
0: ครับ
5: เป็นอย่างนี้เลยครับมีหลายหลังนี่ไหมครับ
0: ครั้งแรกเลยก็จะมีแพหลังข้างหลัง1หลัง
5: ครับ
0: ครับก็จะเป็นแพโล่ง
5: ๆถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายกิจกรรมผมอยากเห็นพวกแปลงผักไก่อะไรเงี้ยครูทักษะชีวิต
0: ได้ครับเชิญครับ
5: โอเคครับไปครับโอ้นี่คือในส่วนของ
0: อันนี
5: ้เล้าไก่ครับ
0: เล้าไก่ที่เราเลี้ยงกันนะครับซึ่งเป็นทักษะชีวิตนึงที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเขาอะเรียนอย่างเดียวอะเขาไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมมองว่าต้องลงมือทำถึงจะได้ใจที่อยากจะทำบ้างนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรที่เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เก็บไปบ้างละนะครับบางพืชบางตัวก็โดนเก็บไปหมดละนะครับก็จะมีมะเขือเทศตรงนี้ชีวิตหรือว่าความเป็นครูของผมเกิดขึ้นที่นี่เพราะผมเมื่อก่อนผมสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมสอนเด็กมัธยมพอมาอยู่ที่เนี่ยผมสอนเด็กประถมเดือนแรกที่ผมมาผมอยากกลับนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้สักคนอ่ะจากที่ว่าเราสอนอยู่ในเมืองมาถึงนักเรียนขึ้นโจทย์บนกระดานนะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอ่านโจทย์ได้เขียนตามเราได้แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนเขียนตัวหนังสือเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกเลยผมเลยเครียดมากเลยว่าเฮ้ยยังไงดีวะจะกลับหรือว่าจะอยู่เพราะว่าผมมองว่าถ้ากลับเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองไว้ลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยว่าคิดอีกแบบนึงว่าเฮ้ยอย่างน้อยว่าเราไม่ได้จบครูมาโดยตรงเราจบวิทยาศาสตร์การกีฬา

0: ความเป็นครูของเรามีน้อยดังนั้นต้องเพิ่มความรู้ตรงนี้ด้านอันดับแรกยังไงก่อนทำให้เด็กที่นี่อ่านหนังสือให้ออกก่อนก็เลยไปเริ่มเซิร์ชศุกร์เสาร์อาทิตย์ขึ้นไปก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กที่นี่ให้อ่านหนังสือให้เป็นก่อนอย่างแรกเลยผมบอกเลยผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมขอสอนเด็กให้อ่านหนังสือเป็นก่อนผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีในการที่สอนเด็กให้มีความรู้เรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาที่เด็กบริบทแบบนี้ควรที่จะได้รับแล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต่อต้านเขาจะต่อต้านนะผมมาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่เรียนดีกว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่เรียนได้ไหมครู
1: ไม่เอาเลย
0: ไม่เอาคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนได้ไหมครูผมเรียนไม่เก่งผมบอกเลยว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ทำไมเธอมีอาชีพขายปลาใช่ไหมใช่ครับเธอรู้จักตาช่างไหมรู้จักครับแล้วเธอดูเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคิดตังเขาถูกไหมกิโลหนึ่งคูณเท่าไหร่คิดถูกไหมไม่ถูกครับจำเป็นไหมจำเป็นงั้นโดนโกงไหมโดนโกงดังนั้นเขาก็เลยคิดอยากที่จะเรียนเพื่อจะได้เอาตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้คนอื่นโกงตรงเนี้ยผมก็เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยจับมือเด็กเขียนหนังสือกอไก่หนึ่งคอผมก็มาทำตรงเนี้ยดังนั้นผมกลับออกไปหลังจากนั้นอ่ะ1เดือนผมไปขอเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอีก1ปีแต่พร้อมที่เสาร์อาทิตย์ออกไปเรียนหนังสือนะแต่ก็จันทร์ถึงศุกร์ก็มาสอนที่นี่จะทำอย่างเงี้ยอยู่1ปี
2: ใช้เวลานานมั้ยครูกี่ปีกว่าที่แบบมันจะหลักสูตรเริ่มลงตัวอ่ะการเรียนการสอนที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมมา
0: ปีที่5เราวัดผลได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเด็กห้องเรียนสาขาเรียนแพสอบวัดผลระดับชาติคือ O-net เนี่ยไม่ติดท้ายเขาเลยไปดึงคะแนนเขาลงมาคือถ้าว่าไปสำเนียกก็คือจะดึงกลุ่มเด็กของโรงเรียนมันก็จะสารเนี่ยลงมาโดยที่เราเป็นจำนวนหนึ่งไปบวกดึงเปอร์เซ็นต์การคำนวณลงมา
2: เอาคะแนนเราไป
0: บวกจนเขาบอกว่าเขตพื้นที่ขอให้แยกห้องเรียนสาขาเรียนแพ้ได้ไหมเพราะว่ามาฉุดคะแนนของเด็กโรงเรียนมันก็จะสารโอเคพอเขาเอาชื่อเด็กเรียนแพ้ออกมาให้ไปสอบแยกคะแนนการคำนวณต่างหากมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมพอปีแรกที่เขาให้แยกปุ๊บเนี่ยเด็กผมคืออยู่ท้ายตารางแน่นอนคะแนนจาก100เนี่ยอาจจะได้สัก30ต่อรายวิชาพอหลังจากนั้นอีก1ปีปีที่5เนี่ยขึ้นมาเลยรู้เลยว่าโรงเรียนบนฝั่งบอกว่าไม่ต้องแยกก็ได้มั้งโรงเรียนสาขาเรียนแพเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วคือเด็กอ่านหนังสือเป็นคำนวณเป็นคิดเลขเป็นอะไรทุกอย่างอ่านภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรเงี้ยผมได้เกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ปอดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยห้องเรียนผมทำได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมทำก็คือเด็กทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือให้ผมก่อนนอนทุกวันทุกคนอย่างวันนี้พวกเราก็จะได้ดูว่าเด็กที่เนี่ยพอทำที่นอนอะไรที่หลับที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะวิ่งมาหาครูแล้วเพื่อจะมาอ่านหนังสือ
2: ก่อนนอนต้องอ่าน
0: ก่อนนอนต้องอ่านหนังสือดังนั้นตรงเนี้ยเรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับผมคือไม่ใช่ปัญหาละดังนั้นว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เติมแต้มให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เด็กของเราในอนาคตเป็นเด็กที่ดีได้มีพัฒนาการในทางที่ดี

0: หอรออ่ะสะกดดิ
1: หอรอ
0: สระอะไร
1: ซ้ายขวาก่อน
0: ก่อน
1: สถานการณ์
2: ครูครับหลังจากที่ครูเสร็จสิ้นภารกิจส่งเด็กๆ เข้านอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของคืนนี้ไหมครับผมคือผมอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี
0: ่ครับ
2: คือเป็นคืนแรกของผมเลยครูที่มานอนบนแพครับ
0: ครับ
2: แล้วคืนแรกของครูครับที่เดินทางมาปุ๊บเห็นสภาพแล้วก็มานอนที่นี่คืนแรกเป็นยังไงครับ
0: จะทบทวนถามตัวเองตลอดว่ามาทำอะไรที่นี่วันที่มาเนี่ยก็คือวันที่พอมาส่งแล้วก็พอกลับ
2: แล้วก็ทิ้งเราไว้เลย
0: ก็ทิ้งไว้ที่นี่ขับเรือไม่เป็นไปไหนไม่ได้ก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรที่นี่ได้มั่งงานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทำความสะอาดห้องเรียนแพร2หลังซึ่งเป็นแพรห้องครัวแล้วก็แพรห้องเรียน คือทั้งอาทิตย์วุ่นมัวแต่เตรียมงานตรงไหนที่จะสามารถที่จะทำให้เป็นปรับบรรยากาศให้เข้ากับการเรียนการสอนจะทำตรงไหนจะติดบอร์ดอะไรตรงไหนก็ต้องทำหมดเลยต้องเตรียมเพื่อที่จะต้อนรับเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทั้งที่ไม่รู้เลยว่าม
2: ีหรือเปล่า
0: มีเด็กกี่คนอะไรเงี้ย
2: แล้วช่วงแรกที่แบบครูบอกเราเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมการสอนเต็มที่เลยไงครับครูแล้วก็เราต้องออกไปตามหาเด็กๆเพื่อให้เด็กมีเด็กเรียนมาที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ปฏิเสธเราด้วยหรือเปล่าครับผม
0: มีครับผมผู้ปกครองที่เรียนแพเนี่ยจะมีอยู่อย่างคือเขาไม่ได้ไว้ใจครูที่สอนเพราะว่า1ถ้าปล่อยลูกมาก็คือลูกจะได้กินข้าวไหมความที่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจครูเนี่ย
2: ครับ
0: มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะไงให้เข้ากับชุมชนได้ให้เข้ากับผู้ปกครองนักเรียน
2: เห็นครูเคยเล่าว่าจริงๆแล้วก็แบบมีช่วงเวลาแบบออกเรือดึกๆเลยเพราะว่าเด็กป่วยไงครับครูอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
0: มีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กก็คือลูกชาวประมงเนี่ยไม่สบาย
2: ครับ
0: นะครับอาหารเป็นพิษคือมาที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปกลับไปกินข้าวที่แพเขาแล้วก็อ้วกอาเจียน อยู่ตลอดผู้ปกครองเขาก็ไม่อยู่แล้วก็เด็กก็อยู่กับผม5คนตอนนั้นน่ะเป็นช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยก็เปียกฝนหมดอ่ะผมตอนนั้นยังขับเรือยังไม่ค่อยเก่งก็จะขอคุณลุงที่เนี่ยขับเรือให้แล้วก็เด็กๆก็ลงเรือด้วยกันกับเด็กที่ไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็คุณหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
0: เราก็ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอาหารเป็นพิษ
2: ครูครับแล้วพ่อแม่ของเด็กว่าไงครับหลังจากที่แบบเราได้ดูแล
0: ครับผู้ปกครองเด็กเขาก็เป็นห่วงลูกแล้วก็เขาก็ดีใจที่เราให้ความสำคัญกับลูกเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกคุณคนเดียวนะทุกคนที่ในเรือนแพก็เหมือนกันเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างทั้งการกินการอยู่การป่วยทุกอย่างคือเรารับผิดชอบหมด
2: โอ้นี่รบกวนครูมาไปทั้งวันเลยได้มาตามติดชีวิตได้เห็นเด็กๆ คือรู้สึกดีมากเพราะเอาจริงๆแล้วเราผมเนาะเราเข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละแต่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเสียสละมันต้องกว้างแค่ไหนมันต้องลึกแค่ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: จนแค่มาเดินเนี่ยโดยที่แบบครูไม่ต้องอธิบายเลยว่าคำว่าเสียสละคืออะไร เราได้เห็นทุกอย่างเห็นเด็กๆเห็นสิ่งที่ครูทำมันผมสุ่มมันตอบคำว่าเสียสละได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ

พอถึงยามเช้านะคะเด็กๆ เขาก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมรับกับวันใหม่ค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆ กับครูมาศเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนวิชาอะไรที่สำคัญไอด้าทราบมาว่ามีวิชาหนึ่งค่ะที่ไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแต่ครูมาศเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจะเป็นวิชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

ช้าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆ ก็ตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจหน้าที่ของตัวเองครูมาศครับก็มาเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเพื่อที่จะมานั่งกินด้วยกันครับไปดูกันครับ

0: เนื้อเรื่องเป็นไงนี่เขาจะบอกเนื้อหาของอะไรครับ
1: ประธานหรือว่าสรรพนามประธานส่วนขยาย
2: ครูมาศครับหลังจากที่ผมได้มานอนที่นี่1คืนเนาะครูเนาะมันแค่สั้นๆนะครูแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากแล้วครูอะครับที่อยู่ที่แบบนานมากมันผูกพันแค่ไหนอะครู
0: มันเหมือนครอบครัวมากกว่าฉะนั้นเด็กๆก็จะเหมือนลูก
2: ครูแล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันที่เนี่ยผูกพันเป็นครอบครัวไงครูแล้วแบบทุกครั้งที่มีเด็กจบไปอะครู
0: ครับ
2: เราใจหายไหม
0: คือดูเหมือนว่าเราส่งเขาถึงฝั่งแต่สำหรับผมอะก็คือติดตามผลการเรียนของเด็กอยู่ตลอด

0: ือถามว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอแค่ให้เด็กเรียนจบที่นี่สักหนึ่งคนซึ่งจะเป็นไอดอลของเรียนแพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในเรียนแพว่าพี่เขาเรียนที่นี่เขาจบปริญญาตรีเป็นแนวทางให้เด็กๆได้มองเห็นว่าถ้าเขาเรียนที่นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีแน่นอนหรือว่ามีอาชีพที่ดีแน่นอน
2: สำหรับเด็กๆที่จบไปจากเรือนแพนะครับครูมาศก็ช่วยหาผู้อุปการะเพื่อจะส่งต่อให้น้องเรียนอย่างตอนนี้มีน้องคนหนึ่งเรียนอยู่ที่สาขาวิศวะเครื่องยนต์ราชมงคลที่ตาก
3: ครูมาศเป็นครูที่ดีครับถ้าผมไม่ได้เรียนกับครูมาศผมเสียใจมากเลยครับไม่อยากให้ครูมาศออกจากโรงเรียนนี้อยากให้ครูมาศอยู่นานๆครับ
4: ผมคิดว่าครูมาศเป็นคนที่ดีครับไม่ดุด้วยครับผมจะเป็นเด็กดีเพื่อครูมากครับ
5: ครูแม่เป็นคนเสียสละเวลาเขาเอาเงินมาบริจาคให้ขายไม่ได้ครูแม่จะตังครูแม่ให้เอง
6: ครูแม่เป็นครูที่ดีแล้วก็ใจดีแล้วก็เสียสละครูแม่สอนให้ผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบใจครูแม่และไม่อยากครูแม่ทิ้งพวกเราไป
7: ตอนครั้งแรกที่ครูมาเพื่อนครูก็มาหาที่แปรว่าจะเอาน้องเข้าไปเรียนไหมแต่น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ครูว่าไปได้ก็เลยเอาน้องไปฝากกับครูครั้งแรกก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะแต่เขามาอยู่เนี่ยบางคนนะที่ครูมาเนี่ยไม่เกินปีเขาก็ไปละเปลี่ยนครูตลอดรู้สึกว่าเพื่อนจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอนนักเรียนนี่ก็ขอบคุณครูมาศนะคะครูมาศครูน้อยที่สอนน้องแอมเป็นเด็กดี
8: ครูทุกคนมานะปีละคนครูมาศไม่เหมือนใครครูทุกคนมาเขาจี้ให้อ่านไม่เคยให้เด็กสะกดอันนี้มีลูกแล้วก็มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดศูนย์ติดรอครูมาศเขาก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรให้ไม่รู้แล้วเขาก็แนะนำให้เป็นอย่างไปอย่าง 3.8 เรียนอยู่ปี2วิศวะราชมงคลตากแล้วก็จะภูมิใจตรงที่ว่าไปถึงสูงสุดเดี๋ยวเขาได้ไปจีนไปเยอรมันไม่รู้เพราะครูมาศเขาหาผู้อุปการะให้ความประทับใจกับครูมาศเหรอจะว่าประทับใจไม่ได้แต่บอกว่าดีใจสุดๆประทับใจคือชั่วคู่ชั่วขยำเนาะแต่ว่าถ้าว่าดีใจสุดๆคือเขาให้ชีวิตลูกเราก็ให้ชีวิตเราด้วย
0: ผมแค่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครูหลายคนหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้คนเป็นครูอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะ
9: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของครูมาศแล้วก็ครูน้อยรวมไปถึงเด็กๆบนเรือนแพจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายเลยค่ะที่เขาทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้แล้วพลังเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตตะ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทา

นี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะคักขมติหัด

คาตะมโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายทุทธ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติสัจกวา

ชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลิศเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้า

กับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะธมาปยันโตอิทธุปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทาผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อัน

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถา

สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระองค์ทรงชนะอารวากยักษ์ด้วยขันติบารมีอารวากยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวากยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวากยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวากยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติบารมีอดทนจนอารวากยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวากยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่ายักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มีปัญหาปัญหาของอารวากยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอารวากยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อารวากยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอารวากยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อารวากยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบที่ตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าขันติบารมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าขันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข้อที่หนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมยแสวงหาช่องทางในการกระทำการทุจริตต่างๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงการช่อราษฎร์บังหลวงนั่นก็คือการที่ใช้ความพยายามในการลักขโมยใช้ความพยายามในการกระทำการลักทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่สองแต่ว่าขันตินี้เป็นความอดทนซึ่งใช้ในทางที่ถูกต้องท่านจำแนกประเภทเอาไว้ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใครเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุขหลายคนหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตนภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใคร

เดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมล์คนที่ทำงานรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่1ความอดทนประเภทที่2ก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายอาจจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยายามมีความอดทนต่อสู้จนสำเร็จได้อดทนประการที่3ก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายใจเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจเวลาเราได้ยินคนดูถูกคนประณามยามเหยียดเราก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะคำสบประมาทเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีความแข็งแกร่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเราจะไปยอมทำไมในเมื่อเขาด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านั้นคำสบประมาทนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพงถ้าเขาขว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดทนได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความปรารถนาดีกับตนเองอดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่าให้อดทนต่ออำนาจกิเลสสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลสบางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดีเป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้

ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้บอกว่าตัวเองมีความอดทนแต่อดทนในทางที่ผิดอย่างเช่นอดทนในการเล่นเกมอดทนในการเล่นการพนันนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเอาชนะให้ได้การกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ความอดทนหรือว่าความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องความอดทนนี้มาคู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้ก็คือความอดทนและความเสงี่ยมไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารได้เดินสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพยำเกรงแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมีคือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นขาดการอบรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งขันติและสมาธิท่านจึงบอกว่าต้องอบรมไปพร้อมๆกันฝึกทั้งความอดทนด้วยฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกันสามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทนแล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดี
อดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าหมดความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้ในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์ผู้ซึ่งมีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้สาธยายไปในคาถาพาหุงซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวะกะยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธชัยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะก็จะมีการนำคำศัพท์ในหมู่ต่างๆค่ะในช่วงแรกนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจการสนทนาหรือคุณผู้ชมนำไปใช้อ่านเอกสารที่เป็นภาษาลาวได้ค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะการสื่อสารค่ะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมสามารถเปิดเว็บไซต์แล้วอ่านภาษาลาวได้เลยค่ะดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกกัน

0: ดีกว่านะคะส่วนช่วงต่อไปเราก็จะนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้การผสมคำในภาษาลาวกันนะคะสำหรับหมวดคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในประเทศลาวมีการนะคะเพิ่มคำศัพท์ขึ้นจำนวนหนึ่งค่ะและคำศัพท์นั้นใช้แตกต่างกับภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ไปแล้วก็จะทำให้เข้าใจข่าวเศรษฐกิจหรือนะคะการรายงานทางเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่าเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะคุณผู้ชมเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะเพราะคำว่าทุนหมายถึงทุนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารธนาคารก็หมายถึงธนาคารค่ะส่วนคำว่าปึ้มในที่นี้นะคะหมายถึงสมุดค่ะแปลต่างกันนะคะปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดธนาคารค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมพบคำว่าปึ้มเฉยๆนะคะจะแปลว่าหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นปึ้มบวกคำว่าธนาคารจึงหมายถึงสมุดธนาคารนั่นเองค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะทอนหมายถึงการรวมค่ะหรือสะสมก็ได้นะคะในบริบทนี้คำศัพท์คำว่าทอนเงินจึงหมายถึงการเก็บออมหรือการออมเงินนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกสิกรรมกสิกรรมคำนี้มีความหมายว่าเกษตรกรรมค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอาชีพหลักของเกษตรกรนะคะโดยทั่วไปโดยเฉพาะในแขวงต่างๆหรือในชนบทนะคะก็จะมีอาชีพกสิกรรมนะคะหมายถึงเกษตรกรรมนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ค่ะรายฮับรายฮับคุณผู้ชมคะหมายถึงรายได้ค่ะอย่าลืมนะคะในภาษาลาวค่ะใช้ว่ารายฮับหมายถึงรายได้คือเงินที่เรารับมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคุณผู้ชมคะหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะคำว่าต้นต่อหมายถึงพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับคำว่าเศรษฐกิจจึงหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำที่ทุกคนนะคะคงคุ้นหูกันพอสมควรแล้วค่ะคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยคำว่าประชาคมหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจหมายถึงเศรษฐกิจและอาเซียนหมายถึงอาเซียนนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดเศรษฐกิจนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนะคะการอ่านภาษาลาวและข่าวเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นค่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะคะว่าเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมลองมาทบทวนกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในหมวดเศรษฐกิจคำอะไรบ้างและคุณผู้ชมบางท่านอาจจะลองออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดบัญชีธนาคารค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมหมายถึงเกษตรกรรมค่ะรายฮับรายฮับหมายถึงรายได้นะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะคุณผู้ชมค คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาใช้ในการเรียนการสอนการประสมคำในภาษาลาวกันค่ะคุณผู้ชมคะหากเข้าใจการประสมคำเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงการใช้พยัญชนะหรืออักษรเหล่านั้นก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถนะคะอ่านภาษาลาวได้ค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจค่ะมีกฎง่ายๆ2กฎนะคะกฎข้อแรกค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงนะคะเมื่อสะกดด้วยแม่กฎนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใส่ดอเด็กหรือดอเด็กน้อยนะคะไปเลยค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้นอนกนอนกหรือนอหนูได้เลยค่ะกฎข้อ2ค่ะภาษาลาวนะคะปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกพยางนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนทุกครั้งหรือในการอ่านทุกครั้งเราก็จะพบว่ามีสระปรากฏทุกคำหรือทุกพยางทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกในวันนี้นะคะคือคำว่าเงินทึนเงินทึนเขียนเหมือนไทยเลยค่ะในคำว่าเงินนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้นะคะงองัวงองัวหรืององูนั่นเองค่ะแต่งองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะหางยาวค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะระดับบรรทัดค่ะลากลงมาด้านล่างเลยค่ะคุณผู้ชมหางจะยาวนิดนึงนะคะสะกดด้วยนอนกนอนกหรือนอหนูจำไว้นะคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะเริ่มต้นเลยค่ะลากจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งนึงค่ะเราก็ได้นอนกคุณผู้ชมคะใส่สระอิค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะไม่จรดกันนะคะนี่คำว่าเงินค่ะไปต่อค่ะคำว่าทึนทึนใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุงทอทุงไปเลยนะคะหรือทอทหารนั่นเองค่ะลากหัวจากข้างบนนะคะขึ้นไปค่ะแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นเช่นเดียวกับสระอีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการจำเราก็จำง่ายๆค่ะสระอึเมื่อเป็นสระเสียงสั้นเหมือนสระอีเราก็นำสระอีค่ะคุณผู้ชมมาใส่จุดค่ะเรานำสระอิมาใส่จุดนะคะเราก็จะได้เป็นสระอึเสียงสั้นค่ะคำนี้คือเงินทึนไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารปอปาค่ะภาษาลาวเรียกว่านะคะปอป๋านะคะใส่สระอึค่ะจำได้ใช่ไหมคะเอาสระอิมาใส่จุดค่ะสะกดด้วยมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะมอแมวกับนอนกต่างกันที่หัวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะปึ้มค่ะส่วนคำว่าธนาคารง่ายมากเลยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะท้อทุ้งจำได้แล้วนะคะไปเลยค่ะนะคะสระอะค่ะนะคะเหมือนภาษาไทยค่ะโนนกค่ะไปเลยนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาในภาษาลาวต้องม้วนหัวจากด้านบนค่ะม้วนจากด้านบนลงมาข้างล่างนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปคอควายคอควายควายที่ไหนมี2หัวคะแปลกจังเทคนิคการจำค่ะคุณผู้ชมควายที่ลาวมี2หัวค่ะเอ๊ะนี่ไงคะคุณผู้ชมพยัญชนะคอควายม้วนหัวจากด้านล่างค่ะหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนเข้าไปอีกรอบนึงค่ะขึ้นนะคะแล้วก็ลงมาค่ะกลายเป็นคอควายมี2หัวอยู่ด้านในทั้งคู่ค่ะใส่สระอาค่ะลากลงมานะคะปิดด้วยนอนกจะอ่านว่าปึ้มธนาคารค่ะไปต่อนะคะท่อนเงินท่อนเงินคุณผู้ชมได้คำว่าเงินไปแล้วใช่ไหมคะพยางค์แรกค่ะลองสะกดดูนะคะท้อทุ้งค่ะจำได้แล้วนะคะลากเลยค่ะจากข้างบนนะคะออโอค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะ พยัญชนะออโอหรืออ่างทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะเขียนแบบนี้นะคะลากลงไปค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะปิดด้วยนอนกคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาเลยนะคะปิดด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าทอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมเขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะเริ่มต้นเลยนะคะกอไก่กอไก่ถ้าเราคิดว่าคอควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวก็มี2หัวค่ะแต่หัวของไก่อยู่ด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะกอไก่หัวม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปม้วนออกข้างนอกค่ะลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมคะสิค่ะภาษาลาวนะคะมีสอเสือกับสอสร้างเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใช้สอเสือค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่ากรรมนั้นก็จำง่ายๆค่ะคำว่ากรรมสระอำมีรูปเดียวค่ะคำว่ากรรมสระอำมีรูปเดียวค่ะรูปนั้นก็เหมือนภาษาไทยเลยนะคะเราก็ใช้กอไก่จำได้ไหมคะไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ด้วยสระอาค่ะและนะคะเครื่องหมายสระอข้างบนมีจุดข้างในค่ะนะคะมีช่องว่างข้างในนะคะเป็นจุดนะคะข้างในก็จะกลายเป็นสระอำค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวง่ายแล้วใช่ไหมคะไปต่อนะคะลายหับลายหับคำนี้ก็เขียนง่ายค่ะเพราะเขียนตรงกับรูปเสียงเลยค่ะลอลิงลอลิงไปเลยนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะสระอาจำได้ไหมคะมีหัวนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมยอยุงยอยุงยอยุงเป็นเสียงเหื่อขึ้นจมูกนะคะอาจจะออกเสียงลำบากนิดนึงแต่เมื่อเป็นตัวสะกดคุณผู้ชมก็สามารถอ่านได้ค่ะลายค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยยอยุงตัวนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าฮับฮับเป็นเสียงฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะเวลาจำให้จำว่าเราต้องเดินขึ้นเฮือนเพราะฉะนั้นหางฮอเฮือนจึงต้องหางขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะหมุนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะหางตวัดนิดนึงค่ะคุณผู้ชมใส่สระอะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่กันหันขึ้นสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่หันไม่กันหันขึ้นใช้เหมือนภาษาไทยนะคะปิดด้วยบ่อแบ้ค่ะเราก็จะได้คำลายหับค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคำแรกค่ะเศรษฐกิจสะกดตรงตัวจำได้ไหมคะสระเอค่ะสอเสือนะคะมีหัวด้านบนค่ะม้วนหางตวัดออกนิดนึงคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากล่างนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอย่าสับสนนะคะท้อถุงค่ะท้อถุงค่ะมีหัว2หัวนะคะแต่หัวข้างในนะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปเป็นหัวด้านนอกค่ะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมสะกดง่ายๆค่ะกิ๊ดสะกดตรงตัวค่ะกอไก่ค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะมี2หัวนะคะสระอิค่ะแล้วก็สะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยได้แล้วใช่ไหมคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะ
1: น้อยมื้อวานนี้เจ้าไปร่วมโครงการบริจาคเงินทุนให้โรงเรียนบ
2: ่บ่ได้ไปเทื่อย้อนว่ามื้อวานนี้ข่อยต้องพาลูกสาวไปธนาคาร
1: ย้อนหยังจึงพาเลาไปคือสิมีเงินหลายเนาะเอาไปเก็บไว้ใส่กอบ่มืด
2: เป็นแนวนั้นก็คือสิดีเนาะบ่แม่นดอกค่อยพาเลาไปเปิดปึ้มธนาคารได้รอท่าโดนจักหน่อยเพราะเราบ่เคยมีปึ้มธนาคารจักเทื่อ
1: ดีได้เนาะฝึกให้เราฮู้จักการถอนเงินแต่ยังน้อยใหญ่มาจะได้มีเงินหลายๆจากไปเฮียนโตสูงๆหรือเอาเงินไปลงทุนก็ได
2: ้เราอยากเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับกสิกรรมซึ่งเราเห็นปู่ย่าตายายเฮ็ดมาตลอดและเราก็ได้มีโอกาสไปเฮ็ดเวียกช่วยเพิ่นยามพักโรงเรียน
1: ค่อยก็ว่าดีได้เป็นสิ่งที่เฮามีความสุขเนาะได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า
2: เออล้มให้ฟังแดเมื่อวานนี้งานบริจาคเป็นแนวใดแด
1: พวกเฮาก็ได้ร่วมกันเอาเงินสดไปบริจาคให้กับนายครูและนักเรียนที่อยู่ห่างไกลไปกันหลายคนมีทั้งหัวหน้าแขนงการต่างๆและพนักงานนำพร้อม
2: ไปเมืองใดล่ะออกจากเวียงไปไก่บอ
1: ก็บ่ไก่ปันใดออกไปทางน้ำเงิน

0: พุ่นและออกไปนอกเมืองก็ดีคือกันได้เห็นชาวบ้านหาอยู่หากินปลูกผักปลูกหญ้าส่วนหลายเศรษฐกิจต้นต่อกับแม่นกสิกรรมนั่นแหละ
1: เฮาเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเศรษฐกิจต้นต่อก็คือจะดีขึ้น
0: แม่นละชาวบ้านก็จะมีรายรับหลายขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นนํา
1: แท้ๆเธอน่าค่อยต้องไปบริจาคเงินให้เด็กน้อยกับบริษัทของเฮาให้ได
0: ้ดีๆๆเฮาสิได้ไปนํากันเนาะข่อยว่าเฮาไปเฮ็ดเวียกดีกว่าหัวหน้าใกล้จะมาแล้วเราสิบ่ขึ้นเงินเดือนให้ได
1: ้ปะก็ดีคือกันเวียกค่อยคาไว้หลายแท้ยังบ่แล้วอีกหลายแนว
0: ค่อยก็บ่ต่างกับเจ้าดอกพอต้องรอถ่ายเอกสารการประชุมเดือนแล้วนี่สิไปซอกถามกับผู้เกี่ยวก่อนไปเด้อจึงค่อยร่วมกันใหม่เนาะ
1: เออเอาซั่นแหละ
2: คุณผู้ชมคะบทสนทนานะคะข้างต้นค่ะอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจพอสมควรนะคะเพราะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะที่จะเข้าใจบทสนทนาได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะมาทบทวนบทสนทนาข้างต้นโดยเราจะยกตัวอย่างบทสนทนานะคะบางประโยคค่ะเพื่อมาขยายนะคะเพื่อมาขยายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสำนวนประโยคภาษาลาวและได้เข้าใจคำศัพท์บางคำที่ใช้ต่างกันค่ะดังนั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมก็จะได้เพิ่มทั้งคำศัพท์แล้วก็จะได้รู้ทั้งสำนวนพูดในภาษาลาวนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถอบ่ได้ไปเถอหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ได้ไปเลยไม่ได้หมายถึงจังหวัดเลยนะคะเพราะคำว่าเถอหมายถึงสักครั้งนะคะสักครั้งแต่ในบริบทนี้เป็นสำนวนการพูดเราจึงหมายถึงเลยซึ่งเป็นคำลงท้ายค่ะเพราะฉะนั้นบ่ได้ไปเถอก็หมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไปต่อนะคะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ที่ต้องเรียนรู้ค่ะคือคำว่าแนวนั่นแนวนั่นหมายถึงแบบนั้นค่ะคือสิดีคือสิดีหมายถึงก็คงจะดีส่วนคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะภาษาลาวใช้จำนวนมากและพบทั่วไปค่ะคือคำว่าเนาะเนาะหมายถึงนะค่ะถ้าลากเสียงเบาหน่อยนะคะก็จะทำให้ดูสุภาพขึ้นค่ะฝึกใช้นะคะนะคะคุณผู้ชมเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุนจักหน่อยได้ล้อท่าดุนจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้นะคะมีคำว่าล้อท่าล้อท่าหมายถึงรอค่ะภาษาไทยเราสามารถใช้คำว่ารอคำเดียวได้นะคะแต่ภาษาลาวถ้าคุณผู้ชมต้องการใช้คำเดียวก็ต้องใช้เฉพาะคำว่าท่าค่ะคำนี้หมายถึงรอนะคะท่าค่ะแต่ถ้าใช้เป็นคำคู่ก็สามารถใช้ได้คือใช้คำว่าล้อท่าหมายถึงรอนั่นเองค่ะส่วนคำว่าดุนดุนหมายถึงนานค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะจักน้อยจักน้อยหมายถึงพอสมควรนะคะหรือสักหน่อยนั่นเองนะคะแต่ในบริบทนี้เราน่าจะแปลว่าได้รอนานพอสมควรแล้วนั่นเองค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้นะคะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคำว่าเล่านะคะในภาษาลาวใช้คำว่าล่มค่ะคำนี้ยังหมายถึงการคุยกันนะคะยังหมายถึงการสนทนากันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำง่ายๆคำเดียวมีความหมายหลากหลายค่ะดังนั้นการที่เราไม่รู้ความหมายหลายๆความหมายของคำเดียวนั้นทำให้เราเกิดความสับสนนะคะในความหมายเมื่อเราเอามาใช้ในบทสนทนาค่ะคำว่าล่มในบริบทนี้จึงหมายถึงเล่าค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายคำนี้ค่ะแดแดหมายถึงบ้างนะคะหรือหมายถึงหน่อยก็ได้ค่ะส่วนการใช้คำว่าแดในบริบทนี้นะคะ

เป็นการขอร้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยเพื่อสร้างความสุภาพนอกจากนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเห็นใจให้กับผู้ฟังได้ด้วยนะคะไปเลยค่ะล่มให้ฟังแด้หมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยสิประมาณนี้นะคะคุณผู้ชม

0: ชมค่ะได้ทบทวนประโยคที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะซึ่งเป็นการฝึกค่ะก็จะดีมากเลยนะคะลองฝึกดูนะคะคุณผู้ชมเสียงภาษาลาวออกใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะอาจจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเป็นการเริ่มต้นการเรียนค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถื่อบ่ได้ไปเถื่อหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะไปต่อนะคะได้ล้อท่าด่นจักหน่อยได้ล้อท่าด่นจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเรียนรู้ประโยคนะคะทำให้เราเรียนรู้ว่าคำไหนเป็นคำลงท้ายคำไหนเป็นคำกริยาและคำไหนต้องใช้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังบทสนทนาภาษาลาวเราจะสามารถแยกออกได้และที่สำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจสำนวนภาษาลาวว่ามีการใช้เสียงหนักเบาตรงไหนบ้างสักวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมการเดินทางไปเที่ยวลาวนะคะจะสนุกสนานมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมลองใช้ประโยคที่เราเรียนไปเหล่านี้จริงๆค่ะ
1: ชาวลาวเคร่งครัดในวัฒนธรรมอันดีงามของการแต่งกายโดยเฉพาะเมื่อจะเข้าไปในเขตวัดหรือสถานที่ราชการเช่นแต่งกายไปวัดต้องเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นไม่สวมเสื้อที่เห็นเนินอกหรือสายเดียวไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์ผู้หญิงนิยมเกล้าผมประดับดอกไม้นุ่งผ้าสิ้นเสื้อแขนสั้นหรือยาวสีอะไรก็ได้มีสบายเฉียงพาดไหล่เบี่ยงผ้าแพรไม่นุ่งผ้าบางเกินไปและใส่เครื่องประดับให้พอดีพองามส่วนการแต่งกายของผู้ชายก็แต่งกายเช่นเดียวกับคนไทยในภาคอีสานนุ่งกางเกงขายาวหรือสโรงเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นไม่จำกัดสีแต่สุภาพเรียบร้อยเบี่ยงผ้าหรือมัดเอวนอกจากการแต่งกายที่สุภาพแล้วปัจจุบันคนลาวยังนิยมสวมใส่ชุดขาวเข้าวัดเพื่อแสดงความสำรวมและการเคารพต่อสถานที่เช่นเดียวกับประเทศไทยเราดังนั้นการแต่งกายจึงเป็นเสมือนการเตือนให้ต้องสำรวมกิริยามารยาทเมื่อเข้าวัดซึ่งนักท่องเที่ยวก็ควรจะเคารพวัฒนธรรมประเพณีของลาวเมื่อมีโอกาสเดินทางเข้าไปไหว้พระในวัดที่เมืองลาวหากใครต้องการเห็นการแต่งกายที่สวยงามทั้งเมืองก็คงต้องไปดูในงานบุญนมัสการไหว้พระธาตุหลวงซึ่งจัดหลังเทศกาลออกพรรษาไม่นานเราก็จะเห็นภาพความสวยงามของการร่วมใจการแต่งชุดประจำชาติทั้งชายและหญิงรวมถึงชุดประจำชนเผ่ามาเข้าร่วมบุญประเพณีไหว้พระธาตุหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการจัดงานบุญประเพณีที่ใช้สถานที่ในวัดหรือศาสนสถานต่างๆคนลาวก็จะนิยมแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดประจำชาติเข้าไปร่วมงานวัฒนธรรมการสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองในการไปวัดของคนลาวนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในเมืองลาวสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพเลื่อมใสของคนลาวที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามทันสมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ13,466เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได
0: ้น
1: ะ
0: ครับ
1: ซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้นเกาะน
0: ี้เข้ามาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
0: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
1: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าทั้งนั้นเราเป็นคนอินโดนีเซีย
0: อ
1: ินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
0: เพราะเป็นหมู่เกาะเลย
1: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
0: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
1: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ1,900,000กว่าตารางกิโลเมตร
0: ครับ
1: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนแล
0: ้วเราใช้จนเกือบหมดแล้วล
1: ่ะใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
0: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
1: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
0: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
0: ใช
1: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้าที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะ คนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมะละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ
2: ์
1: 300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ unity in diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได้
2: คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได
2: ้เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราช
1: ครับ
2: ผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
1: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
2: ครับ
1: อาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็น

0: เขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
0: ใช่สองประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมาลากาเมื่อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช
1: ์
0: นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมาลากาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมาลากานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารนะต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลสุกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตนะครับนายพลซูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโตก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโนและนายพลซูฮาโตอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโตนะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับ แต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
1: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
0: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับ โลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องต้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของ

0: ประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
1: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
0: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
2: สวัสดีครับ
0: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2 คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนนนะครับ
0: เสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
0: ด
2: ังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญแล้วมอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
0: ยังไงฮะ
2: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนาด
0: เป็นแพเลย
2: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
0: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
2: ้ครับ
0: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
2: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็น2

0: ่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่าย1ก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเลื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
1: ครา
0: วนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจละฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็นเอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดนะปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือเนี่ยคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวเนี่ยช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษแล้วพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
1: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
0: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
1: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต
0: ์ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
1: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะ
0: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้ อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
1: สู้ชีวิต
0: มากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
1: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม

0: นี่
1: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่
1: ร
0: ับประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มี
1: ไง
0: เนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยในแคบสองจะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที
1: ่
0: เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวัน
1: เ
0: นี่ยชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็70-80แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60-80-101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเรา
0: เลยไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่ง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าวเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไปนะครับซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี่มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เพราะอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับ แล้ววันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: ท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คคะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ่นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในงานทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหารน
0: ะแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ด้วยหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้อ๋อผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทรหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
1: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
0: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตาม ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
0: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
1: คะไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
0: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
1: ใช่ครับ
0: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลีย ในช่วงมีนาคมนี
1: ้ใน
0: กรอบการประชุมสุดยอด อาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
1: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
0: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
0: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
1: ค
0: ะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
1: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้ว

0: แล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะคุณมาพูดถึงเรื่องการลงทุน
0: ใช่ครับ
1: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
0: ื
1: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
0: ม
1: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณมาคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
0: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
1: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
0: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงออสซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังออสซีครับ
1: ดูหนังออสซี
0: ใช่ครับ
1: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
0: What do you reckon? You don't know what I mean?
1: Oops
0: แน่นอนว่าสำเนียงออสซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไม่ไม่เราไม่บอก Good morning เราพูดแบบก็ได้แบบไม่จริงจังมากครับ
1: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
0: ได้คร
1: ับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
0: ้
1: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
0: ใช่ครับ
1: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบ
0: ใช่
1: นะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
0: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
1: ประเทศแรก
0: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับนายการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มาก

0: ึ่งครับ
1: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
0: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากแต่ว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
1: มีน้ำใจมากๆ
0: มีน้ำใจมากๆครับ
1: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
1: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆ บ้าง
0: ได้ครับ
1: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
0: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่จังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
1: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทย ให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
1: อุบลราชธานีนะคะซ
0: ึ่
1: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
0: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
1: ไปบ่อยกว่านี้
0: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
1: ค่ะตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได
0: ้ด้
1: วยตัวเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
0: อาหารโปรด
1: อาหารที่ชอบทาน
0: ก็กุ้งเต้นครับ
1: กุ้งเต้น ซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
0: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
1: ่
0: ภ
1: า
0: คอีสานสดสด
1: อร่อยไหมคะ
0: กระโดดออกจากถ้วยครับ
1: กระโดด
0: ผม
1: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
0: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็น
1: าา
0: ผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
1: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะ
0: ค
1: แต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
0: แน่นอนครับ
1: นะคะ
0: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
1: ไส้กรอกอีสาน
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ร่อยมากคร
1: ับ
0: อ
1: ร่อยมาก
0: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
1: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
0: ใช่ครับ
1: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ มากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทำอะไรต่อนะคะ อาหารอันนึงที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
0: บางครับบ่อยมากครับ
1: ชอบไหมคะ
0: ผมผักผ แถวสีลมครับ

0: ที่ถนนคอนเวย์มีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาที่โอที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
1: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำ

0: นะครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายสบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
1: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
0: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
0: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
1: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอทโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวัน

ันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
1: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ้นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็นี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับและปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอคค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

0: ครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในการทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
1: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
0: สั่งอาหาร
1: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
0: ก็ด้วยหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
1: ว้าวท่านผู้ชมครับ
0: เข้าใจประโยคแบบนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
1: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
0: ใคร
1: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
0: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
1: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
0: ใช่ครับ
1: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
0: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
1: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตาม ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเอง ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
1: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
0: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
0: ใช่ครับ
1: เราทราบมาว่าท่านนายก นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
0: ้

0: การประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
1: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลีย
2: ในช่วงเดียวกัน
1: เป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
0: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรีอุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
0: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
1: ได้ครับ
0: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
1: ค
0: ะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
1: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะคุณมาร์คพูดถึงเรื่องการลงทุน
1: ใช่ครับ
0: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
1: ื
0: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
1: ม
0: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณมาร์คคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
1: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับ

0: ธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
1: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
0: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วและสิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงออสซี่อาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังออสซี่ครับ
1: ดูหนังออสซี่
0: ใช่ครับ
1: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
0: What do you reckon? You don't know what I mean?
1: Oops
0: แน่นอนว่าสำเนียงออสซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไหมไม่เราไม่บอก good morningเราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
1: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
0: ้
1: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
0: ใช่ครับ
1: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
0: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
1: ประเทศแรก
0: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
1: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
0: ครับ
1: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
0: ื่
1: อจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
0: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
1: มีน้ำใจมากๆ
0: มีน้ำใจมากๆครับ
1: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับ

0: การทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
0: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆ บ้าง
1: ได้ครับ
0: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
1: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
0: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
0: อุบลราชธานีนะคะซ
1: ึ่
0: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะ
1: ค
0: ะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
1: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
0: ไปบ่อยกว่านี้
1: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
0: ค่ะตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได้ด้วยตัวเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
1: อาหารโปรด
0: อาหารที่ชอบทาน
1: ก็กุ้งเต้นครับ
0: กุ้งเต้น ซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
1: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
0: ่
1: ภ
0: า
1: คอีสานสดสด
0: อร่อยไหมคะ
1: กระโดดออกจากถ้วยครับ
0: กระโดด
1: ผม
0: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
1: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็นผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
0: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทานแน่นอนนะคะ
1: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
0: ไส้กรอกอีสาน
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ร่อยมากคร
0: ับ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
0: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
1: ใช่ครับ
0: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ มากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทำอะไรต่อนะคะ อาหารอันหนึ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
1: บางครับบ่อยมากครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ผมผักแถวสีลมครับแล้วที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
0: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
1: มีครับมีเพราะว่า
0: เป็น best kept secret เลยนะคะ
1: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมาก

0: มากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายสบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
1: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
0: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
0: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
1: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอทโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา

19:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เตรียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่าสวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะถึงยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี
0: ่เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อ
1: เมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
0: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
0: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโ

0: ือบไปแล้วอ่ะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเมซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถวนี้นี่นะนี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาละกาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่ง

0: ยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
1: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
0: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: โอ้โหเราเจ้าเด็ก2คนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอะเดเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็กสองคนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
1: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
0: ใช่แล้วแหละนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
1: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
0: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
1: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
0: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อก่อนนี้ใหม่ว่าสิงหปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันยังไงล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
0: นางเงือกอะไรหรอ
1: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
0: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมาละกาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
1: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
0: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากเช่นนั้นเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
1: เอ๊ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
0: อ๋อไม่ละล่ะจ้าตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
1: ทำไมเหรอครับ
0: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียว ที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดทำเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดทำเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
0: รำพึงอะไรนะตะวัน
1: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
0: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
3: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรองั้นนี่อ่ะอ้าวไม่ใช่เอ้านี่ก็ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปเอ้าอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหร
1: อนี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอ่ะ
0: ตะวันเข้าใจไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
1: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
0: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
1: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอ่ะ
0: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลย์ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
1: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
0: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอันแน่เลย
1: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอะ
0: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพาราดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
3: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปอะ
2: ห้องโลก10+1อาเ

0: ้ที่ไหนหรอครับเนซ่า
1: ที่นี่ก็คือไชน่าทาวน์พูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: อ๋องั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: ยี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละอ่ะนั่นไงเย้หายไปแล้วเจอแล้วจะพวกเด็กตัวแสบ
3: ว้าจอมจอนไม่ยากรไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย

0: พูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งผ้าตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้เจ้าพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะเจ้าพวกเด็กตัวแสบ
1: เฮ้ยทำไงดีอ่ะตามมาติดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดหนีมันไปดีกว่า
0: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะว่าโถเฮ้ยหายไปไหนกันนะ
2: เ

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่นี่เคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่าเนอะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: ผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้อะครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

0: The graceful sounds of the front lap of Lana, the lively rhythm of Ma Lam Sang in Isan region, the melodies of Nora and Nang Cherung from the south, as well as beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mild, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าเป็นแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identityThe Thai charm captivates people worldwide.

0: Good afternoon. Welcome to Bodoland. How can I help you?
1: Yes, I'm looking for a jumpsuit.
0: What size do you wear?
1: I wear a size 8.
0: Are you looking for a plain jumpsuit with a solid collar or something else?
1: I'm looking for a jumpsuit in a solid color, maybe something maroon or yellow.
0: How about this one? The color isn't too bright.
1: I love it. It's a really nice color. Can you show it to me in different angles, please?
0: Certainly. So, how do you like it?
1: I love it. I'll take it. Do you have it in a size 8?
0: You're in luck. This is the last size 8 we have in stock.
1: Great. I'll take it. Oh.
0: This belt goes very well with this jumpsuit. We have it available in 3 different colors. Would you like to take a look?
1: No, thank you. That belt is perfect for the jumpsuit. I'll take that too.
0: Would you like to look at anything else?
1: No, thank you. Just the jumpsuit and the belt.
0: Okay, that will be 2,700 baht. How would you like to pay?
1: Credit card, please.
0: Okay, I'm going to send you a payment form. Could you please give me your email address?
1: Yes, it's prettychristina@gmail.com. And also, can I please return this jacket? It's too small.
0: Of course. Do you have the receipt on you?
1: Yes, I do.
0: Could you please email me a copy of the receipt and also the credit card information you used to pay for it?
1: Sure thing.
0: Once I check that, the amount shall be refunded to your card in 3 to 5 business days.
1: Got it. Okay, thank you very much.
0: My pleasure. Have a nice day.
1: You too. Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn
4: and a great chance to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
6: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 0:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมเคยไหมคะเวลาไปเที่ยวไกลๆแล้วมีอาการป่วยปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ขึ้นมากระทันหันอาการเจ็บป่วยจะทำให้เราหมดสนุกทันทีเลยนะคะและยิ่งถ้าไปป่วยที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ลำบากมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยละค่ะถ้าเราจะบอกหมอว่าปวดหัวแต่อาจจะได้ยาแก้ปวดท้องมาแทนเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องวันนี้อาจารย์ของเราเลยจะมาสอนศัพท์เกี่ยวกับทางการแพทย์กันค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Sin kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของรายการซินจ่าวเวียดนามผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ภาษาเวียดนามกันเต็มอิ่มและหากมีโอกาสอย่าลืมเอาไปฝึกใช้จริงนะครับภาษาหากได้ใช้บ่อยๆเดี๋ยวจะคล่องกันเองสำหรับวันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่คำศัพท์ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็น่าสนใจมากและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปพบแพทย์ที่เวียดนามท่านผู้ชมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเราไปหาหมอนั้นมันมีรูปประโยคหรือว่ามีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการไปพบแพทย์บ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกับประโยคง่ายๆที่ว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามสามารถพูดได้ว่าเบ่งเวียนเออเดลเบ่งเวียนเออเดลส่วนคำว่าไปหาหมอภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีบักสีดีบักสีตัวอย่างเช่นtôi sợ đi bác sĩ lắm tôi sợ đi bác sĩ lắm แปลว่าฉันกลัวการไปหาหมอมากส่วนคำว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในภาษาเวียดนามเราจะใช้คำว่าเบ่งเยินเบ่งเยินคราวนี้เราลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันบ้างผมขอเริ่มต้นจากคำว่าอายุรภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีดาควาต่อมาจากสุแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีหยานควาสูติแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีควาสานทันตแพทย์ภาษาเวียดนามเรียกว่าบักสียาควาแผนกต่อมาบักสีควายีคือกุมารแพทย์ต่อมาศัลยแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีเฝอถวนห้องผ่าตัดภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองหมู่ต่อมาแผนกต่อมาคือห้องฉุกเฉินภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองกึบกิ๋วต่อมาห้องจ่ายยาภาษาเวียดนามคือกุ่ยทวกร้านขายยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าเหี่ยวทวกหลังจากที่รู้จักแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันไปแล้วเราก็เข้าไปพบแพทย์กันเลยครับตอนนี้เราลองมาดูประโยคที่มักจะได้ใช้บ่อยๆเวลาพบคุณหมอหรือบักสีนั่นเองซึ่งแปลว่าคุณหมอส่วนพยาบาลภาษาเวียดนามเรียกว่าอีตาแน่นอนว่าการถามว่าเป็นอะไรมาการถามความสูงการถามน้ำหนักเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เราลองมาเริ่มต้นกับการถูกถามว่าเป็นอะไรมากันก่อนการถามว่าเป็นอะไรมาภาษาเวียดนามใช้คำว่าแองบิหลามซาวหรือจิบิหลามซาวก็ได้แปลว่าพี่ป่วยเป็นอะไรโตยบิเดาเดลโตยบิเดาเดลแปลว่าฉันปวดหัวนอกจากนี้อาจต้องถูกถามเรื่องน้ำหนักและก็เรื่องส่วนสูงด้วยภาษาเวียดนามจะพูดว่าแองหนังเบาเหนียวเกินหรือจิหนังเบาเหนียวเกินก็ได้แปลว่าพี่

หนักกี่กิโลกรัม tôi nặng 60 cân tôi nặng 60 cân ฉันหนัก60กิโลกรัมคำว่าหนังในภาษาเวียดนามแปลเป็นไทยก็คือหนักนั่นเองต่อมาเองกาวเมตรบาวเนียวหรือจิกาวเมตรบาวเนียวก็ได้แปลว่าพี่สูงกี่เมตรโตยกาวโบดเมตรใบเมยชั้นสูง1เมตร70นอกจากนี้ยังอาจถามเรื่องกรุ๊ปเลือดคนไข้ได้อีกซึ่งกรุ๊ปเลือดหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าหยอมเหมาหยอมเหมาประกอบด้วยกรุ๊ปแรกคือกรุ๊ป A ภาษาเวียดนามเรียกว่า R กรุ๊ป B ภาษาเวียดนามเรียกว่า B กรุ๊ป O ภาษาเวียดนามเรียกว่า O และกรุ๊ปสุดท้ายคือกรุ๊ป AB ภาษาเวียดนามเรียกว่า AB ตัวอย่างเช่นเหมากัวแองหยอมจีเหมากัวแองหยอมจีอาจจะเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้มีความหมายว่าเลือดพี่กรุ๊ปอะไรหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอาหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอากรุ๊ปเลือดของฉันก็คือกรุ๊ป A นั่นเองและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าเป็นอะไรมาสามารถพูดได้ว่าโตยบิและตามด้วยโรคหรือว่าอาการตัวอย่างเช่นโตยบิเดาสะใจโตยบิเดาสะใจแปลว่าฉันปวดกระเพาะอาหารหรือท่านผู้ชมอาจจะใช้คำว่ากามเถยก็ได้ซึ่งมีความหมายว่ารู้สึกตัวอย่างเช่นโตยกามเถยเมดโตยกามเถยเมดแปลว่าฉันรู้สึกเมดคือเหนื่อยนั่นเองคราวนี้เรามาต่อกันด้วยอาการแล้วก็โรคต่างๆที่พบเจอกันอยู่บ่อยๆมาเริ่มที่อาการทั่วๆไปกันก่อนบิโอมบิโอมแปลว่าป่วยเมดเมดเหนื่อยมอยมอยแปลว่าเมื่อยหรือแปลว่าเพลียก็ได้บิกามบิกามคือเป็นหวัดบิโซดบิโซดเป็นไข้บิกุ๋มบิกุ๋มเป็นไข้หวัดใหญ่เวียมโฝยเวียมโฝยปอดอักเสบฮัดเฮยฮัดเฮยคือการจามฮอไอฮอไอเวียมห่องเวียมห่องคออักเสบโซมุยโซมุยคือน้ำมูกไหลใจเหมากามใจเหมากามคือเลือดกำเดาไหลบิเดามัดดอบิเดามัดดอคือตาแดงบ่วนโนนบ่วนโนนคือคลื่นไส้โนนแปลว่าอาเจียนเตียวใจเตียวใจแปลว่าท้องเสียบิโงดกทึกอันบิโงดกทึกอันคืออาหารเป็นพิษบิเวียมสวดเถื่อบิเวียมสวดเถื่อคือไส้ติ่งอักเสบเดยบุงเดยบุงคือท้องอืดตาวบอนตาวบอนคือท้องผูกเซลจังเซลจังคือฟันผุจ๋องหมัดจ๋องหมัดหน้ามืดบิงดบิงดคือการเป็นลมบิหงาบิหงาคือหกล้มซึ่งซึ่งมีความหมายว่าบวมเหม่นเหม่นผดผื่นเหงื่อเหงื่อแปลว่าคันบิจิอึงบิจิอึงแปลว่ามีอาการแพ้เดาเดาเดาเดาเดาแปลว่าปวดเดาแปลว่าหัวเดาเดาจึงแปลว่าปวดหัวเดาจังเดาจังคือปวดฟันเดาบุ่งเดาบุ่งบุ่งคือท้องฉะนั้นแปลว่าปวดท้องนั่นเองเดาสะใสดาวสะใสคือปวดกระเพาะอาหารบิไกเจินบิไกเจินคือขาหักบิไกไตบิไกไตคือแขนหักเรามาต่อกันที่ชื่อโรคกันดีกว่าโรคที่พบบ่อยๆได้แก่เบ่งจิอึ๋งเบ่งจิอึ๋งคือโรคภูมิแพ้เบ่งตีมเบ่งตีมคือโรคหัวใจเบ่งเฮียดอัพเบ่งเฮียดอัพคือโรคความดันเบ่งเวียมสะใจเบ่งเวียมสะใจคือโรคกระเพาะอักเสบเบ่งดายเดืองเบ่งดายเดืองคือโรคเบาหวานเบ่งแฮนเบ่งแฮนคือโรคหอบหืดเบ่งดงกิงเบ่งดงกิงคือโรคลมชักจากอาการแล้วก็โรคเรามาต่อกันที่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กันขอเริ่มต้นจากข้างบนคือผมภาษาเวียดนามคำว่าผมใช้คำว่าต๊อกต๊อก
ต่อมา

เดลเดลเดลแปลว่าศีรษะมัดมัดคือตาลงใหม่ลงใหม่คือคิ้วลงมีลงมีคือขนตาตายตายแปลว่าหูหมุยหมุยคือจมูกหมาหมาแปลว่าแก้มเมียงเมียงคือปากโมยโมยคือริมฝีปากจังจังฟันหมัดหมัดหน้าโกโกคอวายวายไหลไตไตแขนหรือมือก็ได้งอนไตงอนไตคือนิ้วมือหงึกหงึกแปลว่าหน้าอกบุ่งบุ่งคือท้องแอลแอลแปลว่าเอวนั่นเองดิดดิดแปลว่าก้นมงมงคือสะโพกโซนโซนคือสะดือเจินเจินแปลว่าขาหรือเท้าก็ได้เดวโกยเดวโกยคือหัวเข่าลึงลึงคือหลังบับเจินบับเจินคือน่องและกอดเจินกอดเจินคือส้นเท้าคราวนี้เรามาดูการจ่ายคนไข้กันบ้างประโยคที่พบเจอบ่อยๆได้แก่แองเหลยเดินทวกในเดนกวยทวกแหนจิเหลยเดินทวกในเดนกวยทวกแหนพี่เอาใบสั่งยาไปที่ห้องจ่ายยานะแองไฝอ้วงทวกบาเลินหมดไงเศร้าเบื่ออันหรือเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้จะมีความหมายว่าพี่ต้องกินยา3ครั้งต่อวันหลังอาหารซื้อสินซึกแขวแหนซื้อสินซึกแขวแหนแปลว่าดูแลสุขภาพด้วยนะหลังจากที่คุณหมอจ่ายยาให้คนไข้แล้วเราก็ลองมาดูชนิดของยากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่ายาภาษาเวียดนามยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าทวกทวกต่อมาทวกจิกามทวกจิกามคือยาแก้หวัดนั่นเองทวกจิโซดทวกจิโซดคือยาลดไข้ทวกเจือเดาทวกเจือเดาคือยาแก้ปวดทวกเจือเตียวใจทวกเจือเตียวใจคือยาแก้ท้องเสียทวกจงเวียมทวกจงเวียมคือยาแก้อักเสบทวกสารคือพลาสเตอร์บังกวนบังกวนคือผ้าพันแผลและบงก่อนบงก่อนคือสำลีนั่นเองคราวนี้เราลองมาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้คือการถามด้วยคำว่าหลามซาวหรือว่าบิหลามซาวมีความหมายว่าเป็นอะไรหรือว่าป่วยเป็นอะไรตัวอย่างเช่นจิหลามซาวจิหลามซาวพี่เป็นอะไรโตยบวนโนนหลำโตยบวนโนนหลำฉันคลื่นไส้มากไหมแอ่งกัวแองบิลำซาวไหมแอ่งกัวแองบิลำซาวไหมแอ่งแปลว่ากล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปของพี่เป็นอะไรใช้กับสิ่งของก็ได้หนอบิห่องโซยหนอบิห่องโซยมันเสียแล้วคำว่าห่องแปลว่าเสียต่อมามาดูเรื่องการใช้คำสันธานมาการใช้คำสันธานมาเนี่ยมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆมาดูแบบแรกก่อนแบบที่1ของคำว่ามาจะมีความหมายว่าซึ่งหรือว่าที่จะใช้ในการขยายคำนามตัวอย่างเช่นเงยมาเอียวกอนยัดหลาโบแมะเงยมาเอียวกอนยัดหลาโบแมะมีความหมายว่าคนที่รักลูกที่สุดก็คือพ่อแม่แอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกว่าหลาแอมไก่ตวยแอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกว่าล่ะแอมไก่ตวยน้องที่พี่พูดคุยเมื่อวานนี้คือน้องสาวฉันเองมาดูมาแบบที่สองบ้างจะมีความหมายว่าแต่ตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยจัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโจแองเอ๋ยจัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโจแปลว่าพี่เขาตัวสูงมากแต่เล่นบาสไม่เป็นแอมไหนด่าดีฮานอยเหนียวเลินมาคงเบียดแกมจางเตียนแอมไหนด่าดีฮานอยเหนียวเลินมาคงเบียดแกมจางเตียนมีความหมายว่าน้องคนนี้ไปฮานอยมาหลายครั้งแต่ไม่รู้จักไอศครีมจางเตียนต่อมามาดูมาแบบที่3ใช้ในประโยคขอร้องหรือบังคับเพื่อเชื่อมการกระทำ2การกระทำเข้าไว้ด้วยกันตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอก

0: Em lấy quyển từ điển trong tủ mà đọc. Nóng ao phô chân nữ gồm này tu mà an si. Chị lấy ô tô của bố mà lái. Chị lấy ô tô của bố mà lái. แปลว่าอะไร พี่เอารถยนต์ของพ่อไปขับสิ ต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าเหมยกับคำว่าวายใช้ตอนไหนใช้เมื่อต้องการพูดถึงจำนวนเล็กๆน้อยๆมีความหมายว่า2 3หรือว่า a few ในภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่น tôi sẽ nghỉ ở đây vài ngày tôi sẽ nghỉ ở đây vài ngày มีความหมายว่าฉันจะพักอยู่ที่นี่ 2-3 วันนั่นเองTôi có mấy người bạn ở Nha Trang. Tôi có mấy người bạn ở Nha Trang. ฉันมีเพื่อน 2-3 คนที่ Nha Trang. Nha Trang คือชื่อเมืองที่เวียดนามต่อมา Tôi ho vài tháng mà không khỏi. Tôi ho vài tháng mà không khỏi. ฉันไอมา 2-3 เดือนแต่ไม่หายเสียทีเรื่องต่อมามาดูการใช้คำว่า likeคำว่าหลายมีความหมายว่าอีกครั้งอีกที again ก็ได้ใช้ได้3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือกริยาตามด้วยคำว่าหลายใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมซ้ำๆตัวอย่างเช่น hôm qua chị ấy đã dịch sách này xong nhưng hôm nay chị ấy muốn dịch lại อีกรอบ hôm qua chị ấy đã dịch sách này xong nhưng hôm nay chị ấy muốn dịch lại มีความหมายว่าอย่างไรเมื่อวานนี้พี่เขาได้แปลหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วแต่วันนี้พี่เขาอยากแปลใหม่อีกครั้งนั่นเองนำหวายจาดิ่งโตยดาดีจูลิกเออหมีนำในจาดิ่งโตยหมวนดีหลายอีกครั้งนะฮะนำหวายจาดิ่งโตยดาดีจูลิกเออหมีนำในจาดิ่งโตยหมวนดีหลายสังเกตคำว่าหลายแปลว่าอะไรปีที่แล้วครอบครัวฉันไปเที่ยวที่อเมริกาปีนี้ครอบครัวฉันอยากกลับไปอีกครั้งนั่นเองต่อมาหลายแบบที่2คือหลายตามด้วยกริยาใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมหรือสิ่งอื่นซ้ำตัวอย่างเช่นต่วนเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกจาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีอีกรอบนะฮะต่วนเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกจาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีมีความหมายว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่เขาไปที่หอสมุดแห่งชาติมาสัปดาห์นี้พี่เขากลับไปอีกครั้งนั่นเองลูกไหนแม่เวือดีเจอเวยึงใบเจอแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้รวยลูกไหนแม่เวือดีเจอเวยึงใบเจอแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้รวยแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อกี้นี้แม่เพิ่งกลับมาจากตลาดแต่ตอนนี้แม่กลับออกไปข้างนอกอีกครั้งกับพ่อแล้วมาดูหลายที่3คือการใช้โครงสร้างหลายตามด้วยคำกริยาและตามด้วยหลายอีกครั้งหนึ่งใช้พูดตอนไหนใช้พูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำมากกว่า2ครั้งตัวอย่างเช่นเอ็งเอ๋ยดาแซมหลายฟิล์มไหนฮายเลนโซยเบย์เซอร์เอ็งเอ๋ยหลายแซมหลายสังเกตมีหลาย2ตัวเอ็งเอ๋ยดาแซมหลายฟิล์มไหนฮายเลนโซยเบย์เซอร์เอ็งเอ๋ยหลายแซมหลายมีความหมายว่าพี่เขาดูหนังเรื่องนี้มาแล้ว2ครั้งตอนนี้พี่เขากลับไปดูอีกทีแสดงว่าเกิดขึ้นเกิน2ครั้งซ้ำไปซ้ำมาเอมเลียนดาดีแซมหมัวโจยเนื้อหมดเลนโซยเบย์เซอร์เอ็มเอ๋ยหลายแซมหลายอีกรอบEm liền đã đi xem múa rối nước một lần rồi. Bây giờ em ấy lại xem lại. แปลว่าอะไรแปลว่าน้องเรียนไปดูหุ่นกระบอกน้ำมาแล้ว1ครั้งตอนนี้น้องเขาอยากกลับไปดูอีกครั้งนั่นเองต่อมามาดูการใช้คำว่าเซาหรือว่าเซาคีและเจือกเจือกคีคำว่าเซาหรือว่าเซาคีมีความหมายว่าหลังจากโดยคำว่าเซาจะวางข้างหน้าคำนามแต่ถ้าใช้คำว่าเซาจะต้องวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเซาจิเอ๋ยตดเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื่อยเซาจิเอ๋ยตดเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื่อยเกื่อยแปลว่าแต่งงานนะประโยคนี้จึงมีความหมายว่าหลังจากที่พี่เขาเรียนจบปริญญาโทพี่เขาจะแต่งงานเซาคีอันเกิมซอง tôi sẽ về nhà. Sau khi ăn cơm xong, tôi sẽ về nhà. สังเกต sau khi ตามด้วยกริยาคือคำว่า ăn. หลังจากกินข้าวเสร็จฉันจะกลับบ้านต่อมามาดูคำว่าเจือกหรือว่าเจือกขี่คำว่าเจือกหรือเจือกขี่มีความหมายว่าก่อนโดยเจือกจะต้องวางข้างหน้าคำนามส่วนคำว่าเจือกขี่จะวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเจือกไฮถางหล่ำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวเวียดนามเจือกไฮถางหล่ำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวเวียดนามก่อนที่จะมาทำงานที่ประเทศเวียดนาม2เดือนฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเวียดนามเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวแปลว่าอะไรก่อนที่จะไปต่างประเทศฉันต้องไปทำหนังสือเดินทางต่อมามาดูการใช้คำว่าโหยบ้างคำว่าโหยมีความหมายว่าช่วงใช้กับการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างเช่นโหยถางจินโตยเหวินดางหอกดายหอกโหยถางจินโตยเหวินดางหอกดายหอกมีความหมายว่าช่วงเดือนกันยายนฉันยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งหยาโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งหยามีความหมายว่าช่วงเด็กๆฉันชอบดูการ์ตูนที่บ้านนั่นเองโหยโตยฮานอยโตยด๋าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลินโหยโตยฮานอยโตยด๋าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลินมีความหมายว่าช่วงฉันอยู่ที่ฮานอยฉันได้ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์2ครั้งวันนี้ท่านผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกับรูปประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพบแพทย์แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมหมั่นฝึกฝนทบทวนและก็หาโอกาสไปใช้จริงที่เวียดนามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าซินกิงจ่าวตามเบียดว่าแห่นกับหลาย
1: จีบีลำเศร้าอ่ะตายหมัดกว่า
2: จีกำเผยจ่องหมัด
1: ก่อเดาเดือคงอ่ะ
2: ก่อเดาหมดจุด
1: แอมหนีล่ะจีเนนดีกับบักสีเบ่งเวียนแสโต้เทินอ่ะ
2: เบ่งเวียนก่อซาคง
1: ดีขวางเหมยฟุตอ่ะจีดีแย่แอมแสดีกุงจี
2: เวิงกามเอิญแอม
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เรามีเรื่องราวของการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติเวียดนามมาเล่าสู่กันฟังค่ะนั่นก็คือการแสดงหุ่นกระบอกน้ำการแสดงที่ว่านี้จะเป็นยังไงเหมือนหุ่นกระบอกบ้านเราหรือเปล่าไปฟังจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าหุ่นกระบอกน้ำคืออะไรคะ
4: ครับเริ่มต้นที่ภาษาเวียดนามก่อนละกันนะฮะหุ่นกระบอกน้ำนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมัวสวยเนื้อ
3: หมัวสวยเนื้อ
4: ดีมากออกเสียงถูกต้องนะครับหุ่นกระบอกน้ำเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวเวียดนามนะฮะเกิดขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่10นะฮะเกิดจากการที่คนเวียดนามทำนานะฮะแล้วก็มีน้ำท่วมคราวนี้เขาก็เลยคิดว่าเขาจะทำยังไงให้มีการแสดงการเล่นของชาวบ้านของคนทำนานะครับของเกษตรกรนะฮะเกิดขึ้นบริเวณที่ลาบลุ่มแม่น้ำแดงของประเทศเวียดนามนะฮะจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นการแสดงประจำชาติของเวียดนามในปัจจุบันนี้
3: อ๋อคือเริ่มจากเป็นแบบพื้นบ้านที่ชาวบ้านคิดกันเอง
4: ครับแล้วก็มีวิวัฒนาการในการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย
3: ๆ
4: มีความซับซ้อนมีการแสดงที่หลากหลายมีเรื่องราวมากมายจนเกิดมาเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นการแสดงหลักของชาวเวียดนามปัจจุบันที่ชาวต่างชาตินิยมไปชมดูนะฮะ
3: ครับค่ะอาจารย์คะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำมีวิธีการแสดงยังไงบ้างคะ
4: ครับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำนะครับผู้แสดงหรือว่าผู้เชิดเนี่ยจะอยู่หลังฉากนะครับที่เป็นม่านมูลี่นะฮะซึ่งจะอยู่ในน้ำระดับเอวนะครับเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นนะฮะโดยใช้ไม้ไผ่ลำยาวซึ่งมีหุ่นเนี่ยติดอยู่ตรงปลายไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะมีการเชิดดึงเข้าดึงออกนะฮะโดยจะมีกลไกด้วยการบังคับมือเป็นหลักนะฮะซึ่งหุ่นนะครับที่ทำจากไม้ชำฉาเนี่ยจะเบาแล้วก็พยุงน้ำหนักเมื่ออยู่ในน้ำได้นะฮะและการเชิดนะครับต้องไม่เห็นคนบังคับก็คืออยู่หลังฉากเราจะไม่เห็นคนที่เชิดอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะดูมีลีลามีเพลงประกอบในการเชิดด้วยนะครับก็ใช้เวลาการแสดงประมาณ1ชั่วโมง
3: 1ชั่ว

0: โมง
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช่ไหม
1: ่
0: คะ
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าคือเรื่องราวที่นิยมนำมาเล่นแบบคนไทยจะมีเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ของเวียดนามมีไหมคะ
1: ของเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรนะฮะเกี่ยวกับการทํานา
0: อ๋อ
1: นะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับจะมีการทํานาการจับปลานะฮะการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงควายนะครับหรือว่าสัตว์ในตำนานเช่นมังกรก็จะมีมาแสดงด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับยังมียังยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่หุ่นกระบอกน้ําทางลองอยู่ที่ฮานอย
0: ค่ะ
1: จะมีมังกรพ่นไฟด้วยนะครับก็จะมีการแสดงที่หลากหลายแล้วก็มีเพลงประกอบตลอดการแสดงครับ
0: ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้ยังนิยมกันอยู่ไหมคะแบบว่ายังมาเล่นกันแบบทั่วไปหรือเปล่าเอ่ย
1: การเล่นทั่วไปคงไม่เชิงนะฮะคงจะเป็นเหมือนบ้านเราการแสดงที่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มนะฮะแต่จะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติก็คือไม่ว่าใครที่ไปเวียดนามเนี่ยต้องไปดูหุ่นกระบอกน้ำถ้าไม่ไปดูถือว่าไปไม่ถึงอาจจะดูรอบเดียว2รอบก็แล้วแต่ก็ควรจะดูนะฮะเพราะเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมเวียดนามเลยแต
0: ่
1: เพียงแต่ว่าเวลาดูอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขาพูดภาษาเวียดนาม
0: อ๋อไม่มีซับไตเติ้ลใช่ไหม
1: ไม่มีซับไตเติ้ลครับ
0: ค่ะอยากรู้ว่าถ้าเราอยากดูเราจะไปหาดูได้ที่ไหนคะอาจารย
1: ์เราก็ไปที่โรงละครหุ่นกระบอกน้ำทางลอง
0: ค่ะ
1: นะครับจะอยู่ด้านข้างเลยเหมือนที่ผมบอกนะฮะข้างทะเลสาบหวานเกียมนะฮะค่าเข้าชมก็ตั้งแต่ 60,000 ดงจนถึง 100,000 ดง
0: ดูเหมือนแพงเลยค่ะอาจารย์
1: ดูเหมือนแพงจริงๆประมาณ90บาทถึง150บาทเท่านั้นเองนะครับต่อรอบแต่ต้องจองล่วงหน้านะฮะบางครั้งพอเราไปถึงตอนเช้าปุ๊บเราไปจองเลยตอนเย็นทั้งวันเต็มหมดแล้วต้องจองเป็นวันเลย
0: แสดงว่าทุกคนนี้ไปเพื่อไปดูจริง
1: ๆไปเพื่อไปดูนะฮะก็คือทัวร์จะลงพาไปดูทุกคนเลยจะได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำเวียดนามเป็นยังไงนอกจากนั้นหุ่นกระบอกน้ำนะครับก็ยังมีแสดงที่เมืองไทยด้วย
0: มีด้วยที่ไหนคะอาจารย
1: ์บางครั้งนำมาแสดงที่พัทยาก็มีที่ชลบุรีนะครับหรือว่ามีความร่วมมือก็คือไปแสดงทั่วโลกเลยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามให้กับชาวโลกได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่เป็นยังไงนะฮะถือว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่มีที่เดียวของโลกเลยนะฮะอยู่ที่ประเทศเวียดนาม
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคนไหนไปเวียดนามก็อย่าลืมไปหาดูนะคะไม่งั้นถือว่าไปไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมวันนี้ซินจ่าวเวียดนามนอกจากเรื่องราวของภาษาเวียดนามแล้วนะคะเราก็ได้รู้จักกับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำอีกด้วยคราวนี้ถ้ามีโอกาสไปเยือนเวียดนามก็อย่าลืมไปชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วล่ะค่ะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
4: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตินครับเพียงเปิดมาที่ ETVของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจาก Busan University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คนเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: อ๋อมีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเซจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผนชนกับสา
0: ระ
1: คิงเซจงคิดว่าตัวอักษรแผนชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแพนชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: ยอ
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วซาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลมๆ แล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วยแล้ว
0: ก็เหมือนขีดตรงกลางอย่างน
1: ี้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสระภาษาเกาหลีค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับ อาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
1: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะ
0: เ
1: ป็นประโยคอันยองฮาเซโยจีอิรมุนวอนเฮยองอิมิดาชอมเบเกสนิดาชาลบุตักดริมิดามันนาซอพังกับสมิดานี่ค่ะประโยค
0: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนๆก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนๆให้สนิทกันด้วยค่ะ
0: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะลักษณะนั้นนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
1: ใช่ก็อันยองฮาเซโยเป็นคำสุภาพด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็

0: 동네 남친 또 앵도에 가. 제 이름은 원혜영입니다. 원혜영 그 츠공디찬 세메가 그리고 제 이름은 츠공디찬 원혜영 원혜영입니다 그 나가라고 제 이름은 원혜영입니다 츠공디찬 그 원혜영 태난고 뚠꼬네남 또앵 차이파사가올리
1: 그러니까 제 이름은 뚠보라츠입니다.
0: 차이가 두동가
1: 캐브리안
0: 차이가 브리안츠 양디아고 차이다이 당모 나가 망크랑고 라오프 산산 저는 원혜영입니다. 고 차이다이가
1: 저는
0: 잔츠 원혜영 원혜영입니다. 아니 산과 맞기 제 이름은 원혜영입니다.
1: 변변 저는
0: 차이가 차이다이 당송 안고 수파 멍간가 수파 멍간가 그리고 또 빠이 잘 부탁드립니다 잘 부탁드립니다 그와 박느아 박두아 또이카
1: 박느아 박두아 또이카 박느아 박두아 또이카 아니 아약 립능 아잔 거 이그럼 능 되나요?
0: 잘 부탁드립니다
1: 잘 부탁드립니다.
0: 드립니다.
1: 드립니다. 잘 จะต้องมีการ ขอลิ้นตรงตัวลอลิงนิดนึง.
0: 차이가.
1: 잘 부탁드립니다.
0: 드립니다. 아니 삼납콘테 아자 옥시양약 프로와 또 악성 방향과 팁 파사타이 메이미 나가 대패양. 잘 부탁드립니다.
1: 잘 부탁드립니다.
0: 차이가 득동 가깽 나가. 그리고 안스타이 그 만나서 반갑습니다.
1: 아니 쿤쿤.
0: 만나서 반갑습니다. 그 인디티다이 루짜카.
1: 차이당가 뭐서 크루니이
0: 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 차이 뭐라이고다이 가 방크랑 라오고 고 아라이 고 잘 부탁드립니다. 또 저 크랑네 카이 약할 산입갑 가오 꺼내나와 잘 부탁드립니다. 그 차이다이 라이티 때와 만나서 반갑습니다. 차이 크랑데오죠 돈티죠 크랑레카.
1: 오, 다펜 만나서 반갑습니다. 자, 차이 크랑레 크랑데오 티저간토난. 원기히데루작네크랍 나이스우미유.
0: 차이 득동카.
1: 네캅.
0: 카.
1: 아จารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
0: 처음 뵙겠습니다. 나카. 아니 삼납 콘타이 아자 เข้าใจยาก นิดนึง. 아니 เป็น มารยาท คน เกาหลี ตอนที่เจอ ครั้ง แรก ค่ะ. 처음 그와 ครั้ง แรก.
1: ครับ
0: เบ็บเกสมีดา คือว่า พบกัน นะคะ. ถ้า ร่วมกัน ก็ พบกัน ครั้ง แรก ค่ะ. หมายความว่า ฝาก ตัว ฝาก เนื้อ ด้วยกัน เหมือนกัน.
1: แต่ว่า ฝาก ตัว ครั้ง แรก เท่านั้น.
0: ใช่ค่ะ.
1: แล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดิที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะอ๋อเหมือนเป็นมารยาทของวัฒนธรรมเกาหลีเขานะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชอเอิมเพ็บเก็ตซึมนิดาค่ะเนื้อฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็ว่าใช้ผู้ทักดริมนิดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าชอมเบเกสเนกา
0: ก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวเท่านั้นใช่ค่ะนะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วงTry Outหันกูโกโรมาริโอ

0: 제 이름은 민입니다. 만나서 반갑습니다. 잘 부탁드립니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 제 이름은 원혜영입니다. 제 이름은 원혜영입니다. 제 이름은 원혜영입니다. 제 이름은 원혜영입니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다.
2: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับความสำเร็จของการเรียนภาษาก็คือหัดพูดหัดออกเสียงบ่อยๆนะครับวันนี้เรารู้จักบทสนทนาเบื้องต้นของภาษาเกาหลีกันไปแล้วครั้งหน้าอาจารย์วอนจะมาสอนอะไรเราอีกก็ติดตามกันได้นะครับแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับชาลพุทักทือริมนีดา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตวานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความว่าดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตรงที่แนะนำตัวเองก็ต้องสุภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ저는원혜영입니다
0: แล้วมันใช้ต่างกับเชอิรุมันยังไงครับอาจารย
1: ์เชอิรุมันชื่อของดิฉันคือวอนเฮยองอิมมิดาอันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: ๆคือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้น
0: ๆ
1: 저는원혜영입니다ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะอย่างเช่นที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหมครับผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช้เหมือนกัน저는원혜영입니다เช่นตุนก็
0: 저는ตุนคิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ไปได้เลยนะครับ
1: ได้เลยการนิสุภาพด้วยค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้วชอนึนกับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: อันนี้ทั้งสองใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึนเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าเชอนึนเป็นคำศัพท์สุภาพค่ะอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้นานึนแต่ว่ากับผมหรือว่าดิฉันคือชอนึนค่ะ
0: ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นชอนึนนะครับ
1: ใช่ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ชอนึนวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
0: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานึนทีหลังนะครับ
1: ใช่ได้ค่ะ
0: ประโยคต่อไปเลยครับ
1: ค่ะแล้วฮังกุกซารามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรก저는원혜영입니다แล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
0: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว
1: ใช่ค่ะฮังกุกซารามเยโยก็เป็นคนเกาหลีฮังกุกซารามอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทย
0: ครับ
1: ก็เทกุกซารามเยโย
0: แทกุกซารามีเยโย
1: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
0: แทกุกคือประเทศไทยถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะครับ
1: แล้วซารามคือคนเกาหลีฮันกุกซาราม
0: ฮันกุกซาราม
1: คนไทยก
0: ็แทกุกซาราม
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: แล้วก็ต่อด้วยมีเยโย
1: เยโยใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามีเยโยเป็นคนไทย
0: ก็แทกุกซารามีเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซารามคือใช่ค่ะจุงกุก
0: จุงกุก
1: ซารามคนจีนนะคะก็เสียงสูงสูงหรือว่าตามไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จ
0: ุ
1: งก
0: ุ
1: กก
0: ็
1: ได้ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นประเทศ
0: เวียดนาม
1: ก็เวียดนามซารามคนเวียดนาม
0: เวียดนามนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลย
1: ค่ะ
0: นามเหมือนกันนะ
1: มาจากภาษาอังกฤษนะคะ
0: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามญี่ปุ่นซารามคือว่าคนญี่ปุ่นค่ะจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามฮังกุกซาราม 태국 사람 베트남 사람
0: ครับ
1: ใช้ได้เลย
0: ตัวอย่างคร่าวๆเพราะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
1: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากเกาหลี한국에서왔어요한국에서จากเกาหลี왔어요มาแล้วมาจากเกาหลีค่ะ
0: ครับฮันกูเกซอว่าสอย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศเกาหลีฮันกูเกซอว่าสอยเช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือ
0: เทกู
1: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
0: เทกูเกซอว่าสอย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นอิโบเนซอว่าสอยมาจากประเทศจีน중국에서왔어요แล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็선생님이에요ดิฉันเป็นอาจารย์저는선생님이에요แต่저는เมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ต้องพูด
0: ไม่ต้องใช้ซ้ำ
1: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์선생님이에요ก็แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
0: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชีพอื่นๆนะครับ
1: อย่างเช่นคุณหมอก็ที่ฉันเป็นคุณหมออีซาเยโย
0: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเอเยโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงเลยครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
1: อ๋อไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์ซันเซิงนิมเอเยโยแต่เป็นคุณหมออีซาเยโยอันนี้เอเยโยกับเยโยมีสองแบบใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้แล้วแต่แพนชนะคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้าซันเซิงนิมนิมที่แพนชนะสุดท้ายคือนิมมีแพนชนะด้วย
0: คร
1: ับ อิซาที่สุดท้ายก็ซาราไม่มีแพนชนะค่ะถ้ามีแพนชนะอีเยโยถ้าไม่มีแพนชนะเยโย
0: โอ้คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะเนี่ยก็เป็นเอโยเฉยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับไม่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะคร
1: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ไม่เกี่ยวนะคร
1: ับ
0: อ
1: ย่างเช่นเป็นคุณตำรวจก็กงชานะคะกงชามีตัวสะกดก็สไตล์นั้นกงชาเยโยถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโย
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
1: พิธีกรคือซาเวจะนะคะซาเวจะไม่มีตัวสะกดถ้าไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ต
0: ั
1: วสะกดใช้เยโยซาเวจาเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ครับก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
1: ก็ฉอนึนตูนเยโย
0: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับฉอนึนตูนเยโย
1: ฉอนึนเทกุกซารัมเยโย
0: ฉอนึนเทกุกซารัมเยโย
1: ซาเวจาเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
1: ฉอนึนฮักเซงเยโยฮักเซงคือนักเรียน
0: อุ้ยเหมือนภาษาจีนเลยฉอนึนฮักเซงเยโย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
1: ประโยคสุดท้ายคือว่าเต้าเมโตมันนาย
0: อเต้าเมโตมันนายอเ
1: ต้าเมคือคราวหน้าโตคือว่าอีกครั้งหนึ่งมันนายอคือพบกันเต้าเมโตมันนายอพบกันใหม่คราวหน้านะคะ
0: อ๋อเต้าเมโตมันนายอแล้วเจอกันใหม่นะเวลาจะแยกย้ายจากกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้ท้าวแม่มันนายอ่ะหรือโตมันนายอ่ะก็ได้ค่ะ
0: โตมันนายโยก็ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้สั้นมากเลย
1: ใช่มากใช้ได้
0: แต่ว่าระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึงก
0: ็
1: ใช้ได้หมดค่ะ
0: ท้าวแม่โตมันนายโยหรือว่าโตมันนายโยก็ได้เลยนะครับวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ

0: Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เก็บพยากรแป๊บนึง
5: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
6: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้น
5: ไม่รู
6: ้รู้เอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
4: เดี๋ยว
6: ให้กินข้าว
4: เดี๋ยว
6: ให้ล้างจาน
4: เดี๋ยว
6: ให้กวาดบ้าน
4: เดี๋ยว
6: ให้เอายามาให้แม
4: ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
6: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
7: หืม
6: ไม่ต้องเดี๋ยว
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

รายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราเขามีระบบคมนาคมแบบไหนกันบ้างสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันวันนี้นะคะมีอินโดนีเซียและก็มาเลเซียค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่มานะคะก็คือประเทศนี้เลยค่ะอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของเกาะ 15,000 เกาะค่ะแล้วก็มีประชากรอยู่230ล้านคนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยค่ะประเทศที่ครองอันดับ1นั่นก็คือประเทศจีนรองลงมาคืออินเดียอเมริกาแล้วก็ค่อยอินโดนีเซียค่ะสำหรับวันนี้เราจะไปโฟกัสระบบคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียไปยังเมืองหลวงจาการ์ตาค่ะ
1: จาการ์ตาครับจาการ์ตาครับสวัสดีครับ
2: มาดี
1: รถนี้นะฮะเรียกว่าบาจายนะครับเหมือนกับ
3: บาจาย
1: บาจาย yes
3: บาจายที่เซ็ต
1: บาจายนะครับของที่นี่นะฮะใช้โซยเล็กๆแบบนี้นะฮะจะใช้กันนะครับราคาก็ถูกประมาณเท่ากับ20บาท30บาทก็ไปได้นะครับแล้วแต่ละอย่างนะฮะจะชอบมากเพราะว่ามันนี่เล็กๆน่ารักนะครับชอบ
0: ที่เมืองจาการ์ตาแห่งนี้นะคะมีระบบคมนาคมขนส่งหลายแบบค่ะแต่ถ้ามองไปทั่วๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เตะตาทันทีค่ะนั่นก็คือบาจายนั่นเองค่ะบาจายจะไม่วิ่งบนถนนใหญ่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในซอยหรือว่าลึกๆค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราก็อาจจะคล้ายๆตุ๊กๆนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะบาจายเป็นรถที่น่ารักมากค่ะเขาว่ากันว่าบาจายนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
1: โอ้อันนี้แหละอินโดนีเซียเนี่ยโอเค thank you very nice terima kasih thank you
4: okay thank you
1: thank you thank you very nice Indonesia yes.
0: ส่วนราคาของเจ้าบาจายนี้นะคะก็ถูกกว่าแท็กซี่ถึง8เท่าเลยนะคะโดยประมาณแล้วราคาของมันจะอยู่บวกลบ30กว่าบาทนะคะแต่ความจริงแล้วแต่ว่าเราต่อรองกับคนขับยังไงด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับพี่โรครับกลับมาอาเซียนแล้วนะครับหน้ามันแล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกอนจาการ์ตานี่นะครับที่นี่ไม่มีรถไฟใต้ดินนะฮะแต่ตัวนี้มีรถไฟธรรมดาแบบนี้อันนี้คืองานกอนสอนที่ถูกที่สุดนะฮะก็ชาวบ้านเข้าใจกันบ่อยนะฮะที่นี่เดินไปไหม
1: เออเดินไปดีกว่า
0: ห้วยร้อน
2: ที่จาการ์ตาก็มีรถไฟนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่ากระตาอาปิค่ะซึ่งจะมี2แบบนะคะแบบเอโคโนมีหรือว่าแบบประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะและก็มีอีกแบบนึงอันนี้จะสบายหน่อยนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่รถไฟก็เหมือนกับบ้านเรานะครับมีแอร์กับไม่มีแอร์ถ้าไม่มีแอร์ก็ถูกครับราคาก็20 บาทนั่นได้แล้วครับรถไฟคนน้อยกว่าที่คิด

0: โอ้ไฟซ้ำมาอันนี้ไม่ใช่รถไฟครับรอครับกำลังมาแล้ว
1: ส่วนราคาของมันก็จะอยู่ระหว่าง4บาทถึง40บาทค่ะถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่มีราคาถูกมากเลยนะคะเมื่อราคาถูกขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามีคนมาใช้บริการเยอะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าใน1วันนะคะจะมีคนมาใช้บริการเจ้ากระตาอาปินี้ถึง 300,000 คนเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะคันที่ไม่มีแอร์จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใช้เยอะกว่าค่ะ

อกจากนี้นะคะในจาการ์ตายังมีรถบัสค่ะและก็ไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะมีหลายแบบเลยค่ะจะมีแบบใหญ่นะคะซึ่งแบบใหญ่นี้ก็คือจะจุได้ประมาณ 60-70 คนค่ะและก็จะมีแบบกลางค่ะคันสีเขียวนะคะที่เห็นอยู่มีชื่อค่ะชื่อของมันคือโคปาจาค่ะแล้วก็จะมีคันสีส้มนะคะคันสีส้มจะมีชื่อต่างกันนั่นก็คือชื่อเมโทรมินิค่ะแน่นอนนะคะจำนวนของรถบัสมีเยอะมากราคาก็ถูกคนใช้ก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ของโลกนั่นหมายความว่ารถติดยิ่งกว่าบ้านเราอีกค่ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยู่ในช่วงรถติดห้ามใช้บัสค่ะไม่ถึงแน่ต่อไปเราจะไปดูบัสอีกประเภทนึงนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะประมาณรถตู้นะคะเราจะเห็นรถบัสไซส์นี้นะคะวิ่งทั่วเมืองเลยค่ะผู้คนท้องถิ่นนะคะจะเรียกรถบัสคันนี้ว่าอังตันโกตะค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอังคตนั่นเองค่ะ

0: ่วงนะคะประเทศนี้เขาก็มีแท็กซี่ค่ะวิ่งอยู่ทั่วเมืองเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: เมเทอร์แท็กซี่นะครับตัวนี้ครับนั่งสัก40นาทีเนาะนี่ครับเงินแสนครับหมดกระเป๋าครับ
0: แต่อย่าตกใจเมื่อขึ้นแท็กซี่ที่นี่นะคะเพราะว่าตัวเลขบนมิเตอร์นั้นจะน่ากลัวมากค่ะและยิ่งเรานั่งนานๆ นะคะตัวเลขจะยิ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ใจเย็นๆนะคะ 50,000 รูเปียนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเมืองไทยก็เพียงแค่170บาทเท่านั้นค่ะใจเย็นๆนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับประเทศที่มีปัญหารถติดเหมือนเมืองไทยแบบบ้านเรานั่นก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่าโอเจ็กค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อยามรถติดนะคะโอเจ็กก็เป็นที่นิยมอย่างสุดค่ะ
2: แน่นอนครับที่นี่นะฮะที่อินโดก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแบบนี้อันนี้จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะที่ค้างอยู่ใช่ไหมครับว่าพาร์คิ่งนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะฮะแบบนี้เรียกว่าอะไรนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะทีนี้ก็มีนะครับแบบนี้เรียกว่าโอเจกไอ้ไอโอเจกด้วยป่ะโอเคhow long you working here how long you working โอเจก
3: 3 years
2: three years okay many customer your friend
3: ten years
2: hello 10 years
3: โอเจก
2: OJ. 10 years.
3: Yeah.
2: Oh.
3: Customer okay, customer.
2: Customer many.
3: Many
2: customer.
4: River. River motor.
2: Okay. Terima kasih.
3: We from India.
2: India. From Thailand.
3: From Thailand.
2: Hey.
3: Okay.
2: Okay. อย่างนี้ครับคือ OJ นะฮะก็นิสัยก็น่ารักน่ารักเขาก็มาทำงานมา10ปีกับ3ปีเอาบัตรโอเค later โอเค I will เขาบอกว่าใส่ชุดปฏิกอินเดียสิอินโดนีเซียสิไม่ใช่แบบนี้ครับได้ครับขอบคุณครับ
0: แล้วในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างจาการ์ตานะคะก็ต้องมี

0: โร่ค่ะฮีโร่ของประเทศนี้ก็คือ BRT หรือว่า Bus Rapid Transport นั่นเองค่ะถ้าแปลตรงๆก็คือรถบัสด่วนนั่นเองค่ะแล้ว BRT ที่วิ่งอยู่ในเมืองจาการ์ตานะคะก็มีชื่อว่า Trans Jakarta นั่นเองค่ะข้อดีของ BRT แน่นอนค่ะเขาจะมีบัสเวย์หรือว่าเลนเป็นของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรถติดขนาดไหนก็ยังสามารถวิ่งได้ค่ะซึ่งระบบ BRT นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะ
1: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นหลักของจาการ์ตานะครับชื่อว่าถนนทามุลิงนะครับทามุลิงคือที่นี่ช่วงเย็นเวลานี้นะฮะจะรถติดมากครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีรถแบบพิเศษช่วงรถติดนะฮะมันสัดใจมากครับรถแบบพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่ามีรถแบบแบบนี้นะฮะนั่นดูให้ดูว่าสัดใจแค่ไหนนะครับด้านหลังนี่นะครับมีสถานีคนหนึ่งนะครับ 3,512 บาทเออถูกครับคันละ12บาท
2: เดี๋ยวรอสักครู่ครับไม่เป็นไร
1: ตอนแรกนี่นะครับเปิดรถแม่นี้ก็จะเส้นอันนี้เนาะอันนี้ก่อนนะฮะวันละประมาณ80,000คนใช้บริการนี้จริงดูครับพ่อมาแล้วขึ้นจากที่ไหนครับที่นี่ขึ้นรถบล็อกเอ็ม
3: ใ
1: ช่ประเดี๋ยวขึ้นไปเลยครับ Adios ภาษาสเปนทำไมภาษาสเปนขึ้นไปเลยคนติดคนติดนะครับผู้สายนี่รถติดขั้นไหนก็คนติดนะครับประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะไม่ถึงท้ายสุดของเส้นนี้นะครับจะลองไปดูครับ
0: เอาเป็นว่าเราลองตามคุณฮีโร่ไปดีกว่านะคะอย่างที่เห็นนะคะรถติดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับรถบัสคันนี้ค่ะมีเลนเป็นของตัวเองไปได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณฮีโร่ของเรานะคะก็เลยเรียกรถบัสคันนี้ว่าบัสสะใจแม่ตั้งชื่อให้เลยซะงั้นนะคะ
1: ขึ้นแล้ว
0: พอตกเย็นนะคะแน่นอนค่ะรถติดค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนมหาศาลจะมาใช้บริการของรถบัสคันนี้รถไม่ติดค่ะแต่ว่าท่าทางคนจะติดนะคะจะขึ้นรถบัสคันนี้ได้ก็ต้องเข้าแถวกันหน่อยละค่ะเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายแบบนี้คุณฮีโร่แอบกระซิบมานะคะมีคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้พลังงานก็เยอะแยะมากมายนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นแรงขับให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเอง
1: ครับมือแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่ถนนยังรถติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ของก็เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็ปุ๊บบนถนนนี้นะครับมองเห็นของขอสร้างอยู่ตัวนี้ก็คือโมโนแล้วนะฮะรัฐบาลเคยเริ่มสร้างนะฮะแต่มีปัญหาแล้วก็หยุดอยู่แต่กำลังจะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสร้างใหม่นะครับแล้วก็ผมอันนี้นะครับรู้สึกว่าเห็นภาพชัดเลยนะฮะว่าประเทศอินโดนะฮะโดยเฉพาะเมืองจาการ์ตานะฮะคนเยอะมากประชากรก็เยอะมากก็กำลังปรับตัวเข้ากับความเจริญของประเทศนี้นะครับรู้สึกแบบนั้นนะอันนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเห็นชัดเลยจากจาการ์ตา
0: ต่อไปคุณฮีโร่จะพาเราไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเรียกสั้นๆว่า KL นั่นเองเรามาดูกันนะคะว่า KL จะมี

0: ระบบคมนาคมแบบไหนบ้าง
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มาเลเซียครับอยู่ในตัวเมืองกัวลาลุมปูร์นะฮะวันนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้าเมืองรถไฟฟ้านะฮะจะเรียกว่า KL Monorail นะฮะ Monorail ก็คือรางเดียวอะฮะรถไฟรางเดียวยังไงขึ้นไปลองดูครับอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองทุกที่โอ้ไปแล้วเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวฮะขึ้นไปครับ
0: มองไปเพียงแค่แวบเดียวก็สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าระบบคมนาคมของ KL นั้นไม่ธรรมดาค่ะอย่างแรกที่เห็นนะคะก็คือ KL Monorail หรือว่ารถไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียหน้าตาของมันน่ารักและก็ดูเด่นเห็นชัดในเมืองมากเลยนะคะตอนนี้ตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่าค่ะ
1: ขออธิบายนิดนึงนะครับนี่ครับแผนที่ครับแผนที่อันนี้อยู่ในตัวเมืองนะฮะกัวลาลุมปูร์ KL นะฮะนี่ KL Monorail อยู่ถึงทางแต่ที่นี่เซ็นทรัลถึงเหนือนี่นะฮะแค่อยู่ในกลางเมืองนะฮะ1 2 3 4 5แค่18สถานีรถไฟนะฮะอันนี้สะดวกมากแล้วก็เมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมฮะน่ารักเมื่อกี้ก็สีหลายเสือนะฮะเสือแล้วก็มีรูปน่ารักนะฮะมีรูปน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเขาบอกว่า 2.1 ใช่ไหมฮะผมบอกว่ามีแต่แบนนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรโหลดให้ที่ตัวแบบนี้ฮะโอ้ไม่ใช่ฟันนี้อันนี้ตัวแบบนี้ประมาณจีนี่3-4-5สตางค์นี้รถไฟนะฮะประมาณ20บาทของเมืองไทยก็ไม่แบนเนาะโหลดให้ด้วยแล้วก็เข้าไปไม่ใช่ใช้ไม่ได้เหรออันนี้ดัมบอลดัมบอลสีดำอันนี้โอเคตกใจเด็กก็งงโอเคขึ้นไปนี่แหละข้างในน่ารักมากสีสดใสนะฮะโอเคขึ้นข้ามสะพานกันใจเย็นอย่าตื่นเต้นคนเดียว
0: เจ้าโมโนเรลนี้นะคะจะวิ่งเฉพาะภายในเมืองเท่านั้นภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถไปจากต้นทางถึงปลายทางได้ค่ะความสะดวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีวิ่งอยู่เยอะค่ะ
1: แล้วก็ข้างในรถไฟนะครับที่ผมสังเกตนะฮะเนี่ยแน่นอนมีแผนที่สถานีรถไฟต่อไปอะไรใช่ไหมครับแต่ตกใจชื่อสถานีรถไฟแล้วก็มีโฆษณาแล้ว บริษัทเนี่ยวิวสวยมากวิวสวยมากนะครับเห็นทุกสมัยนี้กับตึกเก่าๆนะยังอยู่ในเมืองนะฮะขึ้นลงมา KL Monorail นะฮะแล้วก็มีสถานีรถไฟเอกนะครับต่อกันนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า LRT นะฮะเดินได้นาทีหนึ่งนะสะดวกดีครับเดี๋ยวลงไปสถานีรถไฟนี้ครับ LRT ลองดูครับ
0: ยังมีอีกหนึ่งรถไฟนะคะที่วิ่งในเมืองนั่นก็คือ LRT ค่ะหรือว่ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ที่ KL Monorail ไปไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้บริการของเจ้า LRT นี้ล่ะค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะ
1: โอ้ยตกใจเขาบอกว่าเขาส่งตัวใช่ไหมของขึ้นแหละนะครับคนละ240นะครับ 2.4 ก็คือประมาณ20ของเมืองไทยนะครับขึ้นไปครับ

0: แล้วก็ข้างใน LRT นะฮะเนี่ยห้ามบุหรี่ห้ามเครื่องดื่มนะฮะกินข้าวเดิมนะฮะห้ามทิ้งขยะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามอันนี้อะไรอ่ะหมักฝรั่งนะฮะและใช่ไหมห้ามอันนี้น้ำมันแล้วก็แก๊สทั้งแก๊สใหญ่นะฮะห้ามมาฮะใครจะเอามาครับแล้วก็อันนี้ห้ามข้ามเส้นต่างรถไฟนะฮะแล้วก็500ริงกิตนะฮะ500ริงกิต5ปอนด์บาทนะฮะไฟน์ก็คือต้องเสียปรับค่าปรับนะฮะ5ปอนด์บาท
1: แพง
0: ระวังนะครับ

0: อีก2นาทีนะครับรถไฟมา
1: โอ้มาแล้ว
0: โอ้ผมรู้สึกรถไฟนี้นิ่งกว่าเมื่อกี้ครับขากล้องก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในนั่งแล้วเก้าอี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ KL Monorail นะครับดูพบไว้ร่วงกว่านะครับของเงียบเงียบผมพูดคนเดียว
2: ต่อไปเราจะไปยังบัสเทอร์มินอลนะคะหรือว่าสถานีรถบัสนั่นเองค่ะสถานที่อาจจะดูไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆขนส่งเอกมัยบ้านเรานะคะจะมีผู้คนมายังบัสเทอร์มินอลแห่งนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีรถที่เต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียด้วยค่ะพอดีวันที่คุณฮีโร่ไปถ่ายทำเป็นวันชาติของมาเลเซียพอดีนะคะเราเลยจะเห็นธงชาติมาเลเซียเต็มไปหมดค่ะพี่ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าใส่เสื้อเต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียเลยนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่ามาประเทศนี้แล้วทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้เท่านั้นค่ะเป็นวันพิเศษนะคะแล้วก็พี่ชายคนนี้ก็เป็นคนพิเศษด้วยค่ะและแน่นอนนะคะในเมืองก็ต้องมีรถบัสค่ะที่นี่ก็มี2แบบเหมือนกันค่ะแบบที่มีเครื่องปรับอากาศกับแบบที่ไม่มีค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศกับมีคนเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะราคาถูกกว่าค่ะ
0: วิธีการข้ามถนนนะฮะก็คำถามชาวบ้านนะฮะก็แบบนี้เหมือนกรุงเทพ
2: สำหรับประเทศนี้นะคะใครที่ข้ามถนนโดยที่ไม่มองไฟสัญญาณจราจรแล้วก็จะถูกปรับค่ะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ริงกิตค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ 3,000 บาทแน่สำหรับประเทศมาเลเซียนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นรถที่หน้าตาเหมือนตุ๊กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างสไลด์นะคะหรือว่ากระป๋อก็ไม่มีนะคะแต่ว่าคนในเมืองแถวนี้เขาก็จะใช้โมโนเรลแล้วก็ LRT เพื่อเดินทางไปมาค่ะ
0: ที่เห็นนะครับจราจรที่นี่ก็คือรถไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อากาศนะฮะควันจากรถก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็น้อยนะครับหายใจก็โอเคไม่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับ
2: เดินไปเดินมานานแล้วนะคะคุณฮีโร่ของเรารู้สึกว่าจะหลงทางค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะไม่มีประเทศไหนหรอกนะคะที่ไม่มีแท็กซี่มีทุกประเทศแหละค่ะถ้าเกิดเราเดินผ่านโรงแรมหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแท็กซี่มาจอดรอรับลูกค้าค่ะหรือว่าเราเดินไปข้างๆ

0: ยกมือขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตามคุณฮีโร่ไปดีกว่าค่ะ
1: อย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วขับง่ายที่สุดก็คือแท็กซี่เหมือนใจนะฮะที่นี่ก็มีแท็กซี่จะบอกลองจับดูนะครับน่าดีใจดีถูกกิจบินตัง
0: คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ในเมืองแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่ๆแท็กซี่เขาไม่ยอมใช้มิเตอร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณฮีโร่นะคะต่อรองราคาให้ได้ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมต่อรองราคานะคะ
1: 12ริงกิตครับครับ

0: Thank you very much.
1: Okay, okay.
0: ประมาณนี้ฮะนั่งแท็กซี่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนต่างชาตินะฮะใช่ไหมครับก็ใช้ปากมากกว่าเมตานะครับเวลาเรื่องราคาก็ถ้าคนต่างชาติก็จะต้องรู้ระยะแล้วก็นึกออกว่าประมาณราคาไหนต้นโตราคากันแบบนี้นะครับเออแต่เคยนั่งแท็กซี่ที่ใช้เมตาเลยก็มีครับก็ประมาณมี2อย่างนะฮะใช้เมตาใช้ปากแล้วแต่อารมณ์นะครับ ก็เลยใจเข้มแข็งหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรนะเข้มแข็งหน่อยแล้วก็คุยสบายถ้ารู้ใจแล้วเป็นเพื่อนแล้วคุยกันสนุกแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็ใกล้ๆนะอาเซียนนะฮะก็ใจดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าชอบอาเซียนชอบของอาเซียนชอบนะฮะประมาณนี้ครับแท็กซี่มาเลเซียนะครับ
2: ยานพาหนะที่ดูน่าสนุกยานพาหนะที่ดูน่ารักยานพาหนะที่สะดวกสบายคิดมาจากวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยASEAN Focus.

0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับ
1: ค่ะรายการสีสันแอฟริกานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6:30 น.ทางช่องวิทยุ AM 1575หรือสามารถติดตามชมได้ทางเพจ Facebook สรานรมเดโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสีสันแอฟริกาเจาะลึกชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกาเดอะซีรีส์ซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นตาของแอฟริกาใต้ค่ะขอได้พูดดำเนินรายการในสัปดาห์นี้นะคะยานิสาชุโชถาวรหรือปุ้ยค่ะ
0: ครับนราวิทย์องค์คมงคลครับชอนครับ
2: และสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะค่ะและในวันนี้นะคะช่วงแรกของรายการของเราก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยที่แอฟริกาใต้เรามาพูดคุยกันถึงข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาก็คือมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะคะที่ประเทศรวันดาก็คือการลงนามเขตการค้าเสรีของภูมิภาคแอฟริกาหรือที่เราเรียกว่า African Continent Free Trade Area นะคะซึ่ง African Continent Free Trade Area เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการลงนามของผู้นำชาติสมาชิกสหภาพแอฟริกาหรือแอฟริกายูเนียนซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด55ประเทศนะคะแต่ว่าประเทศที่ได้ร่วมลงนามเนี่ยก็จะมีทั้งหมด44ประเทศค่ะการลงนามในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในระหว่างประชุมสมัชชาสหภาพผู้นำแอฟริกาสมัยพิเศษครั้งที่10ที่กรุงคิกาลีประเทศรวันดานะคะโดยการลงนามFree Trade Area เนี่ยมีการลงนามเอกสารสำคัญ2ฉบับด้วยกันก็คือฉบับแรกก็คือการลงนามปฏิญญาคิกาลี Declaration นะคะซึ่งจะพูดถึงเรื่องการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาด้วยกันเองนะคะแล้วก็ต้องการจะเพิ่มประโยชน์เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตสินค้าในแอฟริกาด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการลงนามในพิธีสารว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของพลเมืองอย่างเสรีหรือเรียกว่า Protocol on Free Movement for People นะคะซึ่งจะส่งผลให้พลเมืองหรือผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศในแอฟริกาที่ได้ลงนามเนี่ยสามารถพำนักอยู่ในประเทศที่ลงนามด้วยกันเนี่ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งก็เป็นการ
0: อำนวยความสะดวก
2: ใช่ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานให้เสรีมากขึ้นนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อว่าวัตถุประสงค์ของ FTA นี้มีอะไรบ้างค่ะ
0: ปุ้ยเชิญเลยครับ
1: ค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะสรุปอย่างสั้นๆได้เป็น4ข้อหัวข้อใหญ่ๆนะคะโดยหัวข้อแรกนี่นะคะคือการที่จะให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันในภูมิภาคเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและแรงงานรวมถึงการลงทุนได้อย่างเสรีนะคะและที่2ก็คือการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันภายในภูมิภาคแอฟริกาเองนะคะเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออกไปยังนอกภูมิภาคเพียงอย่างเดียวและ3นะคะคือการขจัดอุปสรรคทางการค้าเพื่อให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสมาชิกได้อย่างเป็นไปอย่างเสมอภาคค่ะรวมถึงอันสุดท้ายนะคะข้อที่4ก็คือการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะคะแสวงหาโอกาสในการผลิตสินค้าที่หลากหลายรวมถึงจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยนะครับทีนี้ในส่วนของกลไกการดำเนินการเนี่ยก็คือจะเน้นไปที่การขจัดอุปสรรคนะครับทางภาษีแล้วก็ที่ไม่ใช่ภาษีด้วยนะครับรวมถึงมีการปรับลดภาษีนำเข้าสินค้านะครับระหว่างชาติสมาชิกแล้วก็มีการยกเลิกระบบโควต้าด้วยนะครับรวมถึงมีการระบุถึงเงื่อนไขมาตรฐานของสินค้าที่มันไม่จำเป็นด้วยนะครับสำหรับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนี่ก็คือเขามีการคาดการณ์นะครับว่าถ้าเมื่อทุกชาติเนี่ยได้ร่วมลงนามในAFCFTA ตัวนี้แล้วนะครับก็จะทำให้แอฟริกานั้นกลายเป็นเขตการค้าเสรีนะครับที่ครอบคลุมประชากรรวมกว่า 1,200 ล้านคน
2: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มากแล้วก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือที่เรียกว่า GDP เนี่ยของชาติสมาชิกก็จะรวมกันคิดเป็นมูลค่ากว่า 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมทั้งจะช่วยลดอัตราการว่างงานลงด้วยนะครับเนื่องจากก็จะมีตำแหน่งงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีในแอฟริกาอันนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับสถานะปัจจุบันเนี่ยของเขตการค้าเสรีตัวนี้

0: นี้นะครับยังไม่มีผลบังคับใช้กับชาติสมาชิกที่ลงนามไปนะครับเนื่องจากจะต้องมีการให้สัตยาบันก่อนนะครับจากชาติสมาชิกอย่างน้อย22ประเทศภายในระยะเวลาประมาณ180วันนะครับเพื่อให้ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยชาติสมาชิกที่ได้ร่วมลงนามใน อยู่ระหว่างการขอการอนุมัติเนี่ยสัตยาบันตามกฎหมายของแต่ละประเทศนะครับก็จะมีอีกชาติสมาชิกอีก11ประเทศนะครับที่ยังไม่ได้ลงนามในครั้งนี้ก็ได้แก่บอสวานานะครับบูรุนดีเลโซโทนะครับนามิเบียแซมเบียเอริเทียเบนินเซียร่าลีโอนกินีบิซาวรวมถึงไนจีเรียและแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกาด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ลงนามในครั้งนี้นะครับ
1: มันมี
2: น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าทั้งแอฟริกาใต้แล้วก็ไนจีเรียเนี่ยก็เป็น2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกาทั้งหมดนะคะก็ยังติดปัญหาว่า2ประเทศนี้ยังไม่ได้ร่วมลงนามใช่เห็นทางแอฟริกาใต้เขาก็บอกว่าต้องรอกระบวนการกฎหมายภายในของเขาให้เรียบร้อยก่อนส่วนในส่วนของไนจีเรีย
1: เห็นว่าเป็นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบทางลบที่มีต่อสภาพแรงงาน
2: สภาพแรงงาน
1: ก็เลยยังไม่ได้ลงนามในส่วนนี้นะ
2: คะ
1: ทีนี้เรามาพูดถึงอุปสรรคและความท้าทายบ้างว่าการก่อตั้งเขตการค้าเสรีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ถือว่าจะจบลงนะมันมีอุปสรรคและความท้าทายอยู
2: ่
1: อย่างแรกเลยเนี่ยคือระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกเองนะคะรวมถึงการที่ภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยยังเรียกว่ายังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะซึ่งหมายความว่าการพัฒนาทักษะแรงงานเนี่ยควรจะเป็นวาระเร่งด่วนของภูมิภาคเลยรวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศภูมิประเทศสมาชิกแต่ละประเทศนะคะแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า infrastructure ที่ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างกันซึ่งมีผลทำให้ค่าต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นรวมถึงค่าการขนส่งระหว่างกันรวมถึงข้อกังวล
0: เรียกว่าเป็นการขนย้ายสินค้าระหว่างประเทศอาจจะมีอุปสรรคอยู่ค่ะ
1: รวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการที่จะสามารถพัฒนาไปสู่การใช้เงินสกุลเดียวกันของทั้งภูมิภาคได้หรือเปล่านะคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็คล้ายๆ
0: เง
2: ิน
0: ยูโรใช่ไหม
2: คะ EU ใช่ไหมก็น่าสนใจนะถ้าในอนาคตอาจจะใช้เงินสกุลเดียวกันทั่วทั้งแอฟริกาไปเที่ยวทีเดียวก็ใช้สกุลเดียวได้เลย
0: นะคะ
2: ค่ะในส่วนของผลกระทบที่มีต่อไทยคิดว่ามันน่าจะมีผลกระทบในด้านไหนบ้างไหมคะ
0: คิดว่าโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในแอฟริกาเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จากประเทศที่เขาลงนามในข้อตกลงนี้นะครับในการเป็นฐานการผลิตรวมถึงเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปสู่ประเทศอื่นๆด้วยนะครับ
2: โดยเฉพาะสาขาที่ไทยเราเชี่
0: ยวชาญ
2: อย่างเช่นพวกเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมการโรงแรม
0: การท่องเที่ยว
2: รวมถึงร้านอาหารไทยซึ่งในแอฟริกาก็มีร้านอาหารไทยอยู่จำนวนมากด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของธุรกิจประมงธุรกิจสิ่งทอที่ไทยเรามีศักยภาพธุรกิจประเภทเหล่านี้ก็อาจจะมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากการลงนามเขตการค้าเสรีครั้งนี้
0: นะ
2: คะ
1: มูลค่าการค้าระหว่างไทยและแอฟริกาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเลยว่า
2: เพราะว่าจะเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่นะคะ 1,200 ล้านคนโอ้โหนี่ไม่ใช่เล็กๆเลยนะคะ
0: เรื่องใหญ่เลยนะครับ
2: ค่ะ
0: ทีนี้ขอดูเรื่องมูลค่าการค้าหน่อยครับปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับมูลค่าการค้าไทยแอฟริกา
2: ปัจจุบันนะคะแอฟริกาเป็นตลาดส่งออกใหญ่เป็นอันดับที่11ของไทยนะคะมูลค่าการส่งออกรวมของไทยในปัจจุบันก็คือ6,856ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้แอฟริกาก็ยังเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่อันดับ18ของไทยมูลค่าการนำเข้าคือ 2,844 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและที่
0: น
2: ่
0: าสนใจก็
2: ค
0: ือ
2: ไทยเราเป็นฝ่ายได้ดุลการค้านะคะประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: ซึ่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับ
2: ใช่ใช่จริงๆแล้วยังมีโอกาสและศักยภาพอีกมากมายที่นักธุรกิจหรือนักลงทุนไทยสามารถไปเปิดตลาดที่แอฟริกาได้ก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในทางเศรษฐกิจของแอฟริกาที่เราควรจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็เดี๋ยวรายการของเราก็จะนำอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วยค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะและช่วงแรกของเราคงจบเพียงเท่านี
0: ้
2: แต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนรายการไปไหนนะคะเดี๋ยวมีไฮไลท์ในช่วงที่2เป็นช่วงของการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกาใต้น่าสนใจมาก

0: ากเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในแอฟริกานะคะ เดี๋ยวไปดูว่าชีวิตของนักการทูตไทยจะสนุกสนานจะตื่นเต้นเร้าใจหรือมี
1: เร
0: ื่
1: องสนุก
0: อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่พบกับเราในช่วงที่สองค่ะ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
1: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็วันนี้เราได้พบกับนักการทูตไทยนะครับในแอฟริกาใต้ก็อยากจะให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
3: ครับผมสวัสดีครับผมชื่ออัศรอฟศาสนกุลนะครับปัจจุบันเป็นเลขานุการเอกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพิทอเรียประเทศแอฟริกาใต้ครับผม
1: ก็คือรอฟนี่เดี๋ยวขอ
3: รอฟ
1: มารอฟ
3: ได้ครับ
1: โอเคก็เราก็อยากจะมาสัมภาษณ์รอฟนะครับเกี่ยวกับชีวิตของนักการทูตไทยว่าเป็นยังไงแบบว่ามีเรื่องอะไรมาสนุกให้เล่าให้แฟนๆได้ฟัง
0: ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าตอนแรกก่อนที่จะไปกับหลังจากที่ไปแล้วเนี่ยความรู้สึกแตกต่างกันไหมแล้วก็ตอนนั้นทำไมถึงเลือกที่จะไปที่แอฟริกาใต
3: ้ได้ครับผมคือจะบอกว่าการไปประจำการครั้งนี้เป็นการประจำการครั้งแรกของผมนะครับไปออกประจำการเมื่อเดือนมิถุนาปี2558ก็ผ่านมาก็จะ3ปีแล้วคราวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องออกตัวเลยว่าไม่ได้เลือกพรีทอเรียอยู่ในช้อยส์เลย แล้วคราวนี้เนี่ยพอเผอิญจับพัดจับผูไปก็เผอิญช้อยส์ที่เรามีเนี่ยปรากฏว่ามันโอเคไม่ได้ก็มีช้อยส์พักเกินได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งที่เขาเคยประจำการเขาก็เคยแนะนำมาว่าพิทอเรียดีนะมีตั้งหลายอะไรหลายอย่างทั้งน่าสนใจทั้งเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการท่องเที่ยวก็เลยเลือกพิทอเรียบอกทางก็เลยว่าเลือกพิทอเรียว่าจะไปพิทอเรียก็เลยได้ไปทำงานที่พิทอเรียนะครับผมก็ซึ่งเอาพูดตรงๆว่าแต่ก่อนผมก็ไม่เคยได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกาหรือแอฟริกาใต้มาก่อนเลยก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่อย่างมากซึ่งก็จะว่ามุมมองความเข้าใจนี่เปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกัน
1: เท่าก่อนนี้คือการเดินทางไปแอฟริกาครั้งแรกของรอฟหรือเปล่า
3: ถูกต้องครับผมถ้าเป็นเหมือนกับเป็นถ้าเราถ้าไม่นับว่าแอฟริกาเหนือซึ่งจะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประเทศอาหรับซะส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเป็นแอฟริกาใต้ก็จะถือว่าเป็นประเทศแอฟริกาที่เหมือนที่เราคิดจริงๆครับเป็นที่ครั้งแรกที่ไปครับผมซึ่งก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความแตกต่างจากที่เราคิดตั้งหลายอย่างครับผม
0: ก่อนไปนี่กลัวไหมคะที่จะต้องไป
3: ก็ได้ยินมาคือหนึ่งคือแอฟริกาใต้ได้ยินมาว่าทุกท่านหลายๆท่านคงอาจจะได้ยินมานะครับว่าแอฟริกาใต้เองเนี่ยมันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยบ้างอาชญากรรมบ้างโจรผู้ร้ายบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเนื่องจากมันมีเป็นข่าวค่อนข้างดังหลายๆครั้งนะฮะว่าแอฟริกาใต้หรือว่าภาพที่ปรากฏออกมาในสื่อทั่วโลกว่าแอฟริกาใต้ยังมีความแตกต่างความยากของคนรวยคนจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชญากรรมปัญหาที่ตามมาเนี่ยก็ยังสูงมากก็ทำให้เรากลัวแต่พอเราไปอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็สามารถที่พอเรารู้ว่าเราอยู่ยังไงเราจะรักษาตัวป้องกันตัวยังไงแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่กลัวแล้วทำให้เราสนุกในการที่จะอยู่กับที่นั่นนะฮะ
1: แล้วก็คือปรับความเข้าใจ
3: ปรับความเข้าใจในนั้นแล้วก็ปรับตัวการที่เราอยู่ที่นู่นเราไม่ใช่แค่ว่าเรา ไปอยู่เฉยๆแล้วก็ต้องปรับตัวการใช้ชีวิตอันนี้เป็นทักษะของนักการทูตอย่างหนึ่งครับผม
0: เราต้องเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆต
3: ้
0: องพร้อมปรับตัวนะคะ
4: ใช่
0: ทีนี้ลองมาถามอัสรอฟดีกว่าว่าชีวิตนักการทูตเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยตื่นมาทำอะไรบ้างตอนอยู่ที่ฟริทอรี
3: ครับในฐานะนักการทูตเนี่ยแน่นอนเราก็แต่ละคนก็จะมีภารกิจต่างๆกันไปแต่ว่าแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยอย่างของส่วนตัวผมเนี่ยแน่นอนเราตื่นเช้ามาอันนั้นแต่งตัวอาจจะไปออกกำลังกายไปอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราพอเราเข้าทำงานปุ๊บในเราดูว่าในแต่ละวันอย่างปัจจุบันผมดูเกี่ยวกับจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเมืองเศรษฐกิจความสัมพันธ์ไทยแอฟริกาใต้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นหลักๆในการที่งานที่ผมที่จะทำเนี่ยเช่นต้องมีการเช่นออกไปหารือเช่นกับกระทรวงการต่างประเทศแอฟริกาใต้เกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานที่สำคัญที่จะเกิดขึ้น2คือเรื่องเกี่ยวกับภารกิจประจำวันในแต่ละวันเช่นงานในแต่ละวันที่เข้ามาแล้วก็โครงการหรือกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตที่เราวางแผนไว้ในแต่ละปีที่เราจะทำว่าเราจะดำเนินการเมื่อไหร่เราจะต้องทำเมื่อไหร่ยังไงนะครับในแต่ละวันแล้วก็มีภารกิจอื่นๆที่ตามได้รับมอบหมายบางทีจะต้องออกไปทำแทนผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรืออะไรไปนะครับก็ในแต่ละวันก็จะเป็นอย่างนั้นไป
0: เรียกว่างานก็เปลี่ยนไปเลยจากตอนที่อยู่ที่เมืองไทย
3: ครับผมคืองานในที่เมืองไทยเนี่ยงานในกระทรวงทบวงกรมเนี่ยในกรมในกองเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันเราทำงานเป็นโต๊ะเป็นอะไรมีสายงานบังคับบัญชาไปถึงนั่นไปแต่ว่าในส่วนของเราในอยู่สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็ยังมีงานในเชิงโปรแอคทีฟที่เราต้องออกไปเจอ
1: เชิงรุกมากขึ้น
3: ถูกต้องครับเพราะว่าในฐานะเราต้องก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้แทนประเทศไทยเราก็ต้องไปพรีเซนต์ตัวเราด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเราก็นับทำงานในฐานะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตมีภารกิจอะไรบ้างที่เราต้องรับผิดชอบได้รับมอบหมายให้ทำครับผม
1: น่าสนใจมากเลยนะคร
0: ับ งานที่สำคัญนะสำคัญมาก
1: เป็นตัวแทนประเทศ
3: ครับซึ่งงานแต่ละอย่างเองก็อย่างที่บอกอย่างผมดูเรื่องการเมืองเศรษฐกิจเพื่อนๆที่สันทูตก็บางคนดูเรื่องเกี่ยวกับงานสารนิเทศส่งเสริมความนิยมไทยส่งเสริมการรู้จักประเทศไทยแล้วก็ภารกิจสำคัญหนึ่งคืองานด้านกงสุลดูแลคนไทยในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกามีอยู่เกือบ 4,000 คนครับผมก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อีกนอกจากนั้นก็จะเป็นงานทั่วไปงานดูแลช่วยดูแลบริหารจัดการสถานทูตครับผม
0: ซึ่งทราบว่าทางสถานทูตเองก็เพิ่งจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม
3: ครับ
0: ที่พรีทอเรียไปด้วย
3: ครับผม
0: อยากให้อัสรอฟช่วยเล่า
3: ได้ครับผมงานของภารกิจหลักของงานของสถานเอกอัครราชทูตในกรุงพรีทอเรียอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ทั้งนี้เนื่องจากในเหตุผลสำคัญหนึ่งคือไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาใต้เป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของไทยในทวีปแอฟริกาและไทยเองก็เป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีความสำคัญซึ่งกันและกันมากมูลค่าการค้าที่ผ่านมาปัจจุบันอยู่ประมาณ 3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือก็คือมากกว่า1ใน3ของการค้าไทยแอฟริกาทั้งหมดครับผมแล้วก็2คือจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะแอฟริกาใต้ที่มาเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยปี2560ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 93,000 คนหรือเกือบครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวจากทวีปแอฟริกาทั้งหมดทำให้ไทยและแอฟริกาใต้มีความสำคัญค่อนข้างระหว่างกันซึ่งกันและกัน
1: มากมีความใกล้ชิดกันมาก
3: ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นในส่วนของการส่งเสริมความนิยมไทยจึงเป็นประเด็นที่มีศักยภาพในการที่เราสามารถที่จะส่งเสริมความรู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยอาหารไทยแล้วก็การท่องเที่ยวไทยเลยก็เลยว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางสถานเอกอัครราชทูตกรุงเทพฯได้ร่วมเข้าไปจัดงานเป็นงานเทศกาลอาหารเรียกว่า Flavors of the City ที่โจฮันเนสเบิร์กนะนครโจฮันเนสเบิร์กนะครับเราก็มีบูธของเราใช้ชื่อว่า Flavors of Thailand ในงานเราก็มีการออกร้านขายอาหารไทยขายสินค้าไทยสปาไทยแล้วก็การสาธิตการทำอาหารไทย
0: ซึ่งการสาธิตทราบว่าสาธิตด้วย
3: ครับผมครับก็ได้มีงานเนี่ยเพิ่งจัด3วันแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็เลยได้ลองมีโอกาสได้ไปเป็นผู้สาธิตทำอาหารไทยเองก็เมนูก็คือผัดกะเพราแต่เราใช้เนื้อนกกระจอกเทศคือเราใช้พยายามจะสื่อให้ คนให้แอฟริกาคนแอฟริกาใต้เห็นว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบของท้องถิ
4: ่
3: นในการที่จะทำอาหารไทยก็ได้โดยเฉพาะในเนื้อที่เขาเรียกว่าเนื้อเกมมีทหรือเนื้อที่เป็นค่อนข้างเนื้อสัตว์ที่เนื้อสัตว์แบบเนื้อสัตว์ป่าหรืออะไรถ้าพูดกันง่ายๆนะฮะโดยเฉพาะเนื้อนกจอกเทศเนี่ยซึ่งหาไม่ยากในแอฟริกาใต้
1: แ
3: ล้วก็
1: เครื่องปรุงก็คือใช้เครื่องปรุงจากเมือง
3: และส่งเครื่องปรุงเราก็โชว์ว่าเครื่องปรุงที่เราใช้เรามีอะไรบ้างซึ่งเป็นการส่งเสริมว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็สามารถหาได้แทบจะทั้งหมดในแอฟริกาใต้เนื่องจากการค้าระหว่างไทยแอฟริกาใต้ค่อนข้างสูงและทำให้สินค้าและอาหารของไทยเนี่ยมีค่อนข้างแพร่หลายในทวีปในแอฟริกาใต้เองนะครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วคนแอฟริกาใต้เขาก็รู้จักอาหารไทยอยู่แล้ว
3: รู้จักครับผมแล้วก็ข้อดีของหนึ่งคือคนแอฟริกาใต้หรือทานอาหารค่อนข้างรสจัดทำให้สามารถที่เขาจะกินอาหารไทยที่ค่อนข้างรสชาติใกล้เคียงกับที่เรากินหรือเหมือนเลยบางคนก็จะทำให้ว่าอาหารไทยหรือถ้ามีโอกาสได้ไปลองทานร้านอาหารไทยหลายๆร้านในแอฟริกาใต้ก็จะรู้สึกว่าอู้รสชาติดีไม่ใช่ทำให้เหมือนเราคิดว่าทำให้คนต่างชาติกินเพียงทำให้คนไทยกิน
1: อยากให้รอบช่วยเล่าอีกนึงว่าความประทับใจกับแอฟริกาว่ามันเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรมากที่สุดของแอฟริกา
3: ครับผมแอฟริกาเองเนี่ยถามจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับทวีปแอฟริกาแล้วเนี่ยความสำคัญคือว่ามันยังมีความน่าตื่นเต้นแล้วก็และยังมีอะไรให้เราค้นหาอยู่เยอะมากคือเป็นประเทศเป็นทวีปเป็นทวีปที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้จักมากปัจจุบันแม้ว่าคนไทยเองเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นเป็นเรื่องปกติแล้วแต่การไปเที่ยวทวีปแอฟริกาหรือแม้กระทั่งการไปเที่ยวทวีปแอฟริกาใต้เองก็ยังน้อยปัจจุบันส่วนคนไทยไปเที่ยวแอฟริกาใต้อยู่ประมาณหลักพันประมาณ 3-4 พันคนต่อปีในขณะที่เขามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจะเป็นแสนแล้วครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแอฟริกาเองยังมีความน่ามีความน่าสนใจกัน
1: มากเลยนะคร
3: ับ ผมอยู่มาจะ3ปีแล้วในได้ไปท่องเที่ยวในทั้งในแอฟริกาใต้และหรือในประเทศในทวีปเองเนี่ยก็เห็นได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจอย่างมาก
4: ม
3: ีทั้งมีครบทุกอย่างจะให้เที่ยวต้องเที่ยวอะไรอย่างแอฟริกาใต้เขาก็มีชื่อเสียงทั้งเรื่องเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวสำคัญเช่นเคปทาวน์ซึ่งมีความสวยงามอย่างมากหรือว่าซาฟารีสำคัญเช่นครูเกอร์เนชั่นแนลพาร์คซึ่งเป็นซาฟารีระดับเวิลด์คลาสของแอฟริกาใต
4: ้
3: ก็เป็นเที่ยวสำคัญนอกจากนั้นเองเมืองต่างๆในพิทาเรียก็มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานมันก็ทำให้เราแม้กระทั่งพิทาเรียคือเมืองหลวงเองก็แม้จะไม่ใช่เมืองใหญ่เมื่อเทียบกับโจฮันเนสเบิร์กหรือเคปทาวน์แต่ก็มีอะไรให้ทำอยู่เยอะมากนะครับ
1: ท่านี้พอพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้วอยากให้รอฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวไทยว่าก่อนที่จะไปแอฟริกาใต้เนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
3: ครับผมแอฟริกาใต้เองเนี่ยเราข้อดีของไทยแอฟริกาใต้มีความสัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะทำให้ปัจจุบันเนี่ยเรามีความตกลงการยกเว้นการตรวจลงตา30วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช่สามารถเดินทางไปแอฟริกาใต้โดยไม่ต้องขอตรวจลงตาหรือวีซ่าเนี่ยไปท่องเที่ยวได้30วันซึ่งทำให้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็การเดินทางเดี๋ยวนี้เที่ยวบินแม้ว่าโอเคว่าณขณะนี้อาจจะยังไม่มีเที่ยวบินตรงกรุงเทพโจฮันเนสเบิร์กซึ่งเราก็หวังว่าในอนาคตจะกลับเส้นทางนี้จะกลับมาเปิดอีกครั้งนึงแต่ว่าเส้นทางอื่นบินผ่านก็สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมีหลายไฟล์ต่อหลายเที่ยวบินต่อวันนะครับการเตรียมตัวแน่นอนก็หนึ่งก็คือแอฟริกาแอฟริกาใต้เนี่ยอยู่นอกเขตที่เรียกว่าเขตไข้เหลืองเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องฉีดไข้เหลืองหรือสมุดวัคซีนไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความไม่ประมาทถ้าหากจะต้องการที่จะป้องกันก็สามารถฉีดไปก่อนก็ได้สองคือในเรื่องของแน่นอนว่าแม้แอฟริกาใต้เนี่ยจะผ่านจะประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาแล้วมีระดับการพัฒนาสูงสุดในทวีปแอฟริกาแล้วแต่ว่าก็ยังมีความปัญหาโดยเฉพาะเรื่องก็ต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาอยู่เรื่องอาชญากรรมเรื่องความไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปก็ต้องระมัดระวังตัวเช่นไม่สิ่งของมีค่าอะไรเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่โชว์อะไรเงินทองที่เราเอาไปอะไรเงี้ยนะครับหากสามารถที่จะใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิตหรืออะไรหรือไม่ต้องพกเงินสดก็สามารถทำได้เพราะระบบธนาคารของแอฟริกาใต้มีพื้นฐานระบบธนาคารที่ค่อนข้างดีมากๆไม่ต้องกลัวแล้วก็มีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถ สามารถหักที่ไม่จำเป็นชอบพกเงินสดเราก็สามารถที่จะใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรไปได้เลยแล้วก็การเดินทางก็ให้ระมัดระวังไปจุดสำคัญที่มีคนเยอะๆสนามบินหรือว่าการเดินทางทางรถทางอะไรของเราก็ไม่ควรที่จะทิ้งไว้ในรถหรืออะไรนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่ออันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ของส่วนตัวของมีค่าพาส

0: ปอร์ตเลยเก็บไว้กับตัวเก็บไว้ให้เรียบร้อยหรือว่าไม่งั้นเนี่ยใส่เซฟไว้ที่โรงแรมก่อนออกไปเที่ยวใช่ครับ
1: อันนี้ย้อนกลับไปถามอะค่ะว่าถ
2: ้
1: าจะเป็นตอนนี้เมื่อกี้ฝากถึงนักท่องเที่ยวแล้วนะคะในส่วนของพวกนักลงทุนหรือนักธุรกิจที่สนใจที่จะไปเปิดตลาดแอฟริกามีอะไรที่เป็นศักยภาพหรือสินค้าส่งออกของไทยที่น่าสนใจไหมคะที่ไปได
0: ้สำหรับไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเราปัจจุบันประเทศไทยได้ดุลกับแอฟริกาใต้เป็นหลักกัน

0: ประมาณ 15% ที่สุดยานยนต์ 15% ในแอฟริกาใต้เนี่ยมาจากประเทศไทยแล้วก็ 40% มาจากเยอรมนีนะครับซึ่งจะทำให้เราเป็นคู่ค้าลำดับ1ใน10ของแอฟริกาใต้ด้วยซ้ำนั่นนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเครื่องเพชรเป็นอาหารแปรรูปครับผมแล้วก็เสื้อผ้าแล้วด้วยนอกจากนั้นนี่ก็มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประมงแล้วก็เหมืองแร่ที่ยังแล้วก็การไอจิวเวลรี่นะครับพวกสินแร่โดยเฉพาะเพชรและทองคำ
1: ซึ่งก็ยังมีเครื่องประดับ
0: ใช่ครับโดยเฉพาะแอฟริกาใต้ความเชี่ยวชาญของเขาคือทองคำไอนัมแล้วก็เพชรนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า200ปีนะครับทำให้เขาเป็นผู้ผลิตหลักของโลกแล้วก็ยังเป็นผู้ค้าหลักของโลกผู้ส่งออกหลักของโลกก็ยังก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยังเป็นจุดน่าสนใจของแอฟริกาใต้อยู่นะครับครับผม
2: น่าสนใจ
1: มากใครที่สนใจไปลงทุนนะครับยังก็ติดต่อสถานทูต
0: ได้เลย
1: ที่กรุงวิคตอเรียได้เลยนะครับ
0: ครับผมใช่ครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีธุรกิจทั่วไปเช่นสปาและร้านอาหารเนี่ยนะครับซึ่งก็ยังมีศักยภาพเพราะว่าความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ก็ยังมีอยู่มากนะครับและยังมีศักยภาพในการขยายตัวครับผม
1: ทีนี้อยากให้รอฟช่วยฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับว่าถ้ามีความฝันอยากเป็นแบบพี่รอฟเนี่ยน้องๆต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: ก็หลักๆนะครับก็ถ้าสนใจแน่นอนก็เหมือนเส้นทางในการที่จะเป็นนักการทูตนะครับก็เมื่อมีการเปิดสอบให้สอบนักการทูตเราก็เตรียมตัวอ่านหนังสือหรือถ้ามีเปิดติวหรืออะไรเราก็ไปเปิดติวหรืออะไรโดยสิ่งอีกสำคัญอันนึงก็คือภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็ต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ฝึกฝนให้ฝึกฝนให้ดีนะครับเพราะว่าเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษเยอะแล้วก็นอกนั้นเองก็พอเราเข้ามาเราก็สามารถที่จะทำต่อไปได้นะ เพราะว่าเราจะได้ทำในว่าจะเป็นนักการทูตแล้วจะมีแคเรียร์พาธยังไงต่อไป
1: ก็คือน้องๆก็ต้องฝึกฝนภาษาให้เก่งๆนะครับถ้าอยากเป็นแอสทรอฟในอนาคตนะครับ
2: วันนึงอาจจะมีแอสทรอฟตัวเล็กๆที่ตามรอยใช่ไหมคะไปเป็นนักการทูตที่แอฟริกา
1: ก็เป็นไปได้นะครับ
2: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณแอสทรอฟมากนะคะที่วันนี้บินกลับมาจากแอฟริกาใต้เลยใช
1: ่กี่ชั่วโมงครับเนี่ย
0: 19
2: ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยมาออกรายการเราก่อนแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณแอสทรอฟเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ก็ได้ให้ข้อมูลที่เรียกว่าครบถ้วนแล้วก็รอบด้านมากเกี่ยวกับแอฟริกาใต้นะคะค่ะและรายการของเราก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาจะเป็นอะไรจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรงั้นโปรดติดตามนะคะรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุสรานรมสรานรมเรดิโอหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
1: เราทั้ง4คนก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ันติดปากว่าพม่าเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทักทายซึ่งไม่ได้มีแต่คำว่ามิงกะลาบาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: มิงลาบาเชวันนี้เรามาเรียนภาษาพม่าการทักทายกันนะคะมิงกะลาบามิงกะลาบาไม่ใช่พูดว่ามังกะลาบาหรือว่ามิงกะลาบามิงกะลาบาเกนะคะเสียงที่มาจากลำคอนะคะเอาไหมนะคะมิงกะลาบามิงกะลาบาถ้าหาว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยคะเราก็ต้องใช้คำที่ว่ามิงกะลาบาชินนะคะมิงกะลาบาชินถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องพูดคำว่ามิงกะลาบาคิมบยามิงกะลาบาคิมบยาคิมบยาก็คือครับนะคะชินก็คือค่านะคะมิงกะลาบาชินมิงกะลาบาคิมบยานะคะเอาตัวนี้เราได้การทักทายกันแล้วการทักทายแบบนี้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งวันค่ะนะคะตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นเราใช้ได้ตลอดเวลานะคะมิงกะลาบาชิงกับมิงกะลาบาคิมบยาเอาต่อไปเราแนะนำตัวเองนะคะจม่ามิมีบาจม่ามิมีบาหรือว่าจม่านามะมิมีบาจม่านามะมิมีบาอันนี้ผู้หญิงพูดนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายจโนนะจโนสมชายบาจโนสมชายบาหรือว่าจโนนามะสมชายบาจโนนามะสมชายบานะคะโอเคต่อไปเราจะพูดยังไงดีแนะนำว่าเราเป็นคนชาติอะไรนะคะถ้ามิมิมิมิก็เลยต้องบอกว่าจม่าเมียมาลูมิวบาจม่าเมียมาลูมิวบานะคะถ้าเป็นคนไทยเราก็แนะนำกันว่าจนอท้ายลูมิวบาจนอท้ายลูมิวบาลูมิวหมายถึงสัญชาตินั่นเองนะคะจม่าเมียมาลูมิวบาจนอท้ายลูมิวบาได้ไหมคะเอาเราแนะนำตัวเองกันแล้วว่าเรามาจากไหนตัวนี้เราก็ถามคนอื่นบ้านว่าคุณชื่ออะไรนะคะอายุเท่ากับรุ่นลูกของเราเราก็ไปใช้คำว่าตัมมี่นะฮะตัมมี่หมายถึงว่าลูกสาวนะฮะถ้าเป็นคนนั้นเป็นลูกผู้หญิงตัมมี่นาเมเบลูคอร์เดเลนาเมเบลูคอร์เดเลนะถ้าหาว่าเป็นเหมือนเท่ากับอายุมากกว่ามิมิหรือว่านายของมิมิมิมิก็เลยต้องเรียกเขาว่าเป็นนายใช่ไหมคะหรือว่าต้องเรียกเขาว่าเป็นชื่อเขานะถ้าเรายังไม่รู้จักชื่อเขาเราก็ไม่ต้องเรียกชื่อเขาใช่ไหมคะตัวนี้เรากำลังจะถามชื่อเขาเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นนายและกันก่อนนะคะนายชื่ออะไรคะเนี่ยเราก็ใช้คำที่ว่าสยานาเมเบลูคอบาเดเลสยานาเมเบลูคอบาเดเลนะคะถ้าหากว่าไม่ใช่นายของเรานะคะเป็นผู้จัดการนะผู้จัดการเราก็เลยใช้คำที่ว่า manager เหมือนกัน manager ก็คือมาจากภาษาอังกฤษนะคะ manager นาเมเบลูคอบาเดเลแล้วก็ใช้อะไรที่แบบคนลงคนตาหรือว่าเป็นตำแหน่งของเขาก็เราก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยนาเมเบลูคอบาเดเลนาเมเบลูคอบาเดเลนะนาเมเบลูคอบาเดเลเวลาเขาถามเราเราก็เลย

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆรายการสอนภาษาแบบ Variety ที่ทำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสหภาพเมียนมาหรือว่าที่เราได้

0: ตอบว่าจะมะมีมีบาจะมะมีมีบาหรือว่าจะหนอสมชายบาจะหนอสมชายบาได้แล้วนะคะว่าแนะนำตัวเองอ้าวพอเสร็จแล้วแนะนำการเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้คำที่ว่ายินดีที่รู้จักใช่ไหมคะต่างคนตามบอกชื่อกันแล้วแล้วก็ตัวนี้เราก็เลยต้องมาบอกว่ายินดีที่รู้จักกันนะคะก็ตุยยาดาวันตาบาเดตุยยาดาวันตาบาเดถามต่อว่าสบายดีไหมคะนะคะนีเก้าบาดลานีเก้าบาดลาโอเคนีเก้าบาเดโอเคนีเก้าบาเดเราก็ต้องบอกว่าโอเคโอเคแปลว่าค่ะนะคะค่ะนีเก้าบาเดสบายดีค่ะนะคะเอาไหมนะคะนีเก้าบาดลาโอเคนีเก้าบาเดโอเคนีเก้าบาเดถ้าไม่สบายล่ะคะฮิเอนี่มะเก้าบาบูฮิเอนี่มะเก้าบาบูอันนี้เป็นถ้าไม่สบายจริงๆเนี่ยเราก็ต้องตอบแบบนี้นะคะฮิเอนี่มะเก้าบาบูวันนี้ก็คือการทักทายของภาษาพม่าเพียงแค่นี้นะคะก็เจซูเต็มบาเดขอบคุณมากค่ะเจซูเต็มบาเดขอบคุณค่ะมิงลาบาชิ
1: มิงลาบาจันนามะมิงไคสวยบาญีมานามะอ๋อบะโลขอตะเล
2: จม่านามะซันดาบา
1: ซันดาเนก้องเนเนา
2: ะโอเคเนก้องบาเด
1: ก้องบีเลเอซอตั้วไลออกมาเนาะ
2: ก้องมาบีตั้วออกมาเนาะ

0: พม่าปัจจุบันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหภาพเมียนมาใครไปพม่าจะพบป้ายใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นที่ทางเข้าออกสนามบินว่าแผ่นดินสีทองซึ่งหมายถึงพระเจดีย์และสถูปทั้งหลายที่เป็นสีทองคำตั้งเรียงรายพบเห็นได้ทั่วไปพม่านับว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์และปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาโดยจริงยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วพม่าคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้ไปจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรมกันสักครั้งรวมไปถึงการอธิษฐานหรือขออะไรให้ได้สมดังปรารถนากับพระเจ้าทันใจนับเป็นมนต์เสน่ห์ของพม่าประเทศที่เรียกว่าแผ่นดินสีทอง
1: คงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคำทักทายแบบพม่าคราวหน้าถ้าเกิดว่าเราเจอชาวพม่าที่ไหนก็อย่าลืมทดสอบตัวเองด้วยการทักทายเป็นภาษาพม่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันได้ใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันอีกครั้งนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนจำเป็นนะครับที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านกันเอาไว้บ้างและพม่าก็เป็นเพื่อนบ้านที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกันมาดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราศึกษาภาษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของเขาไว้บ้างก็จะทำให้เราเข้าใจพม่ามากขึ้นทำให้การติดต่อสื่อสารในเรื่อง

0: ต่างๆง่ายและสะดวกขึ้นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการแนะนำตัวกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิกันเลยครับ
1: มิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนการแนะนำตัวกันนะคะจะมามิมิวาเสียมาบามหิดงกาบาจะมามิมิวาเสียมาบามหิดงกาบาเมื่อกี้นี้บอกว่าดิฉันมิมิค่ะเป็นอาจารย์ค่ะจะมหิดงค่ะเอาเราก็มาคุยกันหน่อยนะคะถ้าเป็นคนไทยเราจะพูดยังไงจะน้อสมชัยบาสยาวงบาเซยงกาบาเซยงก็คือโรงพยาบาลนะคะพอเสร็จแล้วแนะนำตัวกันแล้วเราก็ต้องบอกว่าตุยอาดาวันตาบาเดตุยอาดาวันตาบาเดคำนี้ต้องพูดนะคะเพราะว่าเรายินดีที่รู้จักกันใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเราก็แลกนามบัตรกันนะคะต้องให้นามบัตรด้วยกันก็คือดาจะมากับปานะกาก็คือคาร์ดและนั่นเองนะคะดาจะมากับปาก็แลกเปลี่ยนกันนะดาจะมากับปาดาจะนอกกับปะถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องใช้คำที่ว่าจะนอกกับปะนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องพูดกันว่าจีนบาเดนะเพราะว่าเขามาให้เรานะคัดเขาเอามาให้เราก็คือเราก็ต้องบอกว่าคำที่ขอบคุณก็คือเจซูเต็มบาเดเจซูเต็มบาเดนะคะอันนี้เราสองคนแนะนำตัวเองด้วยกันนะคะถ้าหาว่าเราไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็บอกเขาว่าคุณอะมาจากไหนทำงานอะไรใช่ไหมคะเราก็จะถามคำถามนั้นก็เราจะพูดยังไงเอามาฟังนะคะก็บอกว่าเบม้าเล่าทะเลเบม้าเล่าทะเลนะคะเบม้าแปลว่าที่ไหนเล่าทะเลทำที่ไหนแปลว่าอาชีพของคนอะไรนะคะเบม้าเล่าทะเลเนาะทำงานที่ไหนนะปลาเล่าทะเลปลาเล่าทะเลแปลว่าทำอะไรนะคะเบม้าเล่าทะเลปลาเล่าทะเลนะคะเบม้าเล่าทะเลปลาเล่าทะเลนะคะทำงานที่ไหนทำอะไรเขาตอบว่าสยามวงบาสยามวงบานะคะเอาเราได้สองคำแล้วแล้วก็ถามว่าคุณอะมาจากไหนนะคะมาจากไหนเราจะทำยังไงเมื่อกี้นี้เราถามว่าทำงานที่ไหนทำอะไรใช่ไหมคะตัวนี้เรามาดูกันว่ามาจากไหนหมายถึงมาจากเมืองไหนประเทศอันไหนนะคะเบกะลาเดเลเบกะลาเดเลก็คือมาจากไหนนั่นเองนะคะยางกงกะบายังโกกาบาแปลว่าจะยังกุงค่ะนะคะจะยังกุงค่ะก็คือยังโกกาบานะคะถ้าหาว่ามาจากกรุงเทพเราก็บอกว่าบางเก้ากาบาบางเก้ากาบานะคะอ้าวถ้าเรายังไม่พูดแค่นี้เราจะพูดว่ากรุงเทพนะจากกรุงเทพประเทศไทยค่ะได้ไหมได้เหมือนกันนะคะบางเก้าไทยในงานกาบานะคะเราต้องพูดเหมือชื่อเหมือนก่อนนะคะบางเก้าไทยในงานกาบาแต่คนพม่าทุกคนก็รู้จัก กรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราพูดสั้นๆว่าบางเก้ากาบาก็พอแล้วค่ะนะคะก็ถ้าเป็นคนพม่าเขาก็พูดว่ายางกงกาบานะคนไทยก็รู้จักยางกงดีเนาะก็เราก็พูดแค่สั้นๆก็ดีกว่านะคะยางกงกาบาคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเราจะถามว่ามาทำอะไรก็คือป๋าหลาเลาตะเลนะคะป๋าหลาเลาตะเลนะคำตอบก็คือดิฉันมาเรียนค่ะมาเรียนหนังสือนะคะก็สาหลาเซนเดสาหลาเซนเดเซเนี่ยต้องพูดให้ชัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยเตนเตนซาลาเตนเดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผิดนะคะเนี่ยเราเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องแลบลิ้นก่อนนะคะเซนะคะเซซาลาเตนเดนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนการแนะนำตัวเพียงแค่นี้นะคะ
2: มิงลาบาเสีย
3: มิงลาบาบาเมียกุญีไปอ่ะมั้ย
2: เสียเยตะเป็ดอติบา
3: เอ้ห่อล่ะเบก็ลาดาแล
2: จม่าบางกอกหมู่ท้ายในงานกะบา
3: จูซุบาเด
2: จีซุติมาเดရှင
4: ่ใครเป็นใครในพม่าไม่ง่ายเลยที่ดูชื่อแล้วจะรู้ว่าชาวพม่าคนนี้เป็นลูกใครมีใครเป็นพี่น้องทั้งนี้เนื่องจากคนพม่าไม่มีนามสกุลแต่จะรู้ว่าใครเป็นใครมาจากเผ่าไหนช่วงอายุเท่าไหร่ก็ดูที่คำนำหน้าในบัตรประชาชนเช่นผู้ชายจะนำหน้าด้วยคำว่ามาวหรือที่คนไทยพูดว่าหม่องนั่นเองค่ะแต่พออายุถึง30ปีจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นโกถ้าอายุเลย35ใช้คำนำหน้าว่าอูส่วนผู้หญิงใช้คำนำหน้าว่ามะเมื่ออายุถึง30ปีหรือแต่งงานแล้วจะใช้คำนำหน้าว่าดอการไม่มีนามสกุลถ้าชื่อซ้ำกันก็ต้องเติมชื่อพ่อลงไปข้างหน้าเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาไปขอวีซ่าที่พม่าจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อพ่อไปด้วยเพราะวัฒนธรรมของพม่าพ่อจะเป็นใหญ่ในบ้านเด็กรุ่นใหม่ๆจะได้ทำความรู้จักกับญาติๆก็ต่อเมื่อพ่อแม่แนะนำให้รู้จักหรือมีงานจัดงานวันรวมญาติให้รู้จักกันในหมู่เครือญาติ
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการแนะนำตัวกันไปแล้วนะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากนั้นมีนิดเดียวจริงๆนั่นก็คือการออกเสียงคำบางคำที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราโชคดีนะครับที่มีเสียงวรรณยุกต์ถึง5เสียงการออกเสียงในภาษาต่างๆคนไทยจึงทำได้ค่อนข้างดียิ่งเมื่อฟังและฝึกฝนก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปวันนี้นะครับเวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตาพาณิชย์นะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการ

0: กลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามของเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: On these 25 pieces of land, where nature is abundant and people live diverse lives, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This forms a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Jaipur Basin to the peninsula and bronze by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. When forests and rivers create great cultural livelihoods, the West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mao Lam Sang in Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan uses fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geosocial culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand rich in nature, in fifth culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identityThe Thai charm captivates people worldwide.

0: ามธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

เรื่องราวรามายณะที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกลายเป็นนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นถูกสืบสานผ่านกาลเวลาโดยมีมนุษย์เป็นตัวแปรจนแตกแขนงเป็นสายใยความสัมพันธ์ยึดโยงอยู่กับสิ่งต่างๆรอบตัวในหลากมิติไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนที่อยู่ร่วมตลอดจนการปกครองที่มีกษัตริย์และรัฐเป็นผู้ค้ำจุนหนุนนำความสัมพันธ์เหล่านี้ก่อเกิดเป็นการสืบสารและส่งสารคำสอนที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องราวรามายณะจากรุ่นสู่รุ่นจากรัฐสู่ประชาชนจากคนถึงคน

0: สืบสานและส่งสารนาฏกรรมรามายณะเรื่องราวของรามายณะที่ผันผ่านกาลเวลากลายมาเป็นยามะสะดอแห่งเมืองพญาปงกลายเป็นสายใยสารสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชนสายใยที่ว่าไม่ได้มีอยู่เพียงระนาบเดียวแต่ยังยึดโยงไปในหลากมิติกลายเป็นสายใยความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นในบ้านโกซออูเป็นทั้งพ่อลูกและสามีส่วนนอกบ้านก็รับหน้าที่เป็นทั้งผู้ดูแลสำนักงานคณะละครยามะซะดอควบไปกับการสวมบทบาทนักแสดงในบทยาวนะหรือยักษ์ทศกัณฐ์พร้อมทำงานประจำหาเลี้ยงครอบครัวในธุรกิจรถตู้รับส่งประจำเมืองแต่ไม่ว่าจะนอกบ้านหรือในบ้านชีวิตของโกซออูดูเหมือนจะไม่อาจแยกออกจากเรื่องราวของยามะซะดอได้เพราะทั้งพ่อและลูกชายของเขาก็ผูกพันอยู่กับยามะซะดอกันทุกคนด้วยสายใยแห่งครอบครัวกลายเป็นตัวกลางผู้ส่งสารแห่งยามะซะดอกว่า4ชั่วคนแล้วที่ครอบครัวของโกซออูได้โลดแล่นอยู่บนเวทียามะซะดอนี
1: ้เอาพูดเหรอสิพูดอ่ะสิพูดอ่ะだใบแม้ได้ပြီးတော့ဖြောက်တဲ့နေရာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဟိုစိုက်ပတ်ပေါ့အဲစိုက်ပတ်ဒီမှာပါဝင်တယ်အဲအဲ့မှာပါဝင်ထားတဲ့အတွက်သူနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အဲနောက်အပိုင်းသားပေါ့အဲဒီ group လေးမှာရှိနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါသနာလည်းပါတယ်နောက်ဒီမှာအားလုံးရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကဒီမှာပဲရှိကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒီဂုံပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုကဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီရာမဇတ်ကိုစပြီးတော့ကတာပေါ့လေရမဇတ်ကိုစကားတဲ့နှစ်ကဆိုရင်ဖြင့်အခုဆိုရင်နှစ်90ရမမင်းသားဖြစ်တိဥဆောင်လာဒါမှကျွန်တော်ဒီညမှာနေတဲ့တွေ့ရမဇတ်ကတော့ခလေးဘွားတော့မလွတ်ကင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရမမင်းသားဖြစ်တိဥဆောင်လာတာဒီနေ့ဆိုရင်နှစ်90ပြည့်ပြီဟုတ်တယ်
0: ตั้งแต่วันที่โกซออูลืมตาดูโลกยามะซะดอก็เสมือนเป็นสายสะดือเส้นที่สองในชีวิตพอย่างเข้าวัยรุ่นเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในโลกแห่งยามะซะดอแต่สำหรับโกซออูยักษ์ไม่ได้เป็นแค่บทบาทหนึ่งในเรื่องราวแต่เป็นที่พึ่งทางใจเมื่อความยากลำบากทำให้ชีวิตนั้นยุ่งยากเขาจะตั้งจิตอธิษฐานทำความดีถือศีลละเนื้อสัตว์และขอพรให้ยักษ์เป็นผู้นำทางให้ผ่านพ้นอุปสรรคเริ่มต้นจากแสงสีดนตรีและความอึกกระทึกที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาชมยามะซะดอแต่เมื่อการแสดงจบลงความคิดของใครหลายคนยังวนเวียนถึงเรื่องราวที่เพิ่งดูผ่านไปสำหรับใครบางคนยามะซะดอกลายเป็นเวทีที่สอนเรื่องราวการใช้ชีวิตตามทำนองครองธรรม
1: ยามะโอบาลุใจเลยสรโอดีไปเนี่ยเราโบบาเล่แท้เตียบ่เลยดีหายอยู่สินเสร็จทิ้งทิ้งลาเราตื้อได้ด้วยไอ้ฉิงคาก็คลีบัวอนีเนี่ยก็ลุงเหงบ้ายอนีเนี่ยก็บายหมูเปาะลุเออแล้วอกูแต่ชี้บ้านยောက်ลาได้ยามะซัดจีโอซะบีกะลาได้คามาดียามะซัดจีโอသိပ်ပြီးတော့ချက်မြတ်နိုးတယ်။ယမဇတ်ကြီးကိုတံပိုးထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုအလွန်တရာမှနည်းနည်းတဲ့ဇာလံကြီးဖြစ်တယ်။စိုက်အိမ်ဖွဲ့တာတွေဟိုနေကျွန်တော်တို့မြမရင်ချင်းမှုနဲ့ပြန်လဲလှုပ်ထားတော့လေ။ဟိုအလွန်တရာမှကြီးလို့ကောင်းတယ်။ဟိုနေပညာဘေးကနေမြောက်အိပ်ပါတယ်။ဟာသားဖာရင်ညီကိုမောင်နှမရင်ဟာညီကိုအရင်မဟုတ်ပေမဲ့ညီကိုအရင်လို့ချက်ကြတာ။ညီကိုအရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒဇိမ့်နေလို့ဖြစ်ကြတာ။အဲဒီဇာလံမှာအများကြီးပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအားလုံးကိုရှေ့တဲ့ဟိုပြထားတဲ့သဘောတွေရှိတော့အာရမနဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားတဲ့နေရာမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာအဲ
0: ခန်ဖီลูกชายของโกซออูหลานชายของอูเมโอนเริ่มฝึกการแสดงยามะซะดอตั้งแต่เด็กๆเพราะคนในครอบครัว ล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงมาหลายต่อหลายรุ่นจนตอนนี้ได้แสดงเป็นตัวยักษ์เหมือนพ่อแม้ปัจจุบันข้านผีจะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแต่ก็ไม่เคยลืมเลือนที่จะแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่หล่อหลอมให้เขาเป็นเขาในวันนี
2: ้ที่ยามายนามากาจารอที่ไซเบอร์บลูริโอปฐมอุดมสากาที่ว่าเราก็ว่าคนนั้นเช่นนั้นเราก็ทราบอยู่กันคนนั้นเช่นนั้นส่วนเราชีเมว่าเราไปชีเมสัตสลินนี่สัตว์นี่สลินนี่บ่อาจจะหาเราไปชีโอเหมือนกันสิ่งที่กูพยายามทำจะน้องทำแบบนี้เฉยที่อยู่ที่เอาตีนั้นตัวที่จริงนะจะน้องน่ากลัวอยู่เลยแทบอยู่ตีนั้นสิจริงนะอารมณ์มีเสียดตัวจริงบางทีเลยตัวดีอาพยายามมีเงินเลยเปล่าเลยด้านเนี่ยที่ยามาเสียสุราที่บีจ้าเลยช่วยเหลือบ่กูจะน้องตั้งแนวตัวเลยจะน้องอยากบุบอะไรกูมองแล้วไม่เป็นไรอยากพูดเลยตัวเลยเฉยมาบางไม่ใช่ตัวไปยังไงพยายามว่าสุด ยามาซะจองตีจ๋าล่ะดามิวลี่มีจ๋าอะลุมิวเนี่ยบ่อะกูว่าดาดีมาณีลุไม่ตีจ๋ามั้ยตะเมตะเนี่ยอุทั่วตัวให้เฉยๆมีเนี่ยปုံสันนี่กูตีอ่ะถ้าจองกูยามาซะก็บลาวพี่แล้วជីเจ๋ซัวกูใส่ทํามาบ่เลยคันตามีอะแต่ดาอยู่ไม่เปี่ยวเป็ดสิจองยาพยาบาลမျိုးสัวเนี่ยยามาซะกูตามมีตีจ๋าให้ปုံสันမျိုးดาอยู่เปี่ยวกวยว่ามั้ยซวยอย่างမျိုးไม่ผิดสิจอง
0: หลายครั้งทางเดินชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบโอมิโอนเล่าให้ทีมงานฟังถึงความยากลำบากในการสืบสานงานแสดงเมื่อครั้งที่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดแสดงประจำปีเขาต้องแบ่งเวลาจากการทำงานประจำในโรงสีแต่ดูเหมือนเวลาที่แบ่งมาจะไม่พอสำหรับงานใหญ่ความทุ่มเทเริ่มกัดกินเวลาของงานประจำจนเขาต้องออกจากงานชั่วคราวกว่าครึ่งปีและยังชีพโดยการรับจ้างปั่นรถสามล้อเป็นรายได้ระหว่างนั้นถึงอย่างนั้นอุปสรรคที่ผู้อาวุโสในครอบครัวประสบมาก็ได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจของลูกหลานในเรื่องของความรับผิดชอบที่ต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีช่วงเวลาแห่งการฝึกท่ารำทำร้องให้แก่ลูกหลานจึงสอดแทรกไปด้วยคำสอนที่สั่งสมจากคนรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องราวของอุปสรรคและความยากลำบากในการสืบสารนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นที่ถูกเล่าต่อกันมาตลอดจนปรัชญาคำสอนที่ฝังรากลึกอยู่ในเรื่องราวของรามายณะประสานกันกลายเป็นคัมภีร์แห่งชีวิต

0: ทิสุรากาตาหรือโซโลเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของเกาะชวานาฏกรรมรามายณะของที่นี่จึงถูกสืบสานในอีกรูปแบบหนึ่งความเป็นธุรกิจเริ่มเข้ามามีบทบาทแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ากลิ่นอายและจิตวิญญาณของวัฒนธรรมท้องถิ่นจะจางหายไปตามการเติบโตของเมืองตรงกันข้ามเรื่องราวทางเศรษฐกิจนี้เองที่กลายเป็นแรงผลักดันให้องค์ประกอบต่างๆในนาฏกรรมรามายณะขึ้นมามีบทบาทในเวทีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของโมโลเรื่องราวรามายณะที่นี่นิยมเล่นเป็นการแสดง2รูปแบบคือวาหยังกูลิตและวาหยังโอรังในตอนที่แล้วเราได้พบกับคนเบื้องหน้าอย่างเหล่านักแสดงบนเวทีไปแล้วการเดินทางครั้งนี้ทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคนเบื้องหลังกันบ้างครับวาหยังกูลิตเป็นศิลปะการแสดงที่ใช้หุ่นหนังในการเล่าเรื่องเสน่ห์ของวาหยังกูลิตกระตุ้นความสนใจให้ฮาเรียนโตเข้าสู่วงการช่างทำหุ่นหนังมืออาชีพและเปิดเป็นกิจการทำหุ่นหนังด้วยประสบการณ์กว่าครึ่งชีวิตสำหรับฮาเรียนโตหุ่นหนังที่ทำขายเป็นอาชีพจึงมีทั้งมูลค่าและคุณค่าไปในเวลาเดียวกัน
1: Dia kan adiknya Jojo Muka, dia membela yang benar, ikut ke Ramayana, itu.
2: Jojo, saat mana yang paling suka Ramayana-nya? Saat perang, atau saat cinta, atau saat apa?
1: Lah, ya kalau Ramayana-nya itu ya saat perang, itu umpamanya pas Jojo Muka.
2: Bagaimana
1: sih? Kan wayang ada berapa versi?Versi Cirebon itu ada wayang sendiri, Jogja ada wayang sendiri, terus Bandung golek wayang golek itu ya lah, Jogja ciri khasnya wayang lain, Solo udah berbeda, anu mana itu wayang Jombang itu ya lain, tapi bentuknya lain-lain. Tapi yang paling terkenal wayang itu semuanya.Anu itu ya Surakarta,
2: Gresik,
1: karena dalang paling terkenal kan Solo, ya Solo Raya. Ya, dalang ya dan harga jualnya juga.
0: ส่วนในวาหยังโอรังนักแสดงจะไม่สามารถสวมบทบาทของตัวละครอย่างสมบูรณ์แบบได้เลยหากปราศจากเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเพราะสิ่งเหล่านี้ใช้บ่งบอกพื้นเพและสถานะของตัวละครร้านช่างฝีมือฮาดิซูกิโมเป็นร้านขายเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงวาหยังโอรังนักแสดงคนไหนจะขึ้นแสดงเพียงมาที่นี่ที่เดียวก็สามารถจับจ่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับได้ครบชุดโดยสินค้าในร้านนี้ผลิตโดยช่างฝีมือในละแวกบ้าน
3: Ini adalah bisnis keluarga home industry dari bapak dulu mencari ilmu di tempatnya Pak Le itu tahun 1977 dari tahun 1977 ikut Pak Le kemudian berdiri sendiri tahun 1989 kebetulan kita pemasaran kita penjualan sudah di Klewer.Dari Klewer, Pasar Solo, kemudian di Jogja, Pasar Meringharjo, kemudian kita ke luar kota, luar Jawa, dan kemarin sempat ke luar negeri, salah satunya Amerika, Jepang, kemudian Malaysia, Paris. Itu nih.
0: อีกฝากหนึ่งของเมืองโซโลเป็นที่ตั้งของโรงงานปาลูกองโซสถานที่ผลิตกองอักเก่งหรือของขนาดใหญ่มองจากด้านนอกโรงงานนี้ก็ดูเหมือนจะทั่วไปแต่เมื่อเดินเข้ามาด้านหลังของตัวบ้านก็จะพบกับห้องที่เป็นโรงงานซ่อนอยู่ด้านในหลบเลี่ยงสายตาของผู้มาเยือนกองอักเก่งนี้จะถูกใช้บรรเลงเป็นส่วนหนึ่งของวงกาเมลัน อันเป็นส่วนประกอบสำคัญของการแสดงวาหยางกูหลินและวาหยางโอรังวงกาเมลันได้รับยกย่องว่าเป็นดนตรีแห่งโชวาและชาติอินโดนีเซียโดยเกาะโชวาถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องสำริดและโลหะต่างๆที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงงานปาลูกองโซเป็นโรงงานหนึ่งที่ผู้คนจากหลากท้องถิ่นในอินโดนีเซียและต่างประเทศเลือกสั่งทำกองอาเก่งไปใช้งานเพราะขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและการบริการการทำกองอาเก่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยประสบการณ์และองค์ความรู้จากการลงมือทำความรู้เพียงทฤษฎีไม่สามารถขึ้นรูปกองอาเก่งให้เป็นกองอาเก่งได้
4: Tidak. Saya bukan keturunan pokoknya. Iya. Jadi kita kerja di tempat gamelan gitu aja. Lama-lama kita bisa dan banyak kenalan. Terus kita dapat.
5: Ya sebelum Bapak bangun pabrik ini, Bapak kerja di luar itu berapa lama?
4: Sekitar 20-an tahun.
5: 20-an tahun. Kau pramandi sepi.
4: Jadi kita sudah kerja 20-an tahun. Tahun 1995 saya mandiri sendiri. Sampai sekarang.
5: Sudah berapa lama?
4: Ya dari tahun 95 itu sampai sekarang berapa itu sudah hampir 5, 2 bulan, 3 tahun.
5: Bapak rasanya gimana kerjaan bikin pegelang ini? Gembira atau gimana?
4: Ya, ada gembiranya. Kita kan penghidupan saya dari gamelan bikin pengrajin ini. Kalau nggak ada pesanan juga susah. Cuma ini cari generasi penerusnya yang bikin di belakang itu sulit untuk tenaga supaya belajar bikin gamelan itu sulit sekali.
0: สำหรับเมืองโซโลความสมบูรณ์แบบของนาฏกรรมรามายณะเกิดขึ้นได้โดยรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆจากหลากแวดวงเกื้อหนุนกันและกันผู้คนแห่งเมืองจึงกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยสายใยแห่งนาฏกรรมที่ประเทศไทยรามายณะจากอินเดียถูกนำมาต่อยอดจนกลายเป็นวรรณกรรมชิ้นใหม่ที่เรียกว่ารามเกียรติ์วัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนระหว่างรามายณะและกษัตริย์ไทยในฐานะของพระรามอวตารทำให้เกิดการแสดงเทิดพระเกียรติอันเป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลายแขนงแม้จะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงรูปแบบตลอดจนวิธีการแสดงและเรื่องราวที่ใช้นำมาแสดงอย่างรามเกียรติ์อยู่เช่นเดิม

0: ลีลาแผลงฤทธิ์ลิงโลดของตัวลิงและท่วงท่าการต่อสู้อันขึงขังของตัวยักษ์บนดนตรีพาดเพลงเชิดคือฉากหนึ่งของการแสดงโขนที่สะกดสายตาเด็กชายได้ตั้งแต่แรกเห็นเรื่องราวของรามเกียรติ์ที่ได้รับการปลูกฝังจากผู้เป็นลุงและความฝันในการเป็นครูโขนทำให้อธิรักษ์รักและหลงใหลในศิลปะแขนงนี้จนตัดสินใจขอที่บ้านมาสมัครเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
1: ์ไปเห็นคณะหนึ่งครับเขาไปเล่นโขนงานวัดก็เห็นว่ามันสนุกดีก็มีตีลังกาอะไรพวกนี้ครับมีลบกันก็เห็นว่ามันสนุกดีก็เลยอยากจะลองเล่นมั่งอยากรู้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าแล้วพอลุงเริ่มเล่าให้ฟังเขาบอกว่าให้สืบสานวัฒนธรรมไทยผมก็สนใจอยากเรียนโขนเลยมาเรียนที่นี่เขาสอนให้เป็นครูโดยตรงผมก็เลยอยากจะเป็นครูเพราะว่าอาผมก็จบจากที่นี่ไปเหมือนกันถ้าเป็นครูผมก็อยากทำตามอาเห็นว่าอาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ก็เลยทำให้ถึงที่สุดครับก็อีกยาวไกลครับแค่นี้ยังเป็นก้าวเล็กๆอยู
0: ่สำหรับอธิรักษ์และเพื่อนนักเรียนโขนการฝึกฝนท่วงท่าขั้นพื้นฐานคือสิ่งสำคัญของการเรียนในระดับเริ่มต้นในแต่ละวันพวกเขาจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักจนจดจำท่าทางและบุคลิกของตัวละครได้อย่างแม่นยำแม้จะมีความเหนื่อยล้าไปบ้างแต่ความรักที่มีให้กับโขนก็เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านความยากลำบากและอุปสรรคเหล่านั้นมาได
1: ้ผมคิดว่าจะเลิกอยู่หนึ่งครั้งคือมันเจ็บมากอะผมคิดว่ามันไม่ไหวแล้วอะก็ทำตามที่อาบอกเลยดูเพื่อนผมต้องคิดในใจว่าทำไมเราทำไม่ได้สู้ก็สู้ไปนั่งร้องไห้คนเดียวในห้องครั้งหนึ่งครับแล้วผมก็ไม่ร้องไห้เลยจากตอนแรกทำไม่ได้ตอนนี้ก็ทำได้แล้ว
2: ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยไหม
1: ครับ
2: มันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
1: ก็รู้สึกมีเพื่อนรู้สึกสนุกครับแล้วก็ยิ่งมีเพื่อนก็ยิ่งสนุกยิ่งมีเพื่อนแบบอยู่ด้วยแบบทำท่าออกท่าไปด้วยกันนะไปด้วยกันเนี่ยก็สนุกดี
3: การยากของโขนของพวกผมรู้สึกว่าคือการถีบเหลี่ยมอย่างเมื่อเช้าได้ถ่ายทอดไปแล้วที่ผมถีบเองนั่นคือแบบมันเป็นเรื่องสุดๆของลูกผู้ชายมันเจ็บมากแต่พอผ่านตรงนั้นไม่ได้มันผ่านคือการสอนโขนเนี่ยการเรียนเหนื่อยนะต้องอดทนเรียนโขนต้องอดทนท่องไว้ในใจอย่างเดียวเด็กจะมีภาวะความเป็นเด็กความมีเพื่อนการเล่นเกมเล่นคอมแต่เขาจะมีกิมมิคที่ว่าเขามาชอบในความเป็นโขนเป็นศิลปะถ้าเด็กไม่รักผมบอกเลยนะไม่เกินม.3 ม.1 เผลอๆเทอมหนึ่งเนี่ยเขาออกเองอัตโนมัติเพราะว่าการบางคนเนี่ยเขาได้ไปเรียนได้สัมผัสความเป็นโขนก็คือไปเรียนที่สถาบันต่างๆที่มีการเรียนการสอนไปนอกวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้เป็นโขนแล้วนะแต่พอมาเรียนที่นี่ครับที่นี่คือที่ให้คุณสืบสานอนุรักษ์และถ่ายทอดมันจะแตกต่างกันแน่นอนคือคุณจะต้องเรียนหนักเรียนจำและคุณต้องสอนคนได้คุณไม่จำเป็นต้องนำสวยหรอกครับคุณไม่จำเป็นต้องได้ออกงานเยอะหรอกครับแต่คุณสอนคนได้นี่โอเคแล้วสอนยังไงให้เขาเป็นไปสอนตามที่ต่างๆได้แต่พอถึงเวลาตัวคุณเรียนคุณก็ต้องเรียนหนักต้องจำแม่นๆจำไม่ได้จดมันถึงว่าเรียนนี้เนี่ยทุกอย่างเข้มข้นหมด
0: ที่ปลายทางผลของอธิรักษ์บนเส้นทางการเป็นครูโขนประสบการณ์คือสิ่งที่เขาต้องสั่งสมและการขึ้นแสดงบนเวทีก็เป็นด่านหนึ่งที่อธิรักษ์จำเป็นต้องผ่านไปให้ได้แต่การเป็นนักแสดงโขนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดศิลปินของสำนักการสังคีตเล่าให้ทีมงานฟังว่าถึงความยากลำบากที่พวกเขาต้องใช้เวลานานร่วม10ปีในการฝึกฝนร่างกายและทำความเข้าใจกับบุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวละครในรามเกียรติ์ก่อนที่จะมารับบทเป็นลิงยักษ์หรือตัวละครเอกอย่างพระรามสำหรับคนโขนแล้วท่วงท่าและบทบาทการแสดงคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้โขนน่าดูท่าไร้รำที่ชดช้อย ทว่าก็หนักแน่นเหล่านี้เป็นท่วงท่าชั้นสูงที่เหล่าคนโขนสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยดังนั้นท่วงท่าของโขนเมื่อ400ปีก่อนเป็นอย่างไรท่วงท่าการไร่รำของโขนในวันนี้ก็ถูกถ่ายทอดต่อๆกันมาเช่นนั้นการคัดเลือกตัวแสดงก็เช่นกันผู้แสดงโขนจำเป็นต้องผ่านการคัดเลือกที่ถูกจัดขึ้นอย่างเข้มข้นเพื่อเฟ้นหานักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทนั้นมากที่สุดซึ่งอาจจะมี1หรือ2คนต่อ1บทบาทก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตอนที่นำมาใช้แสดงเป็นเวลากว่า200ปีแล้วที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรได้ดำเนินภารกิจการสืบสานการแสดงโขนในเมืองไทยความวุ่นวายและการสั่งการในแต่ละขั้นตอนที่ทุกฝ่ายต่างขมักขม้นเตรียมการก่อนการแสดงจริงจะเริ่มแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้คนจากหลายภาคส่วนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ร่วมกันรังสรรค์องค์ประกอบต่างๆจนกลายเป็นการแสดงโขนอันตระการตาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแม้ว่าโขนจะไม่ได้รับความนิยมมากเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขาก็ยังคงดำเนินภารกิจสืบสารและเผยแพร่นาฏกรรมแขนงนี้ต่อไปเพียงเพื่อหวังให้นาฏกรรมประจำชาติอย่างโขนยังคงอยู่คู่เมืองไทยเช่นเดียวกับในเมียนมาและเมืองโซโลในอินโดนีเซียที่กลุ่มคนเล็กๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้นาฏกรรมรามายณะยังคงอยู่คู่กับชาวท้องถิ่น

างวัฒนธรรมของอุตสาคเนย์ที่คู่ควรต่อการศึกษาและไม่ควรจะเสื่อมสลายหายไปตามกาลเวลา

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ามารถเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนที่เสียสละก็คือคุณครูเขาเสียสละที่จะไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนเดินแพ
1: คุณครูมาดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเด็กได้ดีมากนอกจากจะสอนในวิชาการได้ดีแล้วครูมาดยังสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
2: ในความเป็นครูครูสามารถแกก็มีครบเลยครับมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมอยากเป็นครูที่ดีเหมือนแกนะครับ
3: เดียมันก็จะสันอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลำพูนเขต2มีอีก1สาขาที่เรือนแพสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมีชุมชนเรือนแพทำการประมงอยู่ในเหนือเขื่อนภูมิพลแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่จำนวนมากสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูสมมาตรนี่ตั้งแต่เปิดมาน่าจะนานที่สุดที่สาขาเรือนแพครูสมมาตรท่านตั้งแต่สมัยเป็นครูอัตจ้างมาเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบแล้วก็บรรจุลงที่โรงเรียนก็จะสรรสาขาเรียนแทนนั่นเลย

0: รายการสารคดีของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณครูธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กๆบนเรือนแพรวมไปถึงคนรอบข้างของเขาเนี่ยให้ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะบุคคลที่ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นใครและสามารถเปลี่ยนโลกของคนกลุ่มนี้ได้ยังไงไอด้าได้ส่งน้องปั๊มนะคะเป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเลยค่ะ
1: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดอำเภอลี้นะครับที่เรานัดเจอครูสามารถไว้นะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นที่ตลาดสดเพราะปกติเวลาเราเจอคุณครูปุ๊บต้องไปที่โรงเรียนหรือเปล่าครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดเข้าไปถามครูกันครับไปครับ
2: หมูแดง150 130โอเค
1: ครูสามารถสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครูทำไมเราต้องเจอที่ตลาดอ่ะครู
2: ทุกวันจันทร์เนี่ยผมก็จะเข้ามาซื้อของที่ตลาดนี้เพื่อจะไปโรงเรียนครับผม
1: เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ
2: ได้ครับผม
1: โอเคครับเดี๋ยวครูช่วยได้ต่อครับ
2: เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันครับ
1: ได้ครับผมของนี้ไว้ตรงไหนครับข้างหลัง
2: โอเคไม่ผมไม่หมดเดี๋ยวไปซื้อน้ำกลั่นครับ
1: น้ำกลั่นอ
2: าหารไก่เพราะว่าที่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ด้วย
1: อันนี้เด็กๆเราปุ๊บมีไก่อีกม
2: ี
1: ของคุณ
2: ไก่เพราะเราไม่ซื้อไข่เพราะว่าเรามีไข่ที่โรงเรียนอยู่แล้ว
1: อ๋อแสดงว่าโรงเรียนมันก็มีวัตถุดิบส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ก็มีแปลงเกษตรบางส่วนอยู่แล้วที่จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถใช้กินได
1: ้โอเคว
2: ันนี้เดี๋ยวไปดูกัน
1: ได้ครับครู
2: สวัสดีครับสั่งอาหารไก่ไข่1กระสอบครับ
1: ครูครับแล้วอาหารที่ครูซื้อไปหั่นไก่นะครับ
2: ครับผม
1: มัน1กระสอบนี้มันอยู่ได้นานไหมครับ
2: ประมาณ1เดือน
1: 1เดือน
2: ครับสำหรับจำนวนไก่ที่ครูมาเลี้ยงเนี่ยไก่เราเลี้ยงไม่เยอะมีประมาณ10กว่าตัว15ตัวรู้สึกตอนนี
1: ้แล้วนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
2: ที่แพก็จะเลี้ยงปลา
1: ครับ
2: ปลูกผักบนแพลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
1: ่ครูครับอย่างปลาโอ้เราเข้าใจเนาะมันเป็นแพอะไรเงี้ยแต่ไก่เนี่ยครับครูคือยังไงครับไปอยู่บนแพได้ไงครับ
2: คือเราจัดกรงให้เขาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูมาเคยซื้อไข่เนี่ยถ้ามาตลาดต้องจองแล้ว2แผงถึง3แผงให้ครบ1อาทิตย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: แต่พอเราคิดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ล่ะเด็กก็จะได้ความรู้นะ
1: ครับผม
2: ได้ความรู้ว่าเด็กจะให้อาหารไก่ตอนไหนให้น้ำตอนไหนยังไงดังนั้นว่าเขาก็จะดูแลไก่ดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กได้รับ
1: มันเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งป่ะคร
2: ับใช่เป็นวิชาทักษะชีวิต
1: ทักษะชีวิต
2: ครับเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้
2: ดังนั้นก็เลยว่าโอเคเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่มาเลี้ยง
3: เข้ามาแรกๆเนี่ยนะมันก็เนี่ยโอ้โหโหดมากทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยนเด็กที่มาจากเรือนแพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมา1วันหรือ2วันก็หายไปเป็นเดือนก็มีทางท่านผอ.เล็กรัตนสุรังตอนนั้นท่านเป็นคนที่เปิดแล้วก็เบิกแล้วก็ให้ค่าที่จะอุดหนุนและช่วยเหลือแพหลังแรกนี่จะทางสปจ.สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไปขอเช่ากับยายแก้วเลยเปิดเป็นห้องเรียนเรือนแพขึ้นตอนนั้นมีแต่น้ำกับฟ้ามันลำบากทั้งที่อยู่ที่กินทั้งแพแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะลงไปถ้าจะพูดถึงว่าใครอยากลงไปไม่มีคนลงไป
2: มาลงมาลงเลย
4: เอ๊ะเอ๊ะ
2: ไหวเหรอ
5: ไหวอ่ะ
2: โอ้โห

0: และตอนนี้นะครับเราอยู่บนฝั่งนะครับซึ่งกำลังจะนั่งเรือเพื่อไปยังโรงเรียนเรนแทนะครับคุณมาครับปกติต้องเดินทางเรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผม
1: ที่โรงเรียนก็คือต้องอาศัยเรืออย่างเดียว
0: เรืออย่างเดียว
1: เ
0: ดินทางนานไหมครับครู
1: จากที่นี่ที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแก่งก้อเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้เวลา40นาทีในการเดินทาง
0: 40นาทีใช่ไหมครับผม
1: ที่เป็นเรือหางยาว
0: ต่างจากเมื่อก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เลย
1: เมื่อก่อนถามว่ามันจะมี2ฤดูก็คือฤดูร้อนเนี่ยน้ำจะแห้งตอนนั้นอาจจะได้เดินทางไกลคือต้องเดินเท้าด้วยนะครับ
0: คือต้องจอดเรือไว้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
1: ต้องเดินเท้าลงไปหาเรือเพราะว่าจุดนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: มันจะแห้งไป
1: แห้งมากครับตรงนี้ไม่มีน้ำ

0: เรามีแต่ป่าไม้ก็จะต้องเดินไปรถก็ไปไม่ได้เพราะเป็นโคลนหมดเลยก็ต้องได้เดินกัน
1: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอฝากตัวกับภูมาศ1 คืนได้ไหมครับผม
0: ได้ครับ
1: ผมจะพร้อม
0: ครับผมเด็กๆมาลงเรือครับ

0: กว่าจะถึงโรงเรียนนะคะก็ต้องผ่านระยะทางไกลทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำไหนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ค่ะแถมไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์เท่านั้นอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณครูคนนี้ย่อท้อเลยค่ะเพราะเขาทำแบบนี้มาถึง12ปีแล้วค่ะ
1: รับของหน่อยครับ
2: อุ๊บ
1: ตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเลนแพรแล้วนะครับผม

0: เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเวรกันก่อนทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับห้าโมงงานต้องเสร็จหมดแล้วทุกคนจะไปรวมกันอยู่ที่หลังแพเพื่อช่วยครูมาดครูน้อยทำกับข้าวเย็นนี้ครั้งที่แล้วใครของข้าวไม่สุกวันนี้ให้แก้ตัวโอเคเดี๋ยวชุดใครใส่ชุดนักเรียนอยู่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคไหม
1: ชื่อเด็กชายทรงพลและโปวงชื่อเล่นชื่อโฟมผมมีหน้าที่รดน้ำผักครับ
2: ผมชื่อวนานีมุนชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับผมมีหน้าที่เลี้ยงไก่ครับ
3: ผมชื่อเด็กชายสุยาเกตหมูชื่อเล่นชื่ออามผมมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ครับ
4: ผมชื่อเด็กชายสิงหาสังคำชื่อเล่นชื่อหมอยหน้าที่ของผมปั๊มน้ำครับ
5: เดี๋ยวผมจะรบกวนครูมากนะครับพาผมชมโรงเรียนตามจุดต่าง
0: ๆก็ห้องเรียนสาขาเรือนแพเรือนเนี้ยเรียกว่าเรือนห้องเรียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเรียนที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เราใช้ห้องเรียนเดียวในการสอนเด็กทั้งหมดถึงแม้จะเรียนชั้นอะไรก็จะเรียนที่นี่เพราะว่าเราใช้ระบบการสอนตัวต่อตัวก็จะมีช่วงชั้นที่เด็กเรียนก็ที่ต่างไปก็คือเด็กอนุบาลครับนอกนั้นก็จะเป็นเด็กประถม1ถึงประถม6
5: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนนะครับครู
0: ตอนนี้มีทั้งหมด6คนมีอนุบาล2คนป.4มี3แล้วก็ป.6อีก1คน
5: ครับ
0: นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น6คน
5: นอกจากเป็นห้องเรียนแล้วเป็นอะไรอีกครับครูตรงนี
0: ้ที่นี่ตอนกลางคืนเด็กๆมานอนที่นี่นะ
5: อ๋อเป็นคืนนี้เป็นห้องนอนด้วยเหรอคร
0: ับใช่ครับผมที่โต๊ะที่เก็บจัดเก็บเงี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็จะนอนเขาจะมีที่หลับที่นอนมาเป็นที่นอนของตัวเองกลางมุ้งนอนกันที่นี
5: ่ครับครูครับแล้วแบบนอกจากวิชาเรียนปกติตามตารางนะครับผมจำได้ว่าครูมาพูดถึงเรื่องวิชาทักษะชีวิตทักษะชีวิตมันคือวิชายังไงครับผมยังไม่เห็นในตารางเลย
0: ทักษะชีวิตเราจะใช้สอนในวิชาเสริมเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยเราจะใช้บูรณาการในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการงานและอาชีพที่เป็นหน้าที่ของเด็กที่เรือนแพที่เขาทำความสะอาดเขาทำอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยก็คือมีเขตรับผิดชอบมีแพที่รับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตทักษะหนึ่งทักษะที่2ก็คือการช่วยครูทำอาหาร
5: ครับ
0: ทักษะที่3ก็คือการปลูกผักดำรงชีพของตัวเองในพื้นที่ในข้อจำกัดที่อยู่บนน้ำ
5: แล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยครู
0: ครับ
5: เป็นอย่างนี้เลยครับมีหลายหลังนี่ไหมครับ
0: ครั้งแรกเลยก็จะมีแพหลังข้างหลัง1หลัง
5: ครับ
0: ครับก็จะเป็นแพโล่ง
5: ๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายกิจกรรมผมอยากเห็นพวกแปลงผักไก่อะไรเงี้ยครูทักษะชีวิต
0: ได้ครับเชิญครับ
5: โอเคครับไปครับนี่คือในส่วนของ
0: อันนี
5: ้เล้าไก่ครับ
0: เล้าไก่ที่เราเลี้ยงกันนะครับซึ่งเป็นทักษะชีวิตหนึ่งที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเขาอ่ะเรียนอย่างเดียวอ่ะเขาไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมมองว่าต้องลงมือทำถึงจะได้ใจที่อยากจะทำบ้างนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรที่เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เก็บไปบ้างละนะครับบางพืชบางตัวก็โดนเก็บไปหมดละนะครับก็จะมีมะเขือเทศตรงนี้ชีวิต

0: หรือว่าความเป็นครูของผมเกิดขึ้นที่นี่เพราะผมเมื่อก่อนผมสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมสอนเด็กมัธยมพอมาอยู่ที่เนี่ยผมสอนเด็กประถมเดือนแรกที่ผมมาผมอยากกลับนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้สักคนอ่ะจากที่ว่าเราสอนอยู่ในเมืองมาถึงนักเรียนขึ้นโจทย์บนกระดานนะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอ่านโจทย์ได้เขียนตามเราได้แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนเขียนตัวหนังสือเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกเลยผมเลยเครียดมากเลยว่าเฮ้ยยังไงดีวะจะกลับหรือว่าจะอยู่เพราะว่าผมมองว่าถ้ากลับเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองไว้ลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยว่าคิดอีกแบบนึงว่าเฮ้ยอย่างน้อยว่าเราไม่ได้จบครูมาโดยตรงเราจบวิทยาศาสตร์การกีฬาความเป็นครูของเรามีน้อยดังนั้นต้องเพิ่มความรู้ตรงนี้ด้านอันดับแรกยังไงก่อนทำให้เด็กที่นี่อ่านหนังสือให้ออกก่อนก็เลยไปเริ่มเซิร์ชสุขเสาร์อาทิตย์ขึ้นไปก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กที่นี่ให้อ่านหนังสือให้เป็นก่อนอย่างแรกเลยผมบอกเลยผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมขอสอนเด็กให้อ่านหนังสือเป็นก่อนผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีในการที่สอนเด็กให้มีความรู้เรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาที่เด็กบริบทแบบนี้ควรที่จะได้รับแล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต่อต้านเขาจะต่อต้านนะผมมาสอนภาษาอังกฤษเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่เรียนดีกว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่เรียนได้ไหมครู
1: ไม่เอาเลย
0: ไม่เอาคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนได้ไหมครูผมเรียนไม่เก่งผมบอกเลยว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ทำไมเธอมีอาชีพขายปลาใช่ไหมใช่ครับเธอรู้จักตาช่างไหมรู้จักครับแล้วเธอดูเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคิดตังเขาถูกไหมกิโลนึงคูณเท่าไหร่คิดถูกไหมไม่ถูกครับจำเป็นไหมจำเป็นงั้นโดนโกงไหมโดนโกงดังนั้นเขาก็เลยคิดอยากที่จะเรียนเพื่อจะได้ตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้คนอื่นโกงตรงเนี้ยผมก็เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยจับมือเด็กเขียนหนังสือกอไก่หนึ่งคอหกผมก็มาทำตรงเนี้ยดังนั้นผมกลับออกไปหลังจากนั้นอ่ะหนึ่งเดือนผมไปขอเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอีกหนึ่งปีแต่พร้อมที่เสาร์อาทิตย์ออกไปเรียนหนังสือนะแต่ก็จันทร์ถึงศุกร์จะมาสอนที่นี่จะทำอย่างเงี้ยอยู่หนึ่งปี
2: ใช้เวลานานไหมครูกี่ปีกว่าที่แบบมันจะหลักสูตรเริ่มลงตัวอ่ะการเรียนการสอนที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมมา
0: ปีที่ห้าเราวัดผลได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเด็กห้องเรียนสาขาเรียนแพสอบวัดผลระดับชาติคือโอเน็ตเนี่ยไม่ติดท้ายเขาเลยไปดึงคะแนนเขาลงมาคือถ้าว่าไปสอบเทียบเนี่ยก็คือจะดึงกลุ่มเด็กของโรงเรียนมันก็จะสารเนี่ยลงมาโดยที่เราเป็นจำนวนหนึ่งไปบวกดึงเปอร์เซ็นต์การคำนวณลงมา
2: เอาคะแนนเราไป
0: สู้จนเขาบอกว่าเขตพื้นที่ขอให้แยกห้องเรียนสาขาเรียนแพได้ไหมเพราะว่ามาฉุดคะแนนของเด็กโรงเรียนมันก็จะสารโอเคพอเขาเอาชื่อเด็กเรียนแพออกมาให้ไปสอบแยกคะแนนการคำนวณต่างหากมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมพอปีแรกที่เขาให้แยกปุ๊บเนี่ยเด็กผมคืออยู่ท้ายตารางแน่นอนคะแนนจาก100เนี่ยอาจจะได้สัก30ต่อรายวิชาพอหลังจากนั้นอีก1ปีปีที่5เนี่ยขึ้นมาเลยรู้เลยว่าโรงเรียนบนฝั่งบอกว่าไม่ต้องแยกก็ได้มั้งโรงเรียนสาขาเรือนแพเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วคือเด็กอ่านหนังสือเป็นคำนวณเป็นคิดเลขเป็นอะไรทุกอย่างอ่านภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรเงี้ยผมได้เกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ปอดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยห้องเรียนผมทำได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมทำก็คือเด็กทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือให้ผมก่อนนอนทุกวันทุกคนอย่างวันนี้พวกเราก็จะได้ดูว่าเด็กที่เนี่ยพอทำที่นอนอะไรที่หลับที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะวิ่งมาหาครูแล้วเพื่อที่มาอ่านหนังสือ
2: ก่อนนอนต้องอ่าน
0: ก่อนนอนต้องอ่านหนังสือดังนั้นตรงเนี้ยเรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับผมคือไม่ใช่ปัญหาละดังนั้นว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เติมแต้มให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เด็กของเราในอนาคตเป็นเด็กที่ดีได้มีพัฒนาการในทางที่ดี

0: หัวรออ่ะสะกดดิ
1: หัวรอ
0: สระอะไร
1: ซ้าย

0: ครูครับหลังจากที่ครูเสร็จสิ้นภารกิจส่งเด็กๆ เข้านอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของคืนนี้ไหมครับผมคือผมอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี
1: ่ครับ
0: คือเป็นคืนแรกของผมเลยครูที่มานอนบนแพครับ
1: ครับ
0: แล้วคืนแรกของครูครับที่เดินทางมาปุ๊บเห็นสภาพแล้วก็มานอนที่นี่คืนแรกเป็นยังไงครับ
1: จะทบทวนถามตัวเองตลอดว่ามาทำอะไรที่นี่วันที่มาเนี่ยก็คือวันที่พอมาส่งแล้วก็พอกลับ
0: แล้วก็ทิ้งเราไว้เลย
1: ก็ทิ้งไว้ที่นี่ขับเรือไม่เป็นไปไหนไม่ได้ก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรที่นี่ได้มั้งงานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทำความสะอาดห้องเรียนแพร2หลังซึ่งเป็นแพร่ห้องครัวแล้วก็แพร่ห้องเรียน คือทั้งอาทิตย์วุ่นมัวแต่เตรียมงานตรงไหนที่จะสามารถที่จะทำให้เป็นปรับบรรยากาศให้เข้ากับการเรียนการสอนจะทำตรงไหนจะติดบอร์ดอะไรตรงไหนก็ต้องทำหมดเลยต้องเตรียมเพื่อที่จะรับเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทั้งที่ไม่รู้เลยว่าม
0: ีหรือเปล่าม
1: ีหรือเปล่ามีแต่กี่คนอะไรเงี้ย
0: แล้วช่วงแรกที่แบบครูบอกเราเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมการสอนเต็มที่เลยไงครับครูแล้วก็เราต้องออกไปตามหาเด็กๆเพื่อให้เด็กมีเด็กเรียนมาที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ปฏิเสธเราด้วยหรือเปล่าครับผม
1: มีครับผมผู้ปกครองที่เรียนแพเนี่ยจะมีอยู่อย่างคือเขาไม่ได้ไว้ใจครูที่สอนเพราะว่า1ถ้าปล่อยลูกมาก็คือลูกจะได้กินข้าวไหมความที่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจครูเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เข้ากับชุมชนได้ให้เข้ากับผู้ปกครองนักเรียน
0: เห็นครูเคยเล่าว่าจริงๆแล้วก็แบบมีช่วงเวลาแบบออกเรือดึกๆเลยเพราะว่าเด็กป่วยไงครับครูอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
1: มีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กก็คือลูกชาวประมงเนี่ยไม่สบาย
0: ครับ
1: นะครับอาหารเป็นพิษคือมาที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปกลับไปกินข้าวที่แพเขาแล้วก็อ้วกอาเจียนอยู่ตลอดผู้ปกครองเขาก็ไม่อยู่แล้วก็เด็กก็อยู่กับผม5คนตอนนั้นน่ะเป็นช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยก็เปียกฝนหมดอ่ะผมตอนนั้นยังขับเรือยังไม่ค่อยเก่งก็จะขอคุณลุงที่เนี่ยขับเรือให้แล้วก็เด็กๆก็ลงเรือด้วยกันกับเด็กที่ไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็คุณหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เราก็ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอาหารเป็นพิษ
0: ครูครับแล้วพ่อแม่ของเด็กว่าไงครับหลังจากที่แบบเราได้ดูแล
1: ครับผู้ปกครองเด็กเขาก็เป็นห่วงลูกแต่ก็เขาก็ดีใจที่เราให้ความสำคัญกับลูกเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกคุณคนเดียวนะทุกคนที่ในเรือนแพก็เหมือนกันเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างทั้งการกินการอยู่การป่วยทุกอย่างคือเรารับผิดชอบหมด
0: วันนี้รบกวนครูมามาทั้งวันเลยได้มาตามติดชีวิตได้เห็นเด็กๆ คือรู้สึกดีมากเพราะเอาจริงๆแล้วเราผมเนาะเราเข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละแต่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเสียสละมันต้องกว้างแค่ไหนมันต้องลึกแค่ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: จนแค่มาเดินเนี่ยโดยที่แบบครูไม่ต้องอธิบายเลยว่าคำว่าเสียสละคืออะไร เราได้เห็นทุกอย่างเห็นเด็กๆเห็นสิ่งที่ครูทำมันผมซูมมันตอบคำว่าเสียสละได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ

พอถึงยามเช้านะคะเด็กๆ เขาก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมรับกับวันใหม่ค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆ กับครูมาศเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนวิชาอะไรที่สำคัญเอด้าทราบมาว่ามีวิชาหนึ่งค่ะที่ไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแต่ครูมาศเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจะเป็นวิชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

ช้าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆก็ตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจหน้าที่ของตัวเองครูมาศครับก็มาเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเพื่อที่จะมานั่งกินด้วยกันครับไปดูกันครับ

0: เนื้อเรื่องเป็นไงนี่เขาจะบอกเนื้อหาของอะไรครับ
1: ประธานหรือว่าสรรพนามประธานส่วนขยาย
2: ครูมาศครับหลังจากที่ผมได้มานอนที่นี่1คืนเนาะครูเนาะมันแค่สั้นๆนะครูแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากแล้วครูครับที่อยู่ที่แบบนานมากมันผูกพันแค่ไหนอ่ะครู
0: มันเหมือนครอบครัวมากกว่าฉะนั้นเด็กๆก็จะเหมือนลูก
2: ครูแล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันที่เนี่ยผูกพันเป็นครอบครัวไงครูแล้วแบบทุกครั้งที่มีเด็กจบไปอ่ะครู
0: ครับ
2: เราใจหายมั้ย
0: คือดูเหมือนว่าเราส่งเขาถึงฝั่งแต่สําหรับผมอ่ะก็คือต้องติดตามผลการเรียนของเด็กอยู่ตลอดจนกว่าจะจบปริญญาตรี
2: ครูครับเราอยู่ที่นี่มันนานมากครูเคยมีสักครั้งนึงมั้ยครับที่คิดว่าถ้าวันหนึ่งจะไม่ได้อยู่ที่นี่ครับครูจะรู้สึกยังไง
0: คือถามว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนนะมันก็ต้องมีดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว
2: ครับผม
0: แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอแค่ให้เด็กเรียนจบที่นี่สักหนึ่งคนซึ่งจะเป็นไอดอลของเรียนแพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในเรียนแพว่าพี่เขาเรียนที่นี่เขาจบปริญญาตรีเป็นแนวทางให้เด็กๆได้มองเห็นว่าถ้าเขาเรียนที่นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีแน่นอนหรือว่ามีอาชีพที่ดีแน่นอน
3: สำหรับเด็กๆที่จบไปจากเรียนแพนะครับครูมาศก็ช่วยหาผู้อุปการะเพื่อจะส่งต่อให้น้องเรียนอย่างตอนนี้มีน้องคนนึงเรียนอยู่ที่สาขาวิศวะเครื่องยนต์ราชมงคลที่ตาก
4: ครูมาศเป็นครูที่ดีครับถ้าผมไม่ได้เรียนกับครูมาศผมเสียใจมากเลยครับไม่อยากให้ครูมาศออกจากโรงเรียนนี้อยากให้ครูมาศอยู่นานๆครับ
5: ผมคิดว่าครูมาศเป็นคนที่ดีครับไม่ดุด้วยครับผมจะเป็นเด็กดีเพื่อครูมาศครับ
6: ครูมาศเป็นคนเสียสละเวลาเขาเอาเงินมาบริจาคให้ขายไม่ได้ครูมาศจะตังครูมาศให้เอง
7: ครูมาศเป็นครูที่ดีแล้วก็ใจดีแล้วก็เสียสละครูมาศสอนให้ผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบใจครูมาศและไม่อยากครูมาศทิ้งพวกเราไป
8: ตอนครั้งแรกที่ครูมานะเพื่อนครูก็มาหาที่แพรว่าจะเอาน้องเข้าไปเรียนไหมแต่น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ครูว่าไปได้ก็เลยเอาน้องไปฝากกับครูครั้งแรกก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะแต่เขามาอยู่เนี่ยบางคนนะที่ครูมาเนี่ยไม่เกินปีเขาก็ไปละเปลี่ยนครูตลอดรู้สึกว่าเพื่อนจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอนนักเรียนนี่ก็ขอบคุณครูมาศนะคะครูมาศครูน้อยที่สอนน้องแอมเป็นเด็กดี
9: ครูทุกคนมานะปีละคนครูมาศไม่เหมือนใครครูทุกคนมาเขาจี้ให้อ่านไม่เคยให้เด็กสะกดอันนี้มีลูกแล้วก็มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดศูนย์ติดรอครูมาศเขาก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรให้ไม่รู้แล้วเขาก็แนะนำให้เป็นอย่าง 3.8 เรียนอยู่ปี2วิศวะราชมงคลตากแล้วก็จะภูมิใจตรงที่ว่าไปถึงสูงสุดเดี๋ยวเขาได้ไปจีนไปเยอรมันไม่รู้เพราะครูมาศเขาหาผู้อุปการะให้ความประทับใจกับครูมาศเหรอจะว่าประทับใจไม่ได้แต่บอกว่าดีใจสุดๆประทับใจคือชั่วคู่ชั่วขยำเนาะแต่ว่าถ้าว่าดีใจสุดๆคือเขาให้ชีวิตลูกเราก็ให้ชีวิตเราด้วย
0: ผมแค่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครูหลายคนหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้คนเป็นครูอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะ
10: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของครูมาศแล้วก็ครูน้อยรวมไปถึงเด็กๆบนเรือนแพจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายเลยค่ะที่เขาทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้แล้วพลังเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

นีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการ

บำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมานานขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงคะชะวะรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทา

นี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรอาวุธสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขมติหัต

คาตะมโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายทุตถวัจจนังชะนะกา

ชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพลด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจจะ

ชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกะนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของ

กับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะธมาปยันโต

ีความหลงผิดบางอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิ

ชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทินะทิเนสระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัน

โยนรชนใดผู้มีปัญญามาอีกเกียรติคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบร

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวากยักษ์ด้วยคันติบารมีอารวากยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวากยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวากยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวากยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้คันติบารมีอดทนจนอารวากยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวากยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่ายักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มีปัญหาปัญหาของอารวากยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอารวากยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อารวากยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอารวากยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อารวากยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบที่ตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าคันติบารมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าคันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข้อที่1ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมยแสวงหาช่องทางในการทุจริตต่างๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงการช่อราษฎร์บังหลวงนั่นก็คือการที่ใช้ความพยายามในการลักขโมยใช้ความพยายามในการกระทําการลักทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่2แต่ว่าขันตินี้เป็นความอดทน

ใช้ในทางที่ถูกต้องท่านจำแนกประเภทเอาไว้ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใครเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุขหลายคนหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตนภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความพอภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมล์คนที่ทำงานรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่1ความอดทนประเภทที่2ก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายอาจจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยายามมีความอดทนต่อสู้จนสำเร็จได้อดทนประการที่3ก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายใจเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจเวลาเราได้ยินคนดูถูกคนประณามยามเหยียดเราก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะคำสบประมาทเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีความแข็งแกร่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเราจะไปยอมทำไมในเมื่อเขาด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านะคำสบประมาทนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพงถ้าเขาขว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดทนได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความปรารถนาดีกับตนเองอดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่า

ให้อดทนต่ออำนาจกิเลสสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลสบางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดีเป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้บอกว่าตัวเองมีความอดทนแต่อดทนในทางที่ผิดอย่างเช่นอดทนในการเล่นเกมอดทนในการเล่นการพนันนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเอาชนะให้ได้การกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ความอดทนหรือว่าความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องความอดทนนี้มาคู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้ก็คือความอดทนและความเสงี่ยมไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารได้เดินสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพยำเกรงแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมีคือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรม

ฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนก็

0: ฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกันสามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทนแล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าหมดความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้ในการเอาชนะอาละวะกยักษ์ผู้ซึ่งมีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้สาธยายไปในคาถาพาหุงซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวะกยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธชัยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะอาละวะกยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: ่านไก่ต้องเป็นคนไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะก็จะมีการนำ

คำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะในช่วงแรกนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์เอานะคะจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจการสนทนาหรือคุณผู้ชมนำไปใช้อ่านเอกสารที่เป็นภาษาลาวได้ค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะการสื่อสารค่ะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมสามารถเปิดเว็บไซต์แล้วอ่านภาษาลาวได้เลยค่ะดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกกันดีกว่านะคะส่วนช่วงต่อไปเราก็จะนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้การผสมคำในภาษาลาวกันนะคะสำหรับหมวดคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในประเทศลาวนะคะมีการนะคะเพิ่มคำศัพท์ขึ้นจำนวนหนึ่งค่ะและคำศัพท์นั้นใช้แตกต่างกับภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ไปแล้วก็จะทำให้เข้าใจข่าวเศรษฐกิจหรือนะคะการรายงานทางเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่าเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะคุณผู้ชมเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะเพราะคำว่าทุนหมายถึงทุนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารธนาคารก็หมายถึงธนาคารค่ะส่วนคำว่าปึ้มในที่นี้นะคะหมายถึงสมุดค่ะแปลต่างกันนะคะปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดธนาคารค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมพบคำว่าปึ้มเฉยๆนะคะจะแปลว่าหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นปึ้มบวกคำว่าธนาคารจึงหมายถึงสมุดธนาคารนั่นเองค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะทอนหมายถึงการรวมค่ะหรือสะสมก็ได้นะคะในบริบทนี้คำศัพท์คำว่าทอนเงินจึงหมายถึงการเก็บออมหรือการออมเงินนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกสิกรรมกสิกรรมคำนี้มีความหมายว่าเกษตรกรรมค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอาชีพหลักของเกษตรกรนะคะโดยทั่วไปโดยเฉพาะในแขวงต่างๆหรือในชนบทนะคะก็จะมีอาชีพกสิกรรมนะคะหมายถึงเกษตรกรรมนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ค่ะรายฮับรายฮับคุณผู้ชมคะหมายถึงรายได้ค่ะอย่าลืมนะคะในภาษาลาวค่ะใช้ว่ารายฮับหมายถึงรายได้คือเงินที่เรารับมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคุณผู้ชมคะหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะคำว่าต้นต่อหมายถึงพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับคำว่าเศรษฐกิจจึงหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำที่ทุกคนนะคะคงคุ้นหูกันพอสมควรแล้วค่ะคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยคำว่าประชาคมหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจหมายถึงเศรษฐกิจและอาเซียนหมายถึงอาเซียนนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดเศรษฐกิจนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนะคะการอ่านภาษาลาวและข่าวเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นค่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะคะว่าเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมลองมาทบทวนกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในหมวดเศรษฐกิจคำอะไรบ้างและคุณผู้ชมบางท่านจะลองออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดบัญชีธนาคารค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมหมายถึงเกษตรกรรมค่ะรายฮับรายฮับหมายถึงรายได้นะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายถึงประ

0: ชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาใช้ในการเรียนการสอนการประสมคำในภาษาลาวกันค่ะคุณผู้ชมคะหากเข้าใจการประสมคำเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงการใช้พยัญชนะหรืออักษรเหล่านั้นก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถนะคะอ่านภาษาลาวได้ค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจค่ะมีกฎง่ายๆ2กฎนะคะกฎข้อแรกค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงนะคะเมื่อสะกดด้วยแม่กฎนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใส่ดอเด็กหรือดอเด็กน้อยนะคะไปเลยค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้นอนกนอนกหรือนอหนูได้เลยค่ะกฎข้อ2ค่ะภาษาลาวนะคะปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกพยางนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนทุกครั้งหรือในการอ่านทุกครั้งเราก็จะพบว่ามีสระปรากฏทุกคำหรือทุกพยางทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกในวันนี้นะคะคือคำว่าเงินทึนเงินทึนเขียนเหมือนไทยเลยค่ะในคำว่าเงินนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้นะคะงองัวงองัวหรืององูนั่นเองค่ะแต่งองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะหางยาวค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะระดับบรรทัดค่ะลากลงมาด้านล่างเลยค่ะคุณผู้ชมหางจะยาวนิดนึงนะคะสะกดด้วยนอนกนอนกหรือนอหนูจำไว้นะคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะเริ่มต้นเลยค่ะลากจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็ได้นอนกคุณผู้ชมคะใส่สระอิค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะไม่จรดกันนะคะนี่คำว่าเงินค่ะไปต่อค่ะคำว่าทึนทึนใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุงทอทุงไปเลยนะคะหรือทอทหารนั่นเองค่ะลากหัวจากข้างบนนะคะขึ้นไปค่ะแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นเช่นเดียวกับสระอีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการจำเราก็จำง่ายๆค่ะสระอึเมื่อเป็นสระเสียงสั้นเหมือนสระอิเราก็นำสระอิค่ะคุณผู้ชมมาใส่จุดค่ะเรานำสระอิมาใส่จุดนะคะเราก็จะได้เป็นสระอึเสียงสั้นค่ะคำนี้คือเงินทึนไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารปอปาค่ะภาษาลาวเรียกว่านะคะปอปานะคะใส่สระอึค่ะจำได้ใช่ไหมคะเอาสระอิมาใส่จุดค่ะสะกดด้วยมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะมอแมวกับนอนกต่างกันที่หัวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะปึ้มค่ะส่วนคำว่าธนาคารง่ายมากเลยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะท้อทุ้งจำได้แล้วนะคะไปเลยค่ะนะคะสระอะค่ะนะคะเหมือนภาษาไทยค่ะนอนกค่ะไปเลยนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาในภาษาลาวต้องม้วนหัวจากด้านบนค่ะม้วนจากด้านบนลงมาข้างล่างนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปคอควายคอควายควายที่ไหนมี2หัวคะแปลกจังเทคนิคการจำค่ะคุณผู้ชมควายที่ลาวมี2หัวค่ะเอ๊ะนี่ไงคะคุณผู้ชมพยัญชนะคอควายม้วนหัวจากด้านล่างค่ะหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนเข้าไปอีกรอบนึงค่ะขึ้นนะคะแล้วก็ลงมาค่ะกลายเป็นคอควายมี2หัวอยู่ด้านในทั้งคู่ค่ะใส่สระอาค่ะลากลงมานะคะปิดด้วยนอนกจะอ่านว่าปึ้มธนาคารค่ะไปต่อนะคะท่อนเงินท่อนเงินคุณผู้ชมได้คำว่าเงินไปแล้วใช่ไหมคะพยางค์แรกค่ะลองสะกดดูนะคะท้อทุ้งค่ะจำได้แล้วนะคะ ลากเลยค่ะจากข้างบนนะคะโออูค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะพยัญชนะโออูหรืออ่างทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะเขียนแบบนี้นะคะลากลงไปค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะปิดด้วยนอนกคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาเลยนะคะปิดด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าทอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมเขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะกอไก่กอไก่ถ้าเราคิดว่าคอควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวก็มี2หัวค่ะแต่หัวของไก่อยู่ด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะกอไก่หัวม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปม้วนออกข้างนอกค่ะลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมคะสิค่ะภาษาลาวนะคะมีสอเสือกับสอสร้างเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใช้สอเสือค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่ากรรมนั้นก็จำง่ายๆค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะรูปนั้นก็เหมือนภาษาไทยเลยนะคะเราก็ใช้กอไก่จำได้ไหมคะไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ด้วยสระอาค่ะและนะคะเครื่องหมายสระอข้างบนมีจุดข้างในค่ะนะคะมีช่องว่างข้างในนะคะเป็นจุดนะคะข้างในก็จะกลายเป็นสระอามค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวง่ายแล้วใช่ไหมคะไปต่อนะคะลายหับลายหับคำนี้ก็เขียนง่ายค่ะเพราะเขียนตรงกับรูปเสียงเลยค่ะลอลิงลอลิงไปเลยนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะสระอาจำได้ไหมคะมีหัวนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมยอยุงยอยุงยอยุงเป็นเสียงเง่ขึ้นจมูกนะคะอาจจะออกเสียงลำบากนิดนึงแต่เมื่อเป็นตัวสะกดคุณผู้ชมก็สามารถอ่านได้ค่ะลายค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยยอยุงตัวนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าฮับฮับเป็นเสียงฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะเวลาจำให้จำว่าเราต้องเดินขึ้นเฮือนเพราะฉะนั้นหางฮอเฮือนจึงต้องหางขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะหมุนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะหางตวัดนิดนึงค่ะคุณผู้ชมใส่สระอะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่กันหันขึ้นสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่หันไม่กันหันขึ้นใช้เหมือนภาษาไทยนะคะปิดด้วยบ่อแบ้ค่ะเราก็จะได้คำว่าลายหับค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคำแรกค่ะเศรษฐกิจสะกดตรงตัวจำได้ไหมคะสระเอค่ะสอเสือนะคะมีหัวด้านบนค่ะม้วนหางตวัดออกนิดนึงคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากล่างนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอย่าสับสนนะคะท้อถุงค่ะท้อถุงค่ะมีหัว2หัวนะคะแต่หัวข้างในนะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปเป็นหัวด้านนอกค่ะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมสะกดง่ายๆค่ะกิดสะกดตรงตัวค่ะกอไก่ค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะมี2หัวนะคะสระอิค่ะแล้วก็สะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยได้แล้วใช่ไหมคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะ
1: น้อยเมื่อวานนี้เจ้าไปร่วมโครงการบริจาคเงินทุนให้โรงเรียนบ
2: ่บ่ได้ไปเทื่อย้อนว่าเมื่อวานนี้ข่อยต้องพาลูกสาวไปธนาคาร
1: ย้อนหยังจึงพาลาวไปคือสิมีเงินหลายเนาะเอาไปเก็บไว้ใส่กอบ่หมด
2: เป็นแนวนั้นก็คือสิดีเนาะบ่แม่นดอกค่อยพาลาวไปเปิดปึ้มธนาคารได้รอท่าโดนจักหน่อยเพราะเราบ่เคยมีปึ้มธนาคารจักเทื
1: ่อดีได้เนาะฝึกให้เราฮู้จักการถอนเงินแต่ยังน้อยใหญ่มาจะได้มีเงินหลายๆจากไปเฮียนโตสูงๆหรือเอาเงินไปลงทุนก็ได
2: ้เราอยากเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับกสิกรรมซึ่งเราเห็นปู่ย่าตายายเฮ็ดมาตลอดและเราก็ได้มีโอกาสไปเฮ็ดเวียกช่วยเพิ่นยามพักโรงเรียน
1: ค่อยก็ว่าดีได้เป็นสิ่งที่เฮามีความสุขเนาะได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า
2: เออ

0: ให้ฟังเดเมื่อวานนี้งานบริจาคเป็นแนวใดเด
1: พวกเฮาก็ได้ร่วมกันเอาเงินสดไปบริจาคให้กับนายครูและนักเรียนที่อยู่ห่างไกลไปกันหลายคนมีทั้งหัวหน้าแขนงการต่างๆและพนักงานนำพร้อม
0: ไปเมืองใดล่ะออกจากเบียงไปไก่บ
1: อก็บ่ไกลปานใดออกไปทางน้ำงืมพุ่นและออกไปนอกเมืองก็ดีคือกันได้เห็นชาวบ้านหาอยู่หากินปลูกผักปลูกหญ้าส่วนหลายเศรษฐกิจต้นต่อกับแม่นกสิกรรมนั่นแหละ
0: เฮาเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเศรษฐกิจต้นต่อก็คือจะดีขึ้น
1: แม่นละชาวบ้านก็จะมีรายรับหลายขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นนำ
0: แท้ๆเธอหน้าค่อยต้องไปบริจาคเงินให้เด็กน้อยกับบริษัทของเฮาให้ได
1: ้ดีๆๆเฮาสิได้ไปนำกันเนาะข่อยว่าเฮาไปเฮ็ดเวียกดีกว่าหัวหน้าใกล้จะมาแล้วแล้วสิบ่ขึ้นเงินเดือนให้ได
0: ้ ปะก็ดีคือกันเวียกข่อยค้างไว้หลายแท้ๆยังบ่แล้วอีกหลายแนว
1: ข่อยก็บ่ต่างกับเจ้าดอกพอต้องรอถ่ายเอกสารการประชุมเดือนแล้วนี่สิไปซอกถามกับผู้เกี่ยวก่อนไปเด้อจึงค่อยร่วมกันใหม่เนาะ
0: เออเอาซั่นแหละ
2: คุณผู้ชมคะบทสนทนานะคะข้างต้นค่ะอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจพอสมควรนะคะเพราะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะที่จะเข้าใจบทสนทนาได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะมาทบทวนบทสนทนาข้างต้นค่ะโดยเราจะยกตัวอย่างบทสนทนานะคะบางประโยคค่ะเพื่อมาขยายนะคะเพื่อมาขยายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสำนวนประโยคภาษาลาวและได้เข้าใจคำศัพท์บางคำที่ใช้ต่างกันค่ะดังนั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมก็จะได้เพิ่มทั้งคำศัพท์แล้วก็จะได้รู้ทั้งสำนวนพูดในภาษาลาวนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถอบ่ได้ไปเถอหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ได้ไปเลยไม่ได้หมายถึงจังหวัดเลยนะคะเพราะคำว่าเถอหมายถึงสักครั้งนะคะสักครั้งแต่ในบริบทนี้เป็นสำนวนการพูดเราจึงหมายถึงเลยซึ่งเป็นคำลงท้ายค่ะเพราะฉะนั้นบ่ได้ไปเถอก็หมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไปต่อนะคะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ที่ต้องเรียนรู้ค่ะคือคำว่าแนวนั่นแนวนั่นหมายถึงแบบนั้นค่ะคือสิดีคือสิดีหมายถึงก็คงจะดีส่วนคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะภาษาลาวใช้จำนวนมากและพบทั่วไปค่ะคือคำว่าเนาะหมายถึงนะค่ะถ้าลากเสียงเบาหน่อยนะคะก็จะทำให้ดูสุภาพขึ้นค่ะฝึกใช้นะคะนะคะคุณผู้ชมเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุนจักหน่อยได้ล้อท่าดุนจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้นะคะมีคำว่าล้อท่าหมายถึงรอค่ะภาษาไทยเราสามารถใช้คำว่ารอคำเดียวได้นะคะแต่ภาษาลาวถ้าคุณผู้ชมต้องการใช้คำเดียวก็ต้องใช้เฉพาะคำว่าท่าค่ะคำนี้หมายถึงรอนะคะท่าค่ะแต่ถ้าใช้เป็นคำคู่ก็สามารถใช้ได้คือใช้คำว่าล้อท่าหมายถึงรอนั่นเองค่ะส่วนคำว่าดุนหมายถึงนานค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะจักน้อยหมายถึงพอสมควรนะคะหรือสักหน่อยนั่นเองนะคะแต่ในบริบทนี้เราน่าจะแปลว่าได้รอนานพอสมควรแล้วนั่นเองค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้นะคะล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคำว่าเล่านะคะในภาษาลาวใช้คำว่าล่มค่ะคำนี้ยังหมายถึงการคุยกันนะคะยังหมายถึงการสนทนากันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำง่ายๆคำเดียวมีความหมายหลากหลายค่ะดังนั้นการที่เราไม่

0: รู้ความหมายหลายๆความหมายของคำเดียวนั้นทำให้เราเกิดความสับสนนะคะในความหมายเมื่อเราเอามาใช้ในบทสนทนาค่ะคำว่าล่มในบริบทนี้จึงหมายถึงเล่าค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายคำนี้ค่ะแดหมายถึงบ้างนะคะหรือหมายถึงก็ได้ค่ะส่วนการใช้คำว่าแดในบริบทนี้นะคะเป็นการขอร้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยเพื่อสร้างความสุภาพนอกจากนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเห็นใจให้กับผู้ฟังได้ด้วยนะคะไปเลยค่ะล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยสิประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวนะคะไม่ได้ยากค่ะหากเรารู้และเข้าใจและใช้ให้ถูกต้องนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจคนลาวค่ะเข้าใจภาษาลาวและเข้าใจวัฒนธรรมลาวได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะได้ทบทวนประโยคที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะซึ่งเป็นการฝึกค่ะก็จะดีมากเลยนะคะลองฝึกดูนะคะคุณผู้ชมเสียงภาษาลาวออกใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะอาจจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเป็นการเริ่มต้นการเรียนค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถื่อบ่ได้ไปเถอะหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุ่นจักหน่อยได้ล้อท่าดุ่นจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเรียนรู้ประโยคนะคะทำให้เราเรียนรู้ว่าคำไหนเป็นคำลงท้ายคำไหนเป็นคำกริยาและคำไหนต้องใช้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังบทสนทนาภาษาลาวเราจะสามารถแยกออกได้และที่สำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจสำนวนภาษาลาวว่ามีการใช้เสียงหนักเบาตรงไหนบ้างสักวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมการเดินทางไปเที่ยวลาวนะคะจะสนุกสนานมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมลองใช้ประโยคที่เราเรียนไปเหล่านี้จริงๆค่ะ
1: ชาวลาวเคร่งครัดในวัฒนธรรมอันดีงามของการแต่งกายโดยเฉพาะเมื่อจะเข้าไปในเขตวัดหรือสถานที่ราชการเช่นแต่งกายไปวัดต้องเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นไม่สวมเสื้อที่เห็นเนินอกหรือสายเดียวไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์ผู้หญิงนิยมเกล้าผมประดับดอกไม้นุ่งผ้าสิ้นเสื้อแขนสั้นหรือยาวสีอะไรก็ได้มีสบายเฉียงพาดไหล่เบี่ยงผ้าแพรไม่นุ่งผ้าบางเกินไปและใส่เครื่องประดับให้พอดีพองามส่วนการแต่งกายของผู้ชายก็แต่งกายเช่นเดียวกับคนไทยในภาคอีสานนุ่งกางเกงขายาวหรือสโรงเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นไม่จำกัดสีแต่สุภาพเรียบร้อยเบี่ยงผ้าหรือมัดเอวนอกจากการแต่งกายที่สุภาพแล้วปัจจุบันคนลาวยังนิยมสวมใส่ชุดขาวเข้าวัดเพื่อแสดงความสำรวมและการเคารพต่อสถานที่เช่นเดียวกับประเทศไทยเราดังนั้นการแต่งกายจึงเป็นเสมือนการเตือนให้ต้องสำรวมกิริยามารยาทเมื่อเข้าวัดซึ่งนักท่องเที่ยวก็ควรจะเคารพวัฒนธรรมประเพณีของลาวเมื่อมีโอกาสเดินทางเข้าไปไหว้พระในวัดที่เมืองลาวหากใครต้องการเห็นการแต่งกายที่สวยงามทั้งเมืองก็คงต้องไปดูในงานบุญนมัสการไหว้พระธาตุหลวงซึ่งจัดหลังเทศกาลออกพรรษาไม่นานเราก็จะเห็นภาพความสวยงามของการร่วมใจการแต่งชุดประจำชาติทั้งชายและหญิงรวมถึงชุดประจำชนเผ่ามาเข้าร่วมบุญประเพณีไหว้พระธาตุหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการจัดงานบุญประเพณีที่ใช้สถานที่ในวัดหรือศาสนสถานต่างๆคนลาวก็จะนิยมแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดประจำชาติเข้าไปร่วมงานวัฒนธรรมการสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองในการไปวัดของคนลาวนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในเมืองลาวสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพเลื่อมใสของคนลาวที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
2: อ
1: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ 13,466 เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้น
0: เกาะนี้เข้ามาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
0: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
1: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราเป็นคนอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
0: เป็นหมู่เกาะเลย
1: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
0: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
1: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ1,900,000กว่าตารางกิโลเมตร
0: ครับ
1: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนแล
0: ้วเราใช้จนเกือบหมดแล้วล
1: ่ะใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
0: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
1: เขาทำการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
0: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
0: ใช
1: ่มั้ยครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่าย ทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมะละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ
2: ์
1: 300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อะไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ Unity in Diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได้
2: คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมานี้ก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได้
2: เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
1: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
2: ครับ
1: นะอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
1: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมะละกาเม
2: ื่
1: อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมะละกาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้มะละกาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัชนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมะละกาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมะละกานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
2: ั่นน่ะสิ
1: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
2: ม
1: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารนะต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียนะครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลซูการโน อีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตะนะครับนายพลซูกาโน่ถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโตะก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโน่และนายพลซูฮาโตะอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยเพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโตะนะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับแต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
2: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
1: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
2: ที่มันสอดคล้องต้องกัน
1: ใช่ครับ
2: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
1: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
2: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
1: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนน
0: แล้วเสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
0: คนเยอะ
2: ดังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
0: ยังไงฮะ
2: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนาด
0: เป็นแพรเลย
2: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
0: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
2: ้ครับ
0: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
2: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่ายหนึ่งก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเลื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
0: ค
2: ราวนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจและฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็น เอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดในปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือในคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวนี่ช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบศตวรรษและพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
0: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
2: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
0: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
2: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
0: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
2: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอา

0: ที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
1: สู้ชีวิต
0: สู้ชีวิตมากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
1: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
1: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่รัก ประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มี
1: ไง
0: เนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยเนี่ยแคบ2จะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที
1: ่
0: เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็ 7-80 แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดสุดยอดนะครับแต่ครั้นี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60 80 101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเรา
0: เลยไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่ง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าวเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไปนะครับซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี้มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เพราะอยู่ติดทะเล
0: ใช่

แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20 ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นๆของ

0: จะโอนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
1: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
1: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ้นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม

0: 2560นะคะ
1: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
0: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในการทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ตัวหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้อ๋อผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทรหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
1: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
0: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตาม ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
0: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
1: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
0: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
1: ใช่ครับ
0: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลีย ในช่วงมีนาคมนี
1: ้ใน
0: กรอบการประชุมสุดยอด อาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
1: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
0: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรีอุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
0: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
1: ได้ครับ
0: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะคะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
1: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะคุณมาร์คพูดถึงเรื่องการลงทุน
1: ใช่ครับ
0: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่า ประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
1: ื
0: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
1: ม
0: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณมาร์คคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
1: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
0: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
1: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงออสซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังออสซีครับ
0: ดูหนังออสซี
1: ใช่ครับ
0: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซีเนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
1: What do you reckon? You don't know what I mean?
0: Oops
1: แน่นอนว่าสำเนียงออสซีก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไหมเราไม่บอก good morning เราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
0: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
1: ใช่ครับ
0: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
1: ้
0: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
1: ใช่ครับ
0: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
1: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหาหรือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบ

0: อกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
1: ประเทศแรก
0: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
1: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
0: คุณ
1: มาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
0: ื
1: ่อมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
0: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
1: มีน้ำใจมากๆ
0: มีน้ำใจมากๆครับ
1: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
1: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆบ้าง
0: ได้ครับ
1: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
0: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
1: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
1: อุบลราชธานีนะคะซ
0: ึ่
1: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
0: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
1: ไปบ่อยกว่านี้
0: ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
1: ครับตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได้ด
0: ้
1: วยต
0: ั
1: วเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
0: อาหารโปรด
1: อาหารที่ชอบทาน
0: ก็กุ้งเต้นครับ
1: กุ้งเต้นซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
0: ไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
1: ่
0: ภา
1: ค
0: อ
1: ี
0: สานสด
1: ๆอร่อยไหมคะ
0: กระโดดออกจากถ้วยครับ
1: กระโดด
0: ผม
1: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
0: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็น
1: าา
0: ผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
1: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะ
0: ค
1: แต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
0: แน่นอ
1: นอนนะคะ
0: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
1: ไส้กรอกอีสาน
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ร่อยมากคร
1: ับ
0: อ
1: ร่อยมาก
0: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
1: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
0: ใช่ครับ
1: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่

0: ป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทำอะไรต่อนะคะ อาหารอันนึงที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
1: บ้างครับบ่อยมากครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ผมผักแถวสีลมครับแถวที่ถนนคอนเวนมีสตรีทเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาที่โอที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
0: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
1: มีครับมีเพราะว่า
0: เป็น best kept secret เลยนะคะ
1: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีปลามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
0: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
1: ใช่ครับ
0: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
1: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์นอกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
1: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
0: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอ่งโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DV1 ถึงช่อง DLTV9 เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เอาล่ะเช้าแล้วเตรียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่า
1: หนึ่งสองหนึ่งสองอ้าวตะวันตื่นแล้วเหรอ
0: สวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะหรือยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี่เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อเมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้
0: ในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
0: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถบนี้นี่แน่นี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
1: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
0: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาละกาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
1: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
0: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองจึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
1: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
0: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: โอ้โหเราเจ้าเด็ก2คนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอะเดเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็กสองคนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
4: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
0: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
4: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
0: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลา ยังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
4: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
0: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อก่อนนี้ใหม่ว่าสิงหปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันยังไงล่ะ
4: อ
0: ๋
4: อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
0: นางเงือกอะไรหรอ
4: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
0: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมาละกาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคม ประเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
1: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
0: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากเช่นนั้นเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
1: ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
0: อ๋อไม่ละละกาตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
1: ทำไมเหรอครับ
0: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดทำเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดทำเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
0: รำพึงอะไรนะตะวัน
1: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
0: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
3: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรอยัดอันนี้อ่ะอ้าวไม่ใช่เอ้านี่ก็ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปเอ้าอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหรอ
1: นี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอะ
0: ตะวันเขาจะไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
1: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
0: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
1: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอะ
0: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลย์ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
1: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
0: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอันแน่เลย
1: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอะ
0: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพาราดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
3: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไป

0: ไรหรอครับเนซ่า
1: อ๋อที่นี่ก็คือไชน่าทาวน์พูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: อ๋องั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: นี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละอ่ะนั่นไงเย้ยหายไปแล้วเจอแล้วจะพวกเด็กตัวแสบ
3: ว้าจอมโจรไม่ยากจนไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งผ้าตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบเฮ้ย
0: เฮ้ยทำไงดีอ่ะตามมาติดๆเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดหนีมันไปดีกว่า
2: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะว่าโถเฮ้ยหายไปไหนกันนะ
4: เฮ้ย

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่นี่เคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่าเนอะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: ผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้ว่าครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์พระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: ดยส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
1: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
2: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
0: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
1: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
0: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
1: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้เต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
2: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
0: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
1: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
0: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
2: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3: ตัดยางมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวัดเขาก็ยิ่งคึกสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่แหละ
2: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
3: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอ้โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนิดวันละนิดก็มันใช้ได้พอนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
2: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆ
1: อยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
2: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
0: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
3: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
2: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
0: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
3: เมื่อก่อนเขามีถ้าลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาก็มาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผม
1: รู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
2: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจนะครับว่าเราทำโครงการนี้เพราะอะไร

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมเคยไหมคะเวลาไปเที่ยวไกลๆแล้วมีอาการป่วยปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ขึ้นมากระทันหันอาการเจ็บป่วยจะทำให้เราหมดสนุกทันทีเลยนะคะและยิ่งถ้าไปป่วยที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ลำบากมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยละค่ะถ้าเราจะบอกหมอว่าปวดหัวแต่อาจจะได้ยาแก้ปวดท้องมาแทนเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องวันนี้อาจารย์ของเราเลยจะมาสอนศัพท์เกี่ยวกับทางการแพทย์กันค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของรายการซินจ่าวเวียดนามผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ภาษาเวียดนามกันเต็มอิ่มและหากมีโอกาสอย่าลืมเอาไปฝึกใช้จริงนะครับภาษาหากได้ใช้บ่อยๆเดี๋ยวจะคล่องกันเองสำหรับวันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่คำศัพท์ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็น่าสนใจมากและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปพบแพทย์ที่เวียดนามท่านผู้ชมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเราไปหาหมอนั้นมันมีรูปประโยคหรือว่ามีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการไปพบแพทย์บ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกับประโยคง่ายๆที่ว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามสามารถพูดได้ว่าเบ่งเวียนเดลเบ่งเวียนเดลส่วนคำว่าไปหาหมอภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีบักสีดีบักสีตัวอย่างเช่นTôi sợ đi bác sĩ lắm. Tôi sợ đi bác sĩ lắm. แปลว่าฉันกลัวการไปหาหมอมากส่วนคำว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในภาษาเวียดนามเราจะใช้คำว่าเบ่งเงินเบ่งเงินคราวนี้เราลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันบ้างผมขอเริ่มต้นจากคำว่าอายุรแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีดาควาต่อมาจากสุแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีหยานควาสูติแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีควาซานทันตแพทย์ภาษาเวียดนามเรียกว่าบักสีญาควาแผนกต่อมา